0: อนุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
1: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับในเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นคุณจุบพศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
0: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดามีคุณสานิชบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณชวรี
1: ฝนตกตำพรำ
0: ถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมไพบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับกราบขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดนึงดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasha นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกุมด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกุมอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดช

0: ชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
1: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าเศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ 7-Eleven นะครับ7-Eleven ตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะก็เจอแล้วนะครับ2องค์กรนี้สัดกันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
0: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรอขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
1: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอรัสเท็กซัสว่า Nike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Dayในวันนั้นเนี่ย ทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสลับปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
0: wow.
1: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้ครับก็ติดตามกันต่อครับ
0: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอ่ะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศแต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอลแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบ

0: เห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: 102.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาคร่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพทหารแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะคะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองออกเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกะชินรัฐมอน อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็

0: ก็ต้องการที่จะมีต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะคะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
1: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
2: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตรค์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
2: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่า กลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเอง

0: อาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบั่นคง
0: ในแดนด้วยความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตะวันตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลา

0: พูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
1: แต่มันเป็นโจทย์กันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้

0: 11:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารกับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไป

0: ประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้วิปไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สวแก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพรก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพลคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พรก.สว.ผ่านพรบ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพรบ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสัมฤทธิ์ลุงโกแพรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพรก.กู้400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสัมฤทธิ์สมเกียรติ

0: เรียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58ล้าน
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการในระยะยาวครับส่วนด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสท.รายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชื้อเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดิน

0: กาศทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
3: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดแล้วก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียง

0: คำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายโอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินสอสอพักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮี้ยนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5,300,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17 กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4 ถึง 21 มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่ว

0: ไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
1: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลินิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้ง2คนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
1: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยา

0: ันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแก่ความ

0: สวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
1: ผาไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
2: ผาไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
5: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cut Hello One One

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่8โมงไปจนถึงเวลาบ่าย2โมงเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้เหมือนเดิม0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีก็ได้วันนี้คุณอยากจะฟังเพลงแบบไหนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ไหมคุณผู้ฟังคะยังต้องระมัดระวังกันไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมเลยนะคะท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาในช่วงนี้พูดคุยทักทายมาได้เลยค่ะหลายคนบอกว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็อยากจะฟังเพลงเพราะๆย้อนวัยกัน1ชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเลยค่ะ8โมงถึง9โมงปังปอมีเพลงเพราะๆเปิดย้อนวัยให้คนได้ฟังด้วยนะคะหลัง9โมงเป็นต้นไปเพลงเพราะๆใหม่ๆซึ้งๆนะคะหลายคนก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของความสนุกสนานก็พูดคุยทักทายมาได้เลยค่ะ
0: เอ็มขวัญฮัลโหลวันวาน

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

95.5 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขัดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M คอนจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: ในช่วงที่อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้มีอาหารที่เป็นตัวช่วยในการต้านหวัดต้อนรับสายฝนแบบนี้มาบอกกันด้วยนะคุณผู้ฟังบางคนชื่นชอบการทานผักเลือกเป็นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาก็แล้วกันนะคะวิตามินซีในกะหล่ำปลีเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสามารถช่วยป้องกันในเรื่องของโรคไข้หวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ดีมากๆเลยหรือคุณจะเลือกทานเป็นแกงฟักทองเอาไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยให้คุณเนี่ยสตรองขึ้นนะคะแล้วก็สามารถต่อสู้กับโรคไข้หวัดได้ดีมากๆเลยค่ะเลือกเป็นแกงสายบัวช่วยในเรื่องของอาการไอขับเสมหะถอนพิษไข้ให้กับร่างกายนะคะเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่เป็นหวัดแล้วนะคุณผู้ฟังแก้ไอได้ดีนะคะช่วยขับเสมหะได้ดีอีกด้วยค่ะหรือจะเลือกทานเป็นไข่เจียวชะอมนะคะอันนี้ช่วยขับลมไปลดอุณหภูมิภายในร่างกายทานกับน้ำ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039 471

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอต

0: ไลฟ์ให้สังคมกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคลอไรด์ที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: MCOT จันทร์ 95.25

0: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มคอร์ดฮิวจันทร์

ยังมีเมนูอร่อยอร่อยมาแนะนำกันในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้อนรับหน้าฝนแล้วก็สายฝนโปรยปลายลงมาแบบนี้ทุกวันหลายคนมีอาการหวัดด้วยนะคะลองเป็นผัดคะน้าน้ำมันหอยไหมคุณผู้ฟังช่วยบำรุงผิวพรรณป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าวิตามินซีในคะน้าเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นซุปไก่อุ่นๆในตอนเช้าๆแบบนี้ลดอาการไอแล้วก็ลดการอักเสบของปอดได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะหรือจะเลือกทานเป็นน้ำพริกชนิดต่างๆของจันทบุรีรวมถึงผักลวกก็สามารถป้องกันไข้หวัดเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ดีด้วยนะคะหรือใครอยากจะเติมความแซ่บๆความอร่อยด้วยการเลือกทานเป็นลาบน้ำตกก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่ามีสมุนไพรต่างๆมากมายทานแก้หวัดแล้วก็ยังช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกสดชื่นอีกด้วยล่ะค่ะ

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

หลายคนนึกถึงน้ำพริกของจันทบุรีมีมากมายหลากหลายเมนูเลยนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำพริกเนี่ยถือเป็นอีกสิ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองจันอีกด้วยค่ะน้ำพริกกะปิมะปี๊ดนะคะต้องบอกเลยว่าหลายคนเลือกใช้เป็นกะปิของเจ้าหลาวค่ะตำรวมกันกับพริกกระเทียมตำจนเหนียวข้นเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ปรุงรสด้วยความหวานความเค็มความเปรี้ยวด้วยส้มมะปี๊ดนั่นเองค่ะก็จะได้กลิ่นหอมๆแบบส้มมะปี๊ดเปรี้ยวเหมือนมะนาวแต่ละมุนแล้วก็มีความหอมอร่อยมากกว่าหรือจะเลือกทานเป็นน้ำพริกเกลือก็ได้นะคุณผู้ฟังนิยมบริโภคกันทั่วไปนี่แหละใช้จิ้มกับพวกกุ้งหอยก้างปูปลาหรือว่าจะเป็นผักชนิดต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกน้ำพริกที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเลยล่ะค่ะ

ลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่น

0: หลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ่าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3

0: สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
7: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
8: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: ช่วงนี้ต้องพาคุณเดินทางไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันหน่อยนะคุณผู้ฟังหลายคนชื่นชอบเมนูเด็ดๆของอร่อยๆที่เอามาฝากกันในช่วงของเอ็มคอร์ดยกนิ้วแบบนี้นะคะวันนี้ปังปอนพาคุณไปร้านสวิตแอดมูนค่ะเป็นร้านเค้กชื่อดังของจันทบุรีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่นี่โดดเด่นด้วยเค้กโฮมเมดค่ะมีหลากหลายรสชาติบรรยากาศก็ดีราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะนอกจากนี้เขายังมีเค้กตามกระแสมีเครื่องดื่มให้คุณเนี่ยได้เลือกมากมายเมนูไหนในร้านนี้ที่คุณไปทานแล้วอร่อยขึ้นชื่อหรืออยากจะอวดเมนูที่ไปทานนะคะพูดคุยทักทายมาได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีหรือตอนนี้ใครฟังปังปอนอยู่แล้วมีเมนูในใจนะคะอยากจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่หลังไมค์เบอร์นี้ค่ะ0394714444ได้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านเค้กอีกร้านที่ขึ้นชื่ออยู่ในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่หลายคนเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: ไปเที่ยวที่วงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันในช่วงของ Mcord Gossip แบบนี้นะคุณผู้ฟังเปิดโมเมนต์โรเจอร์เขาก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจน้องแตงโมลงแข่งรถค่ะคู่เจนที่หลายๆคนนะคะลุ้นกันว่าเป็นคนที่เป็นคู่กันจริงๆหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะอย่างโรเตอร์ทองเจือนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นลูกชายคนเล็กของพระเอกตลอดการพิษทองเจือแล้วก็หนึ่งในสาวน้อยที่ต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นก็คือน้องแตงโมลูกสาวสุดที่รักของแจ๊สชวนชื่นแล้วก็แจงนั่นเองค่ะน้องแตงโมเขาเป็นนักกีฬาไอสเกตระดับทีมชาติไทยแล้วล่าสุดเดินตามรอยแห่งความฝันของตัวเองนะคะผันตัวเข้าสู่วงการการแข่งรถด้วยค่ะความน่ารักของคู่นี้เขาเริ่มจากการเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็จะมีคลิปน่ารักน่ารักปล่อยออกมาให้เราได้จิ้นกันด้วยนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะทำเอาโซเชียลแทบแตกเลยวัน2วันที่ผ่านมามีภาพในสนามแข่งล่าสุดค่ะหนุ่มโรเตอร์ไปให้กำลังใจนะคะพี่สาวอย่างมิย่าทองเจือแล้วก็ไม่ลืมที่จะไปส่งกำลังใจให้กับน้องแตงโมในฐานะนักแข่งสาวด้วยนะคะโมเมนต์นี้หลายคนเนี่ยไปแซวว่าอยู่ในเฟรมเดียวกันมันดูดีดูอบอุ่นค่ะแฟนคลับเนี่ยอดใจไม่ไหวนะคะก็ไปแอบเชียร์ว่าเลิกเป็นคู่จิ้นแล้วมาเป็นคู่จริงกันดีกว่าค่ะ
2: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Cot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุธหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุธกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย

0: 9กรกฎาคมนี้นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายประกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียว

0: ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอตจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี

0: ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีนะคะวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 19:00 น.เอ้ย 11:19 น.ค่ะทำไมตัวเลขมันสลับกันไปได้หันไปมองนาฬิกาแล้วก็หันมาพูดกับไมค์นะคะแวบเดียวก็ลืมแล้วเป็นอย่างนี้แหละค่ะพออายุมากขึ้นมันก็ความจำสั้นลงหรือเปล่าคะหลายๆท่านเป็นไหมคะยังไงดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีความแข็งแรงอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้นานๆนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างคะที่อสมทครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้ก็ยังมีเมฆมากอยู่นะคะแล้วก็มีฝนโปรยลงมาเป็นระยะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่พื้นที่ไหนฝนตกมากน้อยแค่ไหนยังไงกันบ้างนะคะส่งข่าวคราวกันได้ทางหลังไมค์นะคะ0394714444นะคะว่า อยากรู้เหลือเกินว่าที่ไหนมีฝนตกมากหรือเปล่าหรือว่าได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมแล้วหรือเปล่าพูดคุยส่งข่าวคราวกันได้นะคะหรือว่าใครจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงเที่ยงเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปพักทานข้าวเที่ยงกันก็มาฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันก่อนอีก1ชั่วโมงนี้นะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี
0: สำหรับใครที่เจอปัญหาว่าปลูกต้นอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติด

0: ใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหานี้แล้วก็ปวดหัวกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะปัญหาแบบนี้จะหมดไปได้ด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเพาะปลูกพืชได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะคะแล้วก็เอาไปฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาอีก1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อดินเน่าได้เลยนะคะโทรไปได้แบบด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์นี้021143990021143990ค่ะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

เป็นต้นมานะคะเช้าเป็นต้นมาและคำเป็นทางการทางการเนาะตั้งแต่เช้ามานะคะอากาศที่นี่ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตลอดเลยก็เพราะว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าวันนี้7กรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคะในช่วงวันที่7ถึงวันที่9กรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแล้วในภาพรวมแต่ก็ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้ก็มีกำลังปานกลางนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ต่อเนื่องไปถึงเสาร์อาทิตย์ก็คือตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะบอกข่าวคราวเรื่องของสภาพอากาศเผื่อใครจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ไหนจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีด้วยแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากใน11จังหวัดนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7กรกฎาคม2569นี้ละค่ะซึ่งใน11จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังนี้นะคะก็มีจังหวัดจันทบุรีรวมอยู่ในนั้นด้วย11จังหวัดมีจังหวัดอะไรกันบ้างบอกข้อมูลให้คุณผู้ฟังเผื่อว่าใครมีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่นั้นหรือว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปจะได้ระมัดระวังกันนะคะ11จังหวัดที่ทางกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัย

0: ผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากก็มีจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดด้วยนะคะก็เฝ้าระวังเรื่องของปริมาณน้ำคอยติดตามข่าวคราวจากทางการกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: งที่มีจังหวะน่ารักน่ารักเพลงนี้นะคะ If You Were My Girl ผลงานเพลงของบอยแบนด์จากอังกฤษที่ชื่อวง A1 นั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1999ค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้ทั้งท่วงทำนองทั้งเนื้อเพลงเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็สื่อความหมายถึงกลุ่มหนุ่มๆถึงหนุ่มๆ นะคะที่ตกหลุมรักสาวๆนั่นเองก็บอกว่า If you would be my girlfriend then I would be in heaven ถ้าเธอมาเป็นแฟนของฉันเนี่ยฉันคงจะรู้สึกได้อยู่บนสวรรค์เลย Then I could do anything I'd stand on my head and sing if you were my girl คือเขาบอกว่าความรักเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเธอมาเป็นแฟนฉันเนี่ยค่ะจะทำให้ฉันทำอะไรแปลกๆบ้าๆพอๆได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าเธอมาเป็นแฟนฉันเนี่ยฉันจะสามารถทำได้ทุกอย่างเลยยืนกลับหัวแล้วร้องเพลงก็ได้ถ้าเธอมาเป็นแฟนฉันนะคะเป็นเพลงที่อีกหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักที่เอามาฝากคุณฟังในช่วงของ Soft Music Time วันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: 11:55 แล้วนะคะดีเจอ้อมไพรรวีต้องลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการ Soft Music Time ได้ใหม่พรุ่งนี้11:00จนถึงเที่ยงเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยผลงานเพลงของ Avril Lavigne โอ้ยชื่ออ่านยากจริงๆเลยนะคะกับเพลง I'm With You ค่ะแล้วกลับมาเจอกับดีเจอ้อมได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 ถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี

0: 2นาฬิกาตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอมีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอมีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนต์เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอมีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
0: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อ ซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทันทีได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่า จะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัตชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุ ด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่อง ื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาค่าไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายประดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเส เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทางนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซิ่ง3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
2: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาในสุปชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บน เวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้ง2คนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบ่าและก็สู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งราวกับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้

0: ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: MCOT จันทร์ 95.25

0: ดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวเช้าจันทร์12:30 น.ถึง 13:00 น.ที่นี่ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจนะครับแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้น้องปังปอนก็ยังไปพบคุณหมอนะครับคุณหมอนัทครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกลับมานะทำหน้าที่ได้ส่วนแบบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันโดยเฉพาะเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของภาวะของร่างกายก็คงต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับกับบริการในช่วงเวลาตรงนี้เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวกิจกรรมต่างๆนะฮะจากหลายๆหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะจากทางด้านของอสมทส่วนกลางครับคราวนี้ก็มาติดตามข่าวคราวในท้องถิ่นท้องที่จันทบุรีของเรากันบ้างว่ามีข่าวคราวอะไรจากหน่วยงานไหนที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับในช่วงแรกครับติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนก็แล้วกันแม้ว่าเจ้าตัวไม่ได้มาก็ยังส่งเสียงเจ้าๆนะพร้อมกับเนื้อหาของข่าวทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการเป็นประจำทุกวันนะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
0: 12:30 น.กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดจันทบุรีเหมือนเช่นเคยกับปังปอในช่วงแรกนะคะในช่วงนี้หลายคนยังต้องเฝ้าระมัดระวังติดตามเรื่องของอากาศกันค่ะบางคนบอกว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเจอกันหนักเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าเรื่องของลมที่กระโชกแรงหลายพื้นที่เจอกันไปเนี่ยอ่วมเลยทีเดียวค่ะแต่ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังกันไปนะคะจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ส่วนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องเฝ้าระมัดระวังไปจนถึง11กรกฎาคมนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราไปเจอร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านไปทางประเทศเมียนมาลาวเวียดนามตอนบนรวมถึงนะคะเราไปเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะหลายพื้นที่ยังต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของฝนเรื่องของคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันนี้เนี่ยหลายคนนะคะก็มีความกังวลใจค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะส่วนชาวเรือนะคะที่บ้านเราก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะเพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่11กรกฎาคม2560 19และอย่าลืมติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในบ้านเราที่จันทบุรีตราดปราจีนบุรีระยองชลบุรีก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกันได้บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักได้ไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะพาทุกท่านเดินทาง

0: ังไปกันต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรคนที่สนใจค่ะแล้วก็อยากจะเสนอชื่อนะคะสำหรับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆทุกท่านสามารถส่งรายชื่อรวมถึงผลงานให้กับคณะกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดได้เลยค่ะที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีส่งผลงานหรือว่าเสนอชื่อกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3สิงหาคม2569มีถึง4สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยค่ะสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นรวมถึงสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายด้วยนะคะอย่างที่บอกไปสามารถขอรับแล้วก็ยื่นแบบได้เลยค่ะที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศหรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีหรือที่ Facebook ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะพาทุกท่านเดินทางไปกันต่อนะคะเรื่องราวของการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยเป็นการเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงจะมีการปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลาเที่ยงตรงนะคุณผู้ฟังจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมตากสินมหาราชชั้น3อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีค่ะท่านไหนอยากจะเดินทางไปบริจาคเลือดนะคะกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สามารถเดินทางไปกันได้เลยค่ะหรือท่านไหนต้องการเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือที่เซ็นทรัลจันทบุรีเดินทางไปกันได้ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมค่ะติดบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตไปด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-319-616นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่โรงพยาบาลขลุงค่ะเป็นการเปิดรับสมัครงานตอนนี้ต้องการนักเทคนิคการแพทย์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ660บาทปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ะอายุตั้งแต่22ถึง35ปีเพศชายหรือหญิงก็ได้นะคะท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่สามารถไปสมัครกันได้เลยค่ะอย่าลืมเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้พร้อมในวันสมัครด้วยนะคะผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะทั้งเรื่องของรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาขนาด1นิ้ว3รูปหลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์นะคะอันนี้เนี่ยต้องเป็นของโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะมีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะจำนวน50บาทท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลขลุงค่ะหมายเลขโทรศัพท์039-44-1598ต่อ311หรือ100หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลขลุงค่ะช่วงนี้ปังปอนขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
2: ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมแม้ว่าจะติดภารกิจพบคุณหมอนะครับคุณหมอนัดวันนี้ก็ยังส่งเสียงเจ้าๆนำเสนอข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานนะที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกกิจกรรมขอบคุณแต่ละหน่วยงานนะครับที่ส่งข่าวสารเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่7นะกรกฎาคม2569ยังมีข่าวคราวดีๆจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวนี้พาคุณผู้ฟังไปนะติดตามข่าวคราวที่เป็นโครงการดีๆนั่นคือโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัสดิ์ควัตวรคัตติยะราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของพระองค์นะครับก็มีหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ที่จะให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่8กรกฎาคมนะครับผมในช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาก็จะ คลื่อนที่ไปให้บริการนะอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเกาะขวางตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นการให้บริการฟรีครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสุนัขแล้วก็แมวนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้สัตว์เลี้ยงของท่านนะสุนัข กับแมวแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยในส่วนการประกาศรับนะฮะลงทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการทำหมันนะก็แจ้งไปอย่างคุณฟังเพิ่มเติมนะครับว่าในตอนนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนในการทำหมันสุนัขแมวเนี่ยนะครับเต็มจำนวนแล้วครับนะเนื่องจากมีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากขณะนี้โควต้าการลงทะเบียนผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวนะในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าได้เต็มจำนวนแล้วนะครับแล้วก็ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนโดยอัตโนมัติแต่นะครับนะยังสามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านสุนัขหรือแมวเนี่ยไปรับวัคซีนได้ฟรีนะครับนะได้ฟรีนะท่านยังสามารถที่จะพาสุนัขแมวของท่านเนี่ยมารับวัคซีนนะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ฟรีโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนหรือว่าแจ้งล่วงหน้าสามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปนะในพื้นที่ที่จัดให้บริการกันได้เลยนะครับในวันพรุ่งนี้วันพุธนะที่8กรกฎาคมครับเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเกาะขวางนะครับนอกจากนั้นนะทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีต้องขอบพระคุณทุกท่านพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจและก็ให้ความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านแล้วก็ร่วมลงทะเบียนนะเพื่อที่จะไปเข้ารับบริการกันนะทำหมันสุนัขแมวนะครับลงทะเบียนเต็มแล้วแต่ในส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสุนัขและแมวยังสามารถที่จะ walk in ไปที่งานได้อย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้ครับวันพุธที่8กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับโครงการดีๆงานนี้ฟรีบริการฟรีนะครับนอกจากนั้นนับถอยหลังในตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันครับวันที่10 11 12ก็ต้องบอกเลยว่าจันทบุรีของเราก็คงจะคึกคักเป็นพิเศษแล้วก็มีสีสันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาจะมีงานใหญ่นะฮะคราวนี้จากททครับกับบรรยากาศของการจัดงานจันอวดดียกกำลัง2ครับนะจันอวดดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะรอบนี้จัดเต็มแบบยกกำลัง2นะครับผมฉะนั้นยังไงก็มาเติมความสุขให้ชุ่มฉ่ำใจแล้วก็ดูโชว์ฟังเพลงช็อปงานคลาฟแล้วก็ซึมซับเสน่ห์สุดคลาสสิกของจันทบุรีครับงานนี้มุมถ่ายภาพต่างๆเนี่ยเพียบเลยทีเดียวนะครับวัยดีสุดๆนะเตรียมตัวมาสัมผัสนะ6ความดีที่พลาดไม่ได้นะฮะ6ความดีที่พลาดไม่ได้ที่จันอวดดีนะเพราะงานของเราชื่อจันอวดดีครับมีดีต้องอวดมีดีต้องโชว์มีดีต้องนำเสนอแล้วก็นะรายการของเราก็ออกอากาศทั้งทางคลื่น 95.25แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook เพจอสมทจันทบุรีไปทั่วประเทศด้วยฉะนั้นใครนะฮะแพลนอยากมาเที่ยวจันทบุรีของเราหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จะแพลนไปไหนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะไม่ควรพลาดครับอ่ะ6ความดีมีอะไรกันบ้างวาดดีครับเสพงานศิลป์นิทรรศการภาพถ่ายแล้วก็สตรีทอาร์ตสุดคูลบนท้องถนน2ครับฟังดีครับปล่อยใจไปกับเสียงดนตรีหลากสไตล์ทั้งสากลนะไทยร่วมสมัยดีเจไปจนถึงเท่งตุกนะเท่งตุกนะ3ครับชงดีธรรมดาคอกาแฟต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะมีการรวมเมนูพิเศษจากคาเฟ่สุดเท่ของชนเผ่ากาแฟชุมชนดื่มน้ำจันทบุรีนะครับนอกจากนั้นยังมีคุยดีครับนะล้อมวงฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์งานอาร์ตแล้วก็กิจกรรมนะ walking tour เล่าเรื่องของเมืองจันทร์นะเล่าเรื่องเมืองจันทร์แล้วก็ยังมีนะฮะดีต่อไปก็คือดีไซน์ดีดีไซน์ดีครับนะฮะปลุกความอาร์ตในตัวกับเวิร์กช็อปสนุกสนุกแล้วก็แฟชั่นแนวใหม่แล้วก็สุดท้ายครับเทสดีนะฮะเทสดีร่วมพลคนทรงดีครับนะไม่ว่าจะเป็นแก๊งจักรยานเวสป้าแล้วก็แฟชั่นอัญมณีที่พร้อมรันวงการใครที่มาเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้แท็กเพื่อนนะฮะแท็กแฟนแท็กครอบครัว ด่วนเลยทีเดียวนะครับงานนี้ไม่ควรพลาดครับ10ถึง12กรกฎาคมนะที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะครับซึ่งกิจกรรมบรรยากาศภายในงานก็ยังมีอีกมากมายอีกหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วเห็นบอกว่าเหล่าบรรดานะหนุ่มหล่อนะฮะที่จะมาร่วมบรรยากาศมาร่วมสร้างสีสันเห็นมีดาราจากช่อง7ด้วยว่าอย่างนั้นนะที่จะเดินทางมานะฮะสร้างบรรยากาศสีสันภายในงานนะครับผมฉะนั้นยังไงก็ไปกันได้ก็แล้วกันนะครับ10 11 12กรกฎาคมนี้ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะครับขอบคุณข่าวสารจากทางด้านของทท.สำนักงานจันทบุรีนะครับซึ่งก็ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในการจัดงานจัดกิจกรรมดีๆตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นการโปรโมตนะครับของดีจันทบุรีของเราด้วยจากททนะฮะไปกันต่อที่โรงพยาบาล2พี่น้องครับก็ขอเชิญชวนนะขอเชิญพี่น้องชาวนะจันทบุรีที่อยู่ในเขตพื้นที่นะมารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับนะไข้หวัดใหญ่กลุ่มเป้าหมายครับนะ1ครับกลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป2นะฮะผู้ที่มีโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายนะฮะมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วก็ปอดอุดกั้นเรื้อรัง3ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้4ครับกลุ่มโรคทารัสซีเมียนะครับแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะและ5ครับผู้ที่มีภาวะอ้วนก็คือน้ำหนักเนี่ยมากกว่า100กิโลกรัมนะหรือว่า BMI มากกว่า35นะครับอ่ะวันไหนครับวันไหนวันจันทร์และอังคารนะที่13 14กรกฎาคมนะวันจันทร์อังคารหน้านะครับ13 14กรกฎาคมและยังมีวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ที่16 17กรกฎาคมนะครับไปรับบริการกันได้นะเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับผมนะก็ให้บริการตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวที่นำเรียนให้ทราบหรือว่าจนกว่านะฮะวัคซีนจะหมดก็เป็นข่าวๆจากโรงพยาบาล2พี่น้องนะครับท่านใดถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่นะหมายเลขโทรศัพท์039320564ต่อ130นะครับนั่นก็เป็นข่าวดีๆที่นะเป็นประโยชน์แล้วก็ในช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็นะเริ่มมีการระบาดเวลานะไม่สบายมานี้โอ้สุดหนักเลยทีเดียวเหมือนกับอีกหลายๆโรคนะครับฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับนะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดก่อนหน้านั้นก็มีเทศบาลเมืองจันทบุรีที่นะมีการให้บริการที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองอ่ะไปกันต่อที่ข่าวนี้ต้องบอกว่ากระแสฟุตบอลโลกในตอนโอ้โหเข้มข้นสนุกสนานแล้วก็มันมีอะไรที่เป็นภาพบรรยากาศที่ถือว่าสุดมันสุดคลาสสิกสุดเซอร์ไพรส์นะเหมือนกับนะสเปนกับโปรตุเกสใช่ไหมโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าพี่โดกลับบ้านแล้วนะฮะแล้วโดนยิงในนาทีสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะครับผมแล้วก็ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากำลังเข้มข้นนะรอบ8ทีมสุดท้ายนี่นะอย่างวันนี้พรุ่งนี้หลายคนจับตาคืนนี้23นาฬิกานี่แหละอีกคู่นึงรู้สึกว่าจะเป็นอังกฤษหรือเปล่านะอ่ะเรื่องของฟุตบอลโลกครับผมอสมทของเราก็มีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกๆท่านครับร่วมสรุปในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับนะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมในการโหวตนะทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัล1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Supervan 1รางวัลครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways นะฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับผมคุณผู้ฟังนะแล้วก็ท่านผู้ชมครับสามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ c h www.eer.mcot.net ร่วมสนุกกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับกิจกรรมดีๆจากอสมทนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้วันที่7ละนะครับเหลือเวลาอีกนะเกือบ2สัปดาห์นะวันที่20ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับผมบรรยากาศในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกำลังสนุกสนานเข้มข้นมันนะฮะหลายๆคนในตอนนี้ทีมของตัวเองจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะทีมไหนทีมโปรดทีมไหนที่ตัวเองรักชื่นชอบฉะนั้นนะสามารถที่จะเชียร์ได้แล้วก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโดยเฉพาะกิจกรรมดีๆจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับผมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเชียร์กันเยอะๆนะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
2: ์ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวและขอบคุณทุกกิจกรรมขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะที่ส่งข่าวคราวเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิซึ่งมีผมจัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับโดยงานต่างๆอยากจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสามารถส่งจดหมายข่าวนะเข้าสู่รายการกับเรากันได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวส่งถึงสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจะประสานมาที่039471444 039471446หรือไปถึงทางเพจนะฮะ Facebook อสมทจันทบุรีก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งจดหมายข่าวนะฮะมาทาง Messenger กันได้ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณแหล่งข่าวนะจากหลายๆหน่วยงานนะกิจกรรมดีๆต่างๆยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับยังนะเหมือนกับช่วงแรกที่น้องปอนนำเสนอข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วคาดหมายลักษณะอากาศรวมไปถึงเจ้าพายุนะที่โหเห็นไปถล่มทางอเมริกาหรือว่าจะเป็นนะทางเกาะฮ่องกงหรือว่าจะเป็นจีนที่ได้รับผลกระทบนะของเรานี้ถือว่าเบาๆกันละนะเบาๆกันแล้วซอฟๆกันละแต่ประเทศอื่นค่อนข้างจะหนักทั้งน้ำท่วมนะหรือว่าจะเป็นบ้านเรือนเสียหายด้วยเวลาพายุพัดแรงๆเนี่ยต้นไม้โค่นนะก็ทำให้ได้รับผลกระทบกันหลายพื้นที่หลายประเทศเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้คุยข่าวเช้าจันทร์เวลามาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับน้องปังปอนนะยังส่งเสียงเจ้าๆในรายการแล้วบ่าย2 โมงเป็นต้นไปผมจันทวัฒน์กลับมานะรับช่วงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในภาคบันเทิงจนถึง17 นาฬิกานะครับสำหรับช่วงนี้เวลามาลงแล้วนะครับคุยข่าวเช้าจันทร์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์

0: ลา 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14.00 น
11: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้อง

อยู่กันในช่วงของเอ็มคอร์ดเตือนภัยแบบนี้ปปมีเรื่องราวมาเตือนภัยเหมือนเดิมเลยค่ะหลายคนคงจะได้เห็นกันแล้วนะคะกับการรีวิวฟันปลอมของหลวงพ่อนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุหลายๆคนค่ะก็ออกข่าวทางทีวีบ้างในโลกโซเชียลบ้างนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟันปลอมออนไลน์กันหน่อยค่ะเห็นบ่อยจนบางคนเนี่ยไปหลุดขำกันนะว่าฟังเพราะว่าอย่างที่บอกไปในโลกออนไลน์มีการรีวิวนะคะค่อนข้างเยอะแต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้คำไม่ออกจริงๆนะคะการสั่งฟันปลอมออนไลน์ให้กับผู้

ูงอายุไปเห็นว่าราคาถูกแต่สภาพที่ส่งมาหลายคนพูดไม่ออกค่ะบางอันเนี่ยมันเบี้ยวนะคุณผู้ฟังผิดรูปก็มีนะคะเล็กไปใหญ่ไปสุดท้ายเสียเงินฟรีค่ะแถมเสี่ยงอันตรายต่อช่องปากในระยะยาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานสั่งให้ทั้งนั้นเลยค่ะทางที่ดีเริ่มฟันปลอมปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านจะดีที่สุดเลยนะคะเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องของการถูกหลอกการถูกหลอกแบบนี้เนี่ยก็โอนเงินไปเรียบร้อยของที่ได้มาอาจจะไม่ตรงปกนะคะที่สำคัญเนี่ยอาจจะได้มาแล้วใส่ได้ในระยะหนึ่งสุดท้ายแล้วเหงือกอักเสบติดเชื้อซึ่งฟันปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานจะเป็นการกดทับเหงือกจนเป็นแผลอักเสบเรื้อรังอาจกลายเป็นเนื้อร้ายในอนาคตได้อีกด้วยค่ะโครงสร้างฟันของเรานะคะที่จะเป็นตัวยืดหรือว่าลวดเนี่ยก็ไม่ได้สัดส่วนนะคะเวลาไปงัดไปทำเนี่ยก็ทำร้ายรากฟันของเราอีกด้วยมีสารเคมีตกค้างค่ะพลาสติกหรือว่าวัสดุที่ใช้ในออนไลน์มักไม่ใช่เกรดทางการแพทย์จะมีราคาถูกเวลาที่โดนน้ำลายหรือว่าสารเคมีจากอาหารทุกวันอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองทางที่ดีเรื่องของการรักษาฟันเดินทางไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือจะเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานจะดีกว่าการสั่งซื้อออนไลน์ที่มีความเสี่ยงแบบนี้นั่นเองค่ะ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอดเตือนภัยเอ็มขอดเตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยโหวตรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญ

0: วิรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททท.เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ ID และเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อน

0: างแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

Blackhead นะฮะศิลปินร็อกหัวดำครับผมและนี่คือเพลงรักคือและก่อนหน้านั้นโกหกหน้าตายเท่อุเทนพรหมมิน2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงภาคบ่ายครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะทั้งในประเทศไทยนะหรือว่าจะเป็นนะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่นะแอปพลิเคชัน Mcord Connect ครับแอปเดียวก็ติดตามทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ดีๆจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับผม

วันนี้วันอังคารที่7เดือน7นะฮะเดือนกรกฎาคม2569นะครับผมบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างฝนตกหรือเปล่าฟ้าครึ้มไหมหรือว่าแดดออกเพราะบางครั้งเนี่ยวันหนึ่งก็นะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดอยู่อย่างนั้นตลอดก็ปรับตัวนะเพื่อนะให้การดำรงชีวิตของคุณนั้นเป็นปกติสุขครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมีเพลงสตริงเก่า

0: หย่อนง่วงนอน
1: Your request
0: แต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนยังไม่ได้ทานอะไรนะฮะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยละกันแล้วก็ต่อที่เพลงเก่าของกุ้งตรงสิทธิ์เรียมจินดาศิลปินวงเพื่อนนะครับทั้งรักทั้งเกลียดครับ

0: พลงเก่าของติ๊กชิโร่นะครับและนี่คืออย่าทำเป็นเห็นใจและก่อนหน้านั้นทั้งรักทั้งเกลียดกุ้งตรงสิทธิ์เรียมจินดาแล้วก็ยังมีเพลงรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งเดียวคนนี้ของพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับขอบคุณทุกเพลงแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเราอย่างต่อเนื่องกันไปกันในช่วงบ่ายกับทุกภารกิจขอบคุณทุกฟังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและขอบคุณสำหรับการเพิ่มเติมทักทายมาที่039-471-444นะครับ
1: M-Quad Hello 1-1

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอตจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอตจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอตจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M คอตฮัลโหลวันวาน
2: Your request

0: หนึ่งข้อความสำหรับการเพิ่มเติมเพลงนี้เข้ามานะครับชื่อเพลงรักพี่นะแล้วก่อนหน้านั้นป้ากันแจกันครับจะเก็บไว้เพื่อเธอเพลงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณทางด้านของสอนคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตครับช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้ามาแล้วก็มีทั้งลูกทุ่งมีทั้งสตริงเก่าด้วยนะครับมีข้อความทักทายมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอกคนหล่อเสียงเพราะใจดีวันนี้ก็ขอรบกวนนะครับเลือกเพลงนะก็ส่งเพลงเข้ามาในรายการกับเราแล้วก็บอกว่าบรรยากาศที่ภูเก็ตอากาศในตอนนี้เปลี่ยนแปลงไวมากค่ะแดด5นาทีนะฮะหลบฝนมาหลบไม่ทันเลยนะแล้วก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะครับหนูไม่ใช่หมอค่ะแต่เป็นห่วงมาอย่างนั้นแล้วก็มีข้อความอิอิมาด้วยนะครับขอบคุณสอนุชนะครับผมจากเกาะภูเก็ตหรือว่าจะเป็นเหล่าบรรดาเพื่อนๆนะเด็กแก๊งของซอนุชทุกๆ ท่านเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนรายการจากที่อื่นด้วยนะทางภาคใต้มีน้องต้นน้ำด้วยนะครับสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการที่ฟังจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือนะครับหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกของเราหลักๆ ก็แฟนรายการทาง FM 95.25อสมทจันทบุรีขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับช่องทางไหนที่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ก็สื่อสารกันนะทุกวันนี้เป็นยุคที่เขาเรียกว่าการสื่อสารไร้พรมแดนอยู่ที่ไหนก็สื่อสารแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆนะมิตรภาพที่ดีถึงกันได้และขอบคุณทุกข้อความทุกเพลงด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงนะแถวๆคลองนารายณ์เห็นในตอนนี้เหมือนกับว่าแถวๆนั้นพอฝนตกนะฮะน้ำที่น้ำตกเยอะขึ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยววันหน้าต้องรบกวนพี่แจงให้เป็นไกด์พาเที่ยวนะแถวๆน้ำตกของนารายก็จะได้ชุ่มฉ่ำแล้วก็เห็นบรรยากาศแถวของนารายในป่าเยอะแล้วก็รู้สึกว่าคือร่มรื่นเย็นสบายดีนะครับจันทบุรีของเราโชคดีมีอะไรดีๆเยอะนะครับผมของดีเราแยะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่นำเสนอกันก็ไม่มีใครรู้จักนี่แหละนะฮะคือช่องทางต่างๆที่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือเหมือนกับนะฮะงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่10ถึง12เนี่ยจันอวดดีมีดีเราต้องอวดนะครับให้คนอื่นเขารับรู้ว่าจันทบุรีของเรามีอะไรดีกันบ้างซึ่งที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะครับก็ททท.สำนักงานจันทบุรีก็มีการจัดงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายต่างๆเพื่อที่นำเสนอสิ่งดีๆความเป็นจันทบุรีของเรานะครับอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่จะนำเสนอสู่สายตาของชาวโลกเลยทีเดียวเพราะบางทีเนี่ยเราเชิญทั้งท่านทูตนะฮะนักข่าวหรือว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศมาด้วยเพราะจันทบุรีเนี่ยเมืองผลไม้ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงผลไม้เลยทีเดียวของนะของโลกของประเทศของโลกด้วยก็ได้นะทุเรียนเนี่ยนะแต่ตอนนี้อุตรดิตถ์รู้สึกว่านะทุเรียนราคาตกนะบุกม็อบนะมีการรวมตัวม็อบกันไปที่สารกลางนะให้ท่านผู้ว่าแล้วก็นะส่งหนังสือถึงนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่จันทบุรีของเราก็ถือได้ว่าโชคดีฮะนะฤดูกาลเนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนคนอื่นแล้วขายได้ราคาด้วยอย่างปีนี้ดูราคาก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะฮะทั้งผลไม้ภูเขาทะเลน้ำตกโอ้บรรยากาศดีแล้วของดีเยอะแยะเลยที่จันทบุรีของเรานะครับฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับธรรมดานักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกินปูดูเหยวเที่ยวทะเลทะเลแหวกหรือว่าจะเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินแล้วก็ชายหาดสวยๆสถานที่สำคัญสำคัญของจันทบุรีของเรานะครับ
1: M-Pod Hello One
0: ไปกันต่อที่อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนพเก้านะครับกับเพลงคู่รักแห่งปีนี่คือเงารักนะครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสาย

M-Cut Hit 1-1

0: ศิลปินสาวสาวสาวนะครับและนี่คือดอกไม้ของน้ำใจและก่อนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาแล้วก็ยังมีเพลงบัวน้อยอะไรนะบัวน้อยลอยชูคออะไรสักอย่างนี่แหละบัวน้อยคอยรักเออนะคุณผู้ฟังอุตส่าห์ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเพลงสปริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพักผ่อนหย่อนใจการทำมาค้าขายรวมไปถึงการเดินทางนะครับขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
0: ไปกระต่อที่เพลงนี้ตามคำขอนะครับผม Plan X นะ
2: Your request

0: ข้อความ1สายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับ
1: Mcot Hit 11
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาในชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับ

ลา15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่มหนึ่งกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธาน

0: การคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรม

0: รรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ทิ้งนะครับความรู้สึกภายในใจลึกๆมันก็ยังตอกย้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปและนี่คือณัฐกิติสารครับโยนแฟนเขาทิ้งหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นตะกะแตนชลดาทองจุนกลางครับถนนค้นฝันชั่วโมงที่2ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆเอ็มขอจันทร์ 95.25

ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์ผลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงเวลาตรงนี้และอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกับเราไม่ว่าจะเป็นสอนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะฮะหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆสอนุชทั้งเกาะภูเก็ตนะครับนะผมไม่แน่ใจวันนี้เห็นบอกครั้งก่อนครึ่งเกาะแล้วนะฮะตอนนี้นะ

0: ความที่ทยอยส่งเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นสาวเหนือเจ้าฝากถามเพลงคนไกลเบอร์เก่าเข้ามานะครับผมแปลว่าเบอร์ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจ่ายค่าโทรศัพท์หรือยังนะโทรศัพท์โดนตัดไหมอะไรทำนองนี
1: ้เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทุกบรรยากาศในช่วงพักบ่ายนะครับกับเราทีมงานอสมท.จันทบุรีครับ

ฤดูแบบนี้อยากให้มีนะฮะทุกๆฤดูเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝนก็ไม่ต้องมานะฮะหนาวก็ไม่ต้องมาหรือว่าร้อนก็ไม่ต้องมาอยากให้เป็นฤดูแห่งความรักอย่างเดียวหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับฝนธนสุนทรแล้วก็น้องออฟแล้วก็ก่อนหน้านั้นคนไกลเบอร์เก่า2เพลงต่อเนื่องครับมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายตรงนี้ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักที่0394714444แล้วก็ขอบคุณนกพิราบสื่อสารด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มเมืองจันทร์หรือว่าจะเป็นนะฮะสาวๆแถวตราดนะฮะสาวตราดนี่มีหลายรูปแบบนะฮะสาวเหลือน้อยนะฮะแล้วก็สาวน้อยอย่างสาวน้อยปตท.อย่างเงี้ยนะฮะสาวเหลือน้อยแถวๆร้านอะไรนะ หรือว่าจะเป็นสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะครับอย่างเจ๊สุวิมลเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นนะสาวแบบกึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะฮะขอบคุณทุกแม่ก็แล้วกันนะครับกับแฟนรายการที่น่ารักทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดระยองหลักๆนะฮะแล้วก็ยังมีทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับผมว่าจะให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะรู้สึกว่าจะมีเพลงที่ถูกจองเอาไว้เพลงกระโดดข้ามไปไหนแล้วอุตส่าห์ตั้งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยงั้นผมไปฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะก่อนที่จะทิ้งท้ายในช่วงชั่วโมงนี้เบรกนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับเพราะว่ามีเรื่องราวของวงการฟุตบอลโลกนะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะมาบอกกล่าวกันครับอีกหนึ่งเพลงเพราะจากโอ๊ตนะน้องโอ๊ตอาสยามครับคนตายที่ยังหายใจครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ที่รักจะจากไปนานเท่าไหร่ยังผูกกันและนี่คือรักเอ๋ยครับปกติต้นฉบับจะเป็นเบิร์ดธงชัยมะยินไตขับร้องเอาไว้แล้วก็คัฟเวอร์โดยต่ายอรไทยนะครับมอบเป็นกำลังใจกันสำหรับเพลงนี้และก่อนหน้านั้นไม้พิรมพรขอจองเป็นแรงใจและยังมีนางแมวโหยนะฮะที่แนะนำเข้าสู่รายการกับเราที่039-471-444ขอบคุณมากก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหกำลังเข้มข้นรอบ8ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะที่จะเข้าไปสู่รอบตัดเชือกแล้วก็ไปชิงชนะเลิศโดยเฉพาะนะคู่คืนนี้5ทุ่มนี่ก็ต้องบอกเลยว่านะอียิปต์กับอาร์เจนตินานี่หลายคนเชียร์ทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นเมสซี่นะฮะหรือว่าจะเป็นโมซาลาก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจนะของนะใครหลายคนโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยในขณะเดียวกันครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็มีกิจกรรมดีๆในตอนนี้ก็เชิญชวนนะคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร MCOT Superfan นะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับรางวัล นะครับไม่ว่าจะเป็น1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Forizon MVP EV Superfan 1รางวัล นะครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Givoucherจำนวน5รางวัล นะครับมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net แล้วก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1:00 น.นะ1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2519นะครับกิจกรรมดีๆที่เชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันแล้วก็ลุ้นกันเชียร์กันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับกิจกรรมดีๆครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันกับอสมทนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มาต่อที่เพลงนี้นะครับ1ข้อความ1สายผ่าน039-471-444นางแมวโหยพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: ดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมายืนเพื่อนคุณฟังต่อในชั่วโมงหน้านะครับขอพร้อมกับเพลงที่คุณฟังช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการออกแบบเมรุมาตรมีความคิดมาจากเจ้านายชั้นสูงโดยส่วนทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นด้านบนประดับพระนามาภิไธยสกใช้สีฟ้าชมพูและสีขาวเป็นสีพื้นเนื่องจากเป็นที่ถูกโฉลกกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียราที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่ลวดลายสื่อความหมายอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีพระจริยวัตรอันงดงามในส่วนของการประดับใช้ปีกแมลงทับที่พระองค์ทรงนำมาใช้ในมูลนิธิศิลปาชีพนำมาประดับตกแต่งมีทั้งความหมายและความงดงามไปในตัวซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรจากนั้นจะมีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมยืนยันว่ากำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนเพราะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง90%โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพระเมรุมาตรและมีความจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนกกต.มีมติรับรองชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยามีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 1,500,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 20,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งมีเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสคาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ามารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครม.ไฟเขียวรับโอนปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาสอบต.นั่งปลัดยุติธรรมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโอนราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครบ4ปีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนายพงศวัฒน์ นีละโยธินตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
15: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
16: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
20: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
19: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
20: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
21: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
22: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
1: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
0: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
19: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
20: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนี่เลยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็ลงนะกวาดล้างในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันนะแล้วก็นอกจากนั้นก็อย่าไปยุ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของการพนันเพราะว่าในตอนนี้ขนาดมีนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังรู้สึกว่าคุณหน้าคุณตาเคยเจอหน้าเคยตากันด้วยนะพอบรรยายฟุตบอลแล้วมีเว็บพนันมาเกี่ยวข้องไปโปรโมทก็นะถูกเจ้าที่จับกลุ่มดำเนินคดีก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็คงจะต้องนะหลีกเลี่ยงครับแล้วก็นอกจากนั้นเห็นข่าวคราวชายแดนนะแถวแถวโป่งน้ำร้อนของเราเนี่ยก็แทบทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจรบ้างเมื่อวานพูดถึงเรื่องโจรเขมรนะมาตะเวนหาลักนะรถจักรยานยนต์นะและนอกจากนั้นนะก็ยังมีการลักลอบของไม่ว่าจะเป็นธรรมดาจีนเทาหรือว่าจะเป็นไทยเทาทั้งหลายที่นะฮะไปปอยเปตนะฮะไปข้ามแดนไปเป็นแอดมินเพจแล้วก็ยังมีลักลอบข้ามแดนกลับมานะเพราะว่าบอกนะอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยนะในตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มแย่แล้วก็หนักด้วยฮะนะแต่ตอนจะไปทำไมไม่คิดเลยก็ยังงงเหมือนกันเนาะนะเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าผลประโยชน์มาล่อนะครับทั้งที่ด่านอะไรต่างๆนะไม่ได้เปิดเลยนะฮะยังปิดนะฮะกฎหมายบ้านเมืองก็ยังไม่ได้เปิดให้ก็ลักลอบกันไปตามช่องทางธรรมชาติพอไม่มีอยู่ไม่มีกินนะอยู่แบบอดๆอยากๆหรือว่าเจอปัญหาต่างๆก็ลักลอบกลับมาประเทศไทยเพื่อให้ถูกจับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะกันต่อไปบ้านเรามีหน้าที่การงานเยอะแยะมากมายขอแค่คุณนะขยันทำงานไม่ขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าโหอยากสบายแต่อยากรวยนะครับไม่ยอมทำงานแต่อยากรวยอยากสบายเหมือนคนอื่นที่เขามีอย่างเงี้ยลองถามคนที่เขาฐานะดีๆดูนะลองมีโอกาสสำหรับคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายฟันฝ่ากับอุปสรรคหรือว่าจะเป็นปัญหาต่างๆมาเนี่ยโหนานับนะประการทุกเรื่องราวนี้ไม่ใช่ธรรมดามันมีสตอรี่มีความเป็นมาบางคนก็ล้มลุกคลุกคลานก็จะมีวันนี้อ่ะแต่ก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนครับเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีเอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: สวยๆจะมีใครมองจะมีใครจ้องจะมีใครหมายปองและจับจองเป็นเจ้าของหรือไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะถอดรูปเงาะออกแน่นอนเลยนะฮะก็จะเจอนะในส่วนของนะสังทองใช่ไหมสังทองเงาะป่าครับแอลกอฮอล์และก่อนหน้านั้นแสนดีน้องเป่านะฮะเป่าวลีพรพิมลครับ2เพลงกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครับผมครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังบ่ายๆเย็นๆอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ช่องทางของการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมที่0394714444

0: ข้อความจากสาวเหนือเจ้านะแต่เวลาฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยเป็นภาษาออกนะทางใต้ใครแปลออกนะฮะใครแปลได้ช่วยบอกทีนะครับยิ่งยาวยิ่งร้อยครับบ่าววีอาสยามแล้วก่อนหน้านั้นทั้งเงาะป่าด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นผู้สาวเสื้อปุ๋ยนะฮะขอบคุณมากสำหรับการติดตามกับเราและช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้ามาบ่ายๆเย็นๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอมีความสุขกับลุงแม่กันและกันถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเดินทางขับรถอยู่นะฮะแล้วก็ฟังไปด้วยก็ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าใจลอยนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับทาง 95.25แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับแต่ต้องคลิกมาที่จันทบุรีนะครับ

0: ายามฟังเนี่ยต้องพยายามแปลด้วยประโยคเข้าใหม่ประมาณนี้แหละระมัดอารมณ์นะครับผมตามคำขอแล้วก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับบ่าวีก็ตามคำขอขอบคุณทุกแม่สำหรับการติดตามกับเราและขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้าสู่รายการกันเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าก็ยังมีเพลงเพราะๆนะครับผมมิสเตอร์เอลาคุณฟังเป็นพร้อมกับเพลงนี้นะครับตรงนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกลับมาอยู่เพื่อนคุณฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงที่2บ่าย2โมงถึง17นาฬิกามีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีชี้คะแนนสอบท้องถิ่นไม่ตรงร่วมกันโกงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนเอาผิดทางอาญาในอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการตรวจข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น 15,000 คนหลังพบ 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบสะท้อนถึงการร่วมกันโกงและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงส่วนคนที่บรรจุไปแล้วรับเงินเดือนข้าราชการแต่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจะทำอย่างไรในอนุทินกล่าวว่าใครผิดก็มีกระบวนการอยู่ไม่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกส่วนจะสั่งระงับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,000 คนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเงินเดือนต้องเรียกคืนและต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าประชุมพรรคประจำสัปดาห์โดยเดินทางมาพร้อมกับนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสุภจิตหลังกระแสโซเชียลตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุภจิตตอบว่าพี่แต้มอยู่นี่พร้อมโบกมือทักทายสื่อก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวเสริมว่าสุภจิตไม่หายผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สื่อสารเพิ่มหรือไม่เนื่องจากเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์มีความเคลื่อนไหวนางสุภจิตยืนยันว่าไม่มีอะไรทำงานทุกวันก่อนจะขอตัวขึ้นไปประชุมทันทีขณะกำลังขึ้นลิฟต์นายอนุทินกล่าวย้ำกับผู้สื่อข่าวทิ้งท้ายว่าสุภจิตไม่มีหายการบินไทยเผยผลสอบผู้ใดร้ายแรงลูกเรือลักลอบขนเคโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จยันไม่กระทบเส้นทางบินระบุเป็นเรื่องของตัวบุคคลจากกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงพนักงานคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทซึ่งล่าสุดการสอบวินัยร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าข้อมูลการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ทางออสเตรเลียไม่อนุญาตให้บุคคลที่3ติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการกระทำผิดของตัวบุคคลทางการออสเตรเลียนั้นมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและสิ่งของนำเข้าอยู่แล้วเป็นปกติไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารหรือผลไม้ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้และมีการเน้นย้ำข้อมูลกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้พนักงานรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้การบินไทยได้ปรับราคาตั๋วเครื่องบินลง 20-30% เกือบทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันลดลงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอลายที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: Mcord Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม Mcord News FM 100.5
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับพบกันวันอังคารนะฮะช่วงเย็นข่าวบ้านเราก็วนเวียนเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันจะหาข้อยุติได้อย่างไรนะคุณนัน
4: ผมก็เลยลอง
3: ผมก็เลยลองไปดูข่าวต่างประเทศเขาดูบ้างนะ
4: ค่ะ
3: ช่องแค่พอมุสตึงเครียดอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าเสียหายหนัก2 ลำแล้วก็เกิดเหตุระเบิดสนั่นกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียเบื้องต้นเจ็บ18แต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็ยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีมาครงปลอดภัยแล้วก็จะเดินหน้าภารกิจการเยือนซีเรียตามกำหนดการต่อไป
4: เอางี้ดีกว่าอันนี้สนุกและใกล้ตัวกว่าศาลในภาคตะวันออกของจีนตัดสินโทษประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่ในเมืองหนึ่งฐานรับสินบนมากกว่า 2.2 พันล้านหยวนตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเอา4คูณกันแล้วกัน 8,000 ล้านบาท สำนักข่าว BBC รายงานว่าหยางโหยวหลินผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งต่างๆในเมืองนานจิงตั้งแต่ปี1993ถึงปี2023ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาช่อโกงใช้อำนาจในทางที่ผิดฟอกเงินแล้วก็สินบนเนี่ยมันเป็นมูลค่ามากสุดในรอบหลายปีวันนี้เขาอายุ69นะคะใช้ตำแหน่งของตัวเองช่วยเหลืออนุมัติด้านสัญญาวิศวกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดหาเงินทุนแลกกับการได้รับเงินและทรัพย์สินที่มีค่ามากมายเขาทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมืองนานจิงค่ะทุจริตงวดนี้รัฐบาลจีนบอกว่ามีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนแต่เขาสารภาพนะคะและแสดงความสำนึกผิดผ่านแถลงสุดท้ายของเขาตัดสินประหารชีวิต
3: เขาจะรีบเอาเงินคืนนะ
4: เดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันไม่ตายหรอก
3: ต่อรองช่วง
4: ค่ะ
3: ยังไม่ประหารแต่ว่าต่อรองให้เอาเงินมาคืน
4: เขาไม่ได้อยากจะให้คนเสียชีวิตเขาอยากเอาเงินคืนเพราะว่างวดนี้มันเกือบหมื่นล้านถ้าเกิดว่าลูกเมียที่อยู่ต่างประเทศคือถ้าหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้ใช้ในจีนหรอกค่ะต้องส่งไปไว้ที่อื่นคนที่อุ้มเอาไว้ที่ต่างประเทศถ้ายอมคายออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตายค่ะ
3: ครับข่าวนี้ก็น่าสนใจคุณอันศาลเมียนมาสั่งจำคุก5ปีบริษัทผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่มเส้นแผ่นดินไหวปี68ก็ของพม่าเขาเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวนะแล้วก็มีตึกถล่มของเราก็อยู่ห่างมาเป็นพันกิโลก็มีตึกถล่มเป็นหนึ่งตึกของเรายังไม่ตัดสินนะเรายังคดียังไม่รู้ตัดสินเมื่อไหร่แต่ศาลเมียนมาตัดสินไปแล้วผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่ม
4: มันรอบเดียวกันใช่ไหมคะ
3: รอบเดียวกันนะปี68
4: รอบเดียวกันเขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วของเรายังไม่ตัดสินแล้วก็ปีหนึ่งผ่านไปก็ยังคราคาซังยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินอยู
3: ่
4: สตง.ยังต้องสั่งเช่าที่ดินอยู่คร
3: ับครับจีนก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยใหญ่ด้วยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: สีจิ้นผิงสั่งระดมกู้ภัยบรรเทาทุกน้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ในจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไอ้มณฑลกวางสีฮะ
4: กวางสีทางใต้
3: โดยเฉพาะไอ้นั่นฮะเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงอ่ะ
4: อันนี้จะเขาจะติดกันกับเวียดนามถูกไหมฮะ
3: ต่ออยู่ตอนเหนือเวียดนาม
4: อ
3: ยู่ตอนเหนือเวียดนามกวางสีจ้วงเป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าจ้วงคนเผ่าจ้วงก็ถ้าตามที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านเขาศึกษาเขาคิดว่าน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกับคนไทยไผ่เย่ที่เรียกไผ่เย่นะเมื่อประมาณเป็นหมื่นปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันจึงมีภาษาแล้วก็รากทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่ภาษานี่ก็ยังมีถ้าใครไปที่คุยกับชาวจ้วงที่กวางสีจ้วงเนี่ยนะก็จะมีคำไทยประเภทคำโดดเนี่ยให้พอคุ้นหูอยู่พ่อแม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็คำเลขนับอะไรต่างๆตัวเลขอะไร
4: เจอไกด์ล่าสุดที่ก็มาจากกวางสีเหมือนกันนะฮะไกด์จีนอ่ะ
3: ไกด์จีนใช
4: ่ไห
3: ม
4: ใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวนั่นน่าจะมาเรียนภาษาไทยเขาเรียนภาษาไทยมากกว่านะฮะกวางสีที่เท่นเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้านี้สนุกมากเลยคือจีนทุกวันเนี้ยเมืองที่พอจะมีเมืองที่เขาโดดเด่นแบบสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก 4A 5A นั่นก็ว่ากันไปถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างนะคะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาอย่างเช่นที่ชิงเต่าที่ฉันไปล่าสุดเนี่ยเมืองชิงเต่าก็โอเคมีอะไรอยู่แต่เมืองบริวารชิงเต่าอ่ะเขาพยายามสร้างอะไรขึ้นมาให้เราไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยพี่เมษานคะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นข่าวแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเป่ยตี้ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะ
3: อันนี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาสร้างขึ้นไปทั้งหมู่บ้าน
4: ได้จำลองฉากสุดคลาสสิกจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วขึ้นมาใหม่ บนหน้าผาที่มีความสูงถึง1,000เมตรคือหน้าผา1,000เมตรค่ะพี่สารมันก็เหมือนกับเป็นแท่งตะปูใหญ่ๆขึ้นไป2แท่งเนี่ยนะคะแล้วก็เอาลวดสลิงไปขึงแล้วก็ปรากฏว่าคณะกายกรรมเนี่ยก็แทนที่จะแต่งตัวธรรมดาวิสนุกมากเลยค่ะ
3: ทำเป็นแท่งเจียอะไรเงี้ย
4: ทำเป็นพระถังซัมจั๋งพร้อมด้วยศิษย์ทั้ง3คนเดินไต่ลวดสลิงท่ามกลางหน้าผาสูงชันซุนหงอคงม้วนตัวกลางอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหวพระถังซัมจั๋ง
3: ไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินมาเลยเขาเดินเขาออกไปนู่นเลยออกไปทางอะไรนะที่คุณอาร์ซ
4: ีอาร์
3: น
4: ่ะออกไปทางเปชวาล่ะค่ะ
3: ก็ไปทางซีอาร์ออกไปทะเลทรายทางนู้น
4: ไปเปชวาไปเข้านู่นนะคะ
3: พวกอ้อมทางทัชเคนทางอะไรแล้วก็อ้อมภูเขาหิมาลัยแล้วก็กลับเข้ามาในอินเดียใหม
4: ่ค่ะ
3: ครับ
4: อินเดียก็ปรากฏว่าอันนี้มาไต่ภูเขาอยู่ที่กวางสีจ้วงนะคะ
3: แต่ว่าทิวทัศน์มันให
4: ้ซุนหงอคงในม้วนตัวกับอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหวส่วนที่ตื่นตาที่สุดก็คือพระถังซัมจั๋งเดินนำหน้าบนลวดสลิงโดยมีตือโป้ยไก่ปั่นจักรยานตามหลังมาบนเส้นลวดเดียวกันในหน้าหวาดเสียว
3: ตุ้ยดุ้ยด้วยนะถ้าเป็นตือโป้ยไก
4: ่ไม่ที่ฉันดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้ามันพันเมตรแล้วไม่มีเชือกแบบร้อยเลยอะค่ะตกไปตายแน่ๆนะจริงเหรอ
3: ปั่น
4: จักรยานได้จริงเหรอไม่ได้นะ
3: มีตะพงตะข่ายมีอะไรอยู่เขาต้องมีเซฟ
4: แต่ปั่นจักรยานจริงแต่ปั่นจักรยานจริง
3: แต่ว่าต้องมีเซฟเขาต้องมีเซฟตี้ไม่งั้นกฎหมายไม่ยอม
4: ค่ะพระถังซังจั๋งนี่หนักมากเลยนะพุชอัพอะฮะบนลวดสลิงด้วยโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นยังโชว์ทักษะชั้นเทพด้วยกันขึ้นไปยืนทรงตัวบนจักรยานแล้วบังคับให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามเส้นลวดเป็นกิจกรรมผาดโผนเรียกเสียงฮือฮาความหวาดเสียวเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่กวางสีจ้วงค่ะเคยไปแล้วใช่ไหมคะดิฉันยังไม่เคยไปภูเขาเป่ยตี
3: ้ไอ้ภูเขานี่ไม่เคยไป
4: ภูเขาเป่ยตี้ดูวีสีสันดี
3: ครับ
4: ที่อ่านข่าวทั้งหมดก็เพราะไม่รู้จะอ่านข่าวในประเทศไทยเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
3: มันก็ยังวนเวียนอยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันฮะเราก็ดูโลกภายนอกให้รอบด้านซะก่อนนะ
4: ค่ะ
3: ผู้ฟังแฟนๆรายการของเราพาไปดูรอบโลกก่อนว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นเขามีเหตุการณ์อะไรยังไงนะเดี๋ยววกจะวกกลับเข้ามาถึงเรื่องราวในบ้านเราขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ค่ะ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
5: ค่ะให้พี่สารเลือกเลยจะเลือกอะไรก่อน
4: วันนี้มีประชุมครม.ก็นายกก็จะให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยสื่อก็ถามเรื่องที่นายกพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีโลกลืม นายกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเรตติ้งตกตัวนายกตกเป็นเพราะว่าเรื่องดีๆมีมากมายไม่ค่อยเอามาประชาสัมพันธ์หรือเอามาแถลงกันเพราะงั้นก็อยากจะให้รัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายเนี่ยช่วยเร่งการทำงานการแถลงผลงานกันหน่อยไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะลืมได้นะนักข่าวได้ถามว่านี่นายกพูดอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะปรับครม.หรือเปล่านายกก็บอกว่ายืนยันว่าการทำงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเข้าลางการปรับเปลี่ยนครม.แต่อย่างใดนะส่วนกรอบเวลาที่เหมาะสมจะเป็น4เดือน6เดือนหรือ1ปีนั้นไม่ใช่ตัวตั้งเป้าหมายแต่ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนว่าจะทำได้มากแค่ไหน
5: นะ
4: ส่วนบรรยากาศส่วนบรรยากาศการทำงานก็เห็นว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานนะครับให้รัฐมนตรีทุกคนสื่อสารการทำงานและโชว์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบก็แล้วก็บอกว่าได้พูดคุยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยด้วยนะนายกให้สัมภาษณ์ว่างั้นครับ
5: พี่สารคิดว่าการประชาสัมพันธ์การทำงานการทำงานและได้ผลงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่พิเศษต้องประชาสัมพันธ์คะ
4: คือนายกเขาตีโจทย์ว่าไอ้ที่รัฐบาลดูจะแบบผลสำรวจมาว่าตัวนายกเรตติ้งตกรัฐบาลเรตติ้งตกนี่เป็นเพราะว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลงานดีๆของรัฐบาลออกไป
5: คือนายกมีความเชื่อว่าจริงๆแล้ว
4: รัฐบาลมีผลงานเยอะแยะผลงานได้มากมายแต่โอเคล่ะปัญหาที่มันเป็นปัญหาเก่าๆที่สะสมกันมาในแต่ก่อนก็ต้องแก้ไปหน่อยนะยกข้ออธิบายอย่างนี้นะว่าไม่ใช่เป็นปัญหารัฐบาลของเขานะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาเขาก็มีหน้าที่แก้แต่ว่าตัวรัฐบาลเขาเนี่ยเขาสร้างอะไรที่มันเป็นบวกเยอะแยะก็อยากจะให้รัฐมนตรีอะไรต่างๆก็ช่วยแถลงช่วยนำเสนอเรื่องต่าง
5: ๆโอเคถ้าอย่างนั้นดิฉันเปลี่ยนท็อปิกใหม่ดิฉันอาจจะคิดผิดดิฉันคิดว่าการทำเรื่องปกติการทำดีเป็นเรื่องปกติการมีผลงานเป็นเรื่องปกติดิฉันคิดใหม่ก็แล้วกันการผลงานเป็นเรื่องไม่ปกติการมีผลงานการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่จะต้องโปรโมทใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องการทำงานปกติเป็นเรื่องผลงานถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องผลงานของรัฐบาลกันดีกว่าค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ผลงาน
5: พี่ไพศาลนิ่งนานไป
4: ไม่อย่างนี้คุณอานเอางี้ดีกว่าเอาวันนี้ที่นายกเขาพยายามจะโชว์นะคือผมคิดว่าผมเป็นคุณขิงเอกนัทผมก็หน้าชาเหมือนกันนะแต่คุณขิงเขาเก่งนะ
5: ไอ้เนี่ยตลกมาก
4: คือนายกวันนี้แถลงว่าได้เรียกคุณเอกนัทมาสั่งการว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเขาลงกันมาเยอะแยะแล้วแต่ทำไมราคาขายปลีกในบ้านเรามันไม่ลงเลยประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเอกนัทไปหาทางทำยังไงให้น้ำมันมันลงมาในวันนี้นายกแถลงนะผมก็คิดว่านี่กับมังที่นายกเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอกนัทไปทำผลงานได้แล้วนะคุณก็ไปให้ผู้ค้าน้ำมันลดน้ำมันเนี่ยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสื่อนะถ้าใจผมตีความนะแต่นายกเขาแถลงแบบนิ่มๆมาเชิญคุณเอกนัทมาพูดคุยอะไรต่าง
5: ๆไปกินโจ๊กอ่ะ
4: ไม่รู้ไปกินโจ๊กหรือไปรับประทานไอ้เกาเหลาเนื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
5: พี่ก็ไม่ทราบว่าเวลาที่เขาคุยกันในวงคนรักกันสนิทกันเนี่ยเขาพูดอะไรกันเขาคุยว่าเรตติ้งมันตกลงเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงป่ะเป็นเพราะน้ำมันแพงน้ำมันแพงไม่มีใครชอบหรอกไปทำให้น้ำมันมันถูกดิน้ำมันถูกเมื่อไหร่ไม่รักให้รู้ไป
4: ก็อย่างนั้นก็ถูกต้องก็คือประชาชนเขาอยากจะใช้น้ำมันถูกอยู่แล้ว
5: แล้วก็ยิ่งหากว่าไปดูทีวีช่องดังเนี่ย
4: ทำให้ถูกก็คือผลงานรัฐบาลไง
5: ยิ่งหากไปดูทีวีช่องดังเนี่ยไปดูดิวันมันนึงทำอะไรหรอเช้ามาแซะหรือราคาน้ำมัน
4: น้ำมันตลาดโลกลงมาเท่าไหร่ตลาดสิงคโปร์ลงมาเท่าไหร่แล้ว
5: ไปดูดิพวกทีวีช่องดังอ่ะวันมันนึงทำอะไรหรอแซะแต่เรื่องราคาน้ำมันคนดูทีวีก็รู้สึกงั้นไปทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงสิงคโปร์ไม่ลดช่างมันเราลกนำหน้าไปเลยวันนี้นายกพูดไม่ต้องไปดูราคาสิงคโปร์
4: ใช่
5: ดูราคาตลาดโลกโลกของเรากับโลกสิงคโปร์มันใบเดียวกันแบบไม่รู้ดูตลาดโลกเอามันลงไม่ต้องไปดูตลาดสิงคโปร
4: ์เนี่ยนายก
5: คือนายกก็คง
4: ลักษณะเขาอยากจะเร่งอยากจะเร่งโชว์ผลงานอยู
5: ่คือนายกตีโจทย์ว่าที่เรตติ้งตกลงมามากมายมหาศาลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแจกเงินทีละพันก็ไม่สะดุ้งไม่สะดุดไม่สะดุ้งไม่แบบไม่รู้สึกตื่นเต้นสู้แจกหมื่นหนึ่งสมัยรัฐบาลคุณอุ้งอิงไม่ได้แถมคนแก่ก็ไปโดนตัดนู่นตัดนี่ไปโดนตัดสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ก็มาเอาคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ทันอีกก็ต้องไปแถมให้สองเดือนท้ายค่าน้ำมันก็แพงเอาไงดีเห็นแล้วน้ำมัน
4: หันซ้ายหันขวาดูแล้วลดราคาน้ำมันก่อนดีกว่า
5: แต่ว่าไม่ลดเราลด
4: มีความคืบหน้านะเผลอๆเดี๋ยวระหว่างจัดรายการเนี่ยจะมีการประกาศตอนนี้เขาประมาณ2ทุ่มครึ่งใช่ไหมท่านผู้ฟัง2ทุ่มครึ่งก็เตรียมรับฟังข่าวกันแล้วกันเชื่อว่าน่าจะต้องมีการลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มแน่นอนนะมีผลพรุ่งนี้ตีห้า
5: ถ้าดิฉันเป็นคณะอะไรนะกบงกับอะไรนะพี่สารมันสองหน่วยงานที่เขาต้องประชุมกัน
4: กบงกับกบน
5: กบงก็ย่อมาจาก
4: คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
5: กบนก็ย่อมาจากคณะกรรมการบริหาร
4: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5: คือนโยบายพลังงานแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องคุยกันถ้าเป็นดิฉันนะโดนทุบซะขนาดนี้ก็ต้องให้เขาอ่ะพี่ถูกไหมฮะ
4: ก็ต้องให้เขาแล้วทำไมถึงต้องเอากบนมาคุยด้วยเพราะว่าอาจจะต้องถอยก็เอาเงินคืนกลับมาใส่ไปในค่าน้ำมันที่ลดลงให้ก็คือพูดง่ายๆว่ากองทุนที่คุณจะพยายามเอาเงินคืนเนี่ยก็ขอดึงกลับมาหน่อยทำให้ยังติดลบยาวต่อไปหน่อย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เอามาชโลมใจพี่น้องประชาชนช่วงเรตติ้งตกหน่อย
5: ก็เหมือนค่าไฟนั่นแหละก็เหมือนค่าไฟนั่นแหละเอาดูดเอาดีมาตู้อะไรกันไปเรื่อย
4: นี่แหละที่จะต้องหาทางเอาไฟอะไรนะที่เก็บที่เอา
5: ใบเสร็จใบเสร็จ
4: ใบเก็บไปบ้านละสิบฟาตังเนี่ยเอาคืนมา
5: เอามา
4: ได้มาหมื่นสองหมื่นล้านก็เดี๋ยวจะเอามาอุดหนุนคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วย
5: แล้วได้คำตอบหรือยังว่า
4: ก็เขาตั้งเป็นเป้าไว้เดี๋ยวก็ต้องก็คือนโยบายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินส่วนนี้มาอุดหนุนส่วนว่าแล้วจะเอาเงินส่วนไหนไปโปะไอ้20,000กว่า20,000ก็เป็นเรื่องที่การไฟฟ้าสามการไฟฟ้าก็คุยกันไปหาทางออกเป็นปัญหาชีวิตของสามการไฟฟ้าคุณก็ไปหาทางออกกัน
5: มันใช่เหรอพี่การไฟฟ้าไม่ได้เป็นคนใช้นะ หน่วยราชการเป็นคนใช้
4: ถ้าคุณไม่ต้องการรับผิดชอบเองไม่ต้องการเฉือนเนื้อเองคุณก็ต้องไปเก็บเอากับคนที่เขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างหรือว่าถนนของใครไฟทางไฟถนนของใครใครรับผิดชอบใช่ไห
5: ม
4: ถนนเส้นนี้กรมทางหลวงกรมทางหลวงก็ตั้งงบมาจ่ายถนนเส้นนี้เป็นอบต.ถนนเส้นนี้เป็นเทศบาลนู่นเทศบาลนี่ก็จ่าย
5: พวกเทศบาลเหมือนกันที่อยู่กันฟรีเปิดไฟฟรีอ่ะตั้ง60กว่าแห่งอ่ะก็จ่ายมาซะ
4: อันนั้นก็เรียกว่าหาเจ้าภาพไป
5: ค่ะ
4: ก็คุณเอกนัท
5: พี่ไพศาลคะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะพอเรตติ้งตกแล้วสั่งให้ทำเพจให้โฆษณาสั่งให้ไปลดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันชาวบ้านเขารู้ทันนะคะ
4: ไอ้อย่างอื่นมันยังไม่เร็วเช่นว่าจะไปจับไอ้ตัวไอ้โมงตุนน้ำมันหรือว่าไปจับไอ้โมงโกงสอบอะไรเงี้ยมันไม่เร็วทำได้ไม่เร็ว
5: มันมี
4: ระเบียบมันมีข้ออะไรต่างๆยุ่งยิ่งไปหมด
5: กัญชานี่ก็อีกจับมันทุกวันที่ต่างประเทศผลจากไทย
4: แล้วคุณอันรู้ไหมว่าคุณอันทราบไหมว่าคุณอะไรทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขารีบ
5: คุณสุภชัย
4: คุณรีบยกร่างไอ้นั่นเลยนะกฎหมายด่วนเลยนะจะเอาเสนอสภาพวกนี้เลยนะ
5: ไอ้นี่ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่ไอ้นี่จริงๆเหอะ
4: จะต้องลงโทษคนที่โกงข้อสอบทั้งหลาย
5: จะยึดทรัพย์จะติดคุกปกติแล้วเนี่ยดิฉันอายุ50เข้าไปสอบแทนคนอายุ20แล้วพอโดนจับได้บอกอ๋อจริงๆแล้วอายุ20แต่ว่าป่วยหน้า
4: เป็นมะเร็ง
5: แก่มากเป็นมะเร็งแต่อ้วนท้วนเชียวบอกว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เลยดูแก่กว่าวัยหน่อย
5: ต้องจับติดคุกพี่สายครับบางทีไอ้กฎหมายพวกเนี้ยมันไม่เป็นสากลไหมคะออกไปแล้วมันจะอับอายฉายที่หน้าชาวโลก
4: มันอย่างนี้แล้วผมก็ยังสงสัยว่าแล้วจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้กับเอาผู้งานกฎหมายทุกฉบับเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มากำกับดูแลถ้าเป็นกฎหมายอาญาก็เป็นเจ้าหน้าที
5: ่ตำรวจ
4: ถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นคดีพิเศษก็เป็น DSI หรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีคราวนี้ไอ้กฎหมายเนี่ยมันจะยกไปอยู่ในให้ใครเป็นคนที่กำกับดูแลกฎหมายนี
5: ้แค่ออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประจานตัวเองแล้วนะพี่เพชรว่าประเทศเราเนี่ยมันตกต่ำทุจริตกันทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่ว่าต้องออกกฎหมายห้ามโกงสอบเข้ารับราชการนะจ๊ะ
4: คือมันก็คงเดี๋ยวมันก็คงจะต้องดูไปแล้วมันน่าจะมีการไปซ้ำไปซ้อนกับกฎหมายของอันนู้นอันนี้อะไรต่างเนี่ยแต่ผมคิดว่านาทีเนี้ยเขาคงอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นและจริงจังที่จะล้างบางการทุจริตมากกว่าที่จะไปต้องการที่จะเข็นกฎหมายเนี่ยมันผ่านไปได้แบบทะลุทะลวงนะผมเชื่อว่ากฎหมายลักษณะเนี้ยนะน่าจะเดี๋ยวพอเข้าไปอภิปรายในสภาแล้วมันก็คงจะมีแง่มุมในต่างๆมันอาจจะต้องไปดูไปอะไรต่างๆต้องอาจจะต้องให้กฤษฎีกาไปดูไปอะไรคือจะเป็นกฎหมายในนามของรัฐบาลไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นของพรรคใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยเสนอ
5: มันมีอีกกฎหมายหนึ่งนะที่ฉันรู้สึกตลกมากเรื่องจริงมันก็อายพอสมควรนะก็คือห้ามกินเหล้าก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน
4: อันนั้นเขาขายเหล้าอันนั้นเข้าใจว่าไม่ถึงขั้นเป็นคล้ายๆเป็นระเบียบของกกต.
5: ก็คือร้านต่างๆห้ามขายเหล้าอะค่ะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งก็พลอยเดือดร้อนไม่ได้กินเหล้ากินยาไปด้วยนะคะพี่ไพศาล
4: ใช่ก็คือ
5: นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็อยู่ในข่ายที่ขายให้ไม่ได้เพราะพวกนี้เมืองไทยจะเลือก

0: จ่ายแค่เลี้ยงเหล้าแล้วก็แล้วเดี๋ยวคนเมาได้ที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วจะเป็นเรื่องถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันซื้อเสียงก็จ่ายเป็นเงินไปไม่ต้องไปเลี้ยงลงเลี้ยงเหล้าหรอก
1: อ
0: ือฮึแล้วนี่มันยุคสมัยแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในลักษณะอย่างเงี้ยข้อคอรหาข้ออะไรต่างๆว่าผู้สมัครไปก็ไปจัดเลี้ยงจัดมรสพอะไรต่างๆแล้วก็จูงใจให้คนไปเลือกไปอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยห้ามให้จัดมรสพห้ามดื่มสุราในวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ถึงวันเลือกตั้งอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องความติดพันกันมาซึ่งยุคสมัยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไม่ได้ไปปรับแก้มันที่มันตรงกับยุคปัจจุบัน
1: กฎหมายข้อนี้ขอให้แก้คุณสุประชัยแทนที่ไปเอาผิด ไอ้พวกที
0: ่
1: โกงทุจริตนั่นก็อายเขาประเทศเราแบบโกงกันเอาเป็นเอาตายเลยมันควรจะจับได้แค่นี้ก็ไม่ควรจะมีใครกล้าอีกแล้วนะคะถ้าเอาจริงอ่ะแต่ว่าไอ้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าก่อนมาเลือกตั้งหนึ่งวันเนี่ยควรจะเลิกได้แล้วแล้วก็ไปปรับปรุงกฎหมายกัญชาให้มันเรียบร้อยสักทีอับอายขายขี้หน้าเข้าไปทั่วแล้วทุกคน
0: เขาบอกว่าเขามีร่างมีอะไรของเขาอยู่เขาจะเตรียมเสนออยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: พอมีข่าวพวกนี้บอกมีร่างอยู่เตรียมเสนออ
1: ายเขาอับอายขายขี้หน้า
0: ก็รีบเสนอไปเลย
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
6: มีคนเขาแซะเราบอกว่าแซะอยากแซะรัฐบาลจริงๆเลยอยากจะเห็นรัฐบาลยูโทเปียของเราสองคนจริงๆไม่ได้แซะนะนี่พูดแบบวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาเสนอแนะด้วยอย่างเสนอแนะว่าให้รีบเสนอกฎหมายจัดการเรื่องกัญชาให้เรียบร้อยถูกไหมฮะแล้วก็เสนอด้วยว่าให้แก้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันอันนี้คุณน่าจะชอบเลยคุณน่าจะชอบเลยกินเหล้าได้ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันถูกป่ะไม่ได้แซะแล้วก็ทำหน้าที่นี่แหละแล้วก็รัฐบาลไหนมาดิฉันก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละ
5: ครับ
6: ค่ะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ก็ได้เรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องในคดีทุจริตของ
6: สอบเข้าอ่ะ
5: สอบเข้าสอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะ
6: ค่ะ
5: มหาดไทยเนี่ยที่นายกสั่งให้ดำเนินการก็ปลัดก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเรียบร้อยแล้วก็มีข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ย5 คนก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการ

0: ครองส่วนท้องถิ่นรองอธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าอักษรทีทั้งคู่นะ
1: ใช่ค่ะเขาพูดชื่อเต็มกันหมดแล้วค่ะ
0: พอทงทั้งคู่แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการระดับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ระดับผู้อำนวยการกลุ่มที่อักษรย่อบอใบไม้อันนี้ห้าคนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เปิดชื่อนายกก็บอกเปิดไม่ได้เป็นความลับแต่ว่าก็สื่อพยายามถามคุณอันสิทธิ์ปลัดโดยเอ่ยชื่อทั้งห้าคนคุณอันสิทธิ์ก็พยักหน้ารับว่าถูกต้องแล้วก็ลำตีช่วยซึ่งลุงกับพ่อคุณจะถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหานะไอ้เรื่องไม่หยุดก่อสร้างไอ้อะไรศูนย์นักท่องเที่ยวอะไรก็เนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่หยุดก่อสร้างค่ะไม่ยกเลิกเนื่องจากว่าเขาให้เวลาในการทำงานแค่450วันปรากฏ450วันเนี่ยทำงานไปได้แค่ 25% ข้าราชการเขาบอกให้ยกเลิกซะแล้วก็ปรับด้วยวงเงิน29ล้านให้ปรับตั้ง58ล้านปรากฏแกก็เรียกผู้รับเหมามาทำแผนใหม่ทำอยู่นั่นแหละจาก450วันคือปีครึ่งปรากฏก็ขยายไป6ปีค่ะ
0: เนี่ยอ่ะก็ตัวรัฐมนตรีช่วยก็แถลงบอกว่าการตรวจข้อสอบการตรวจใบอะไรนะตอบ
1: ผลข้อสอบ 15,000 ใบ
0: 15,000 คนเนี่ยนะของ 15,000 คนเนี่ยตรวจพบว่ามี
1: คะแนนไม่ตรง
0: ผลคะแนนไม่ตรงกับใบคำตอบทั้งข้อสอบประเภทกอข้อสอบประเภทขอเนี่ยประมาณ 5,000 คนจาก 15,000 คนอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยท่านแถลงในวันนี้นะแล้วถามว่าทำยังไงก็บอกว่าก็จะต้องส่งไปให้1ส่งไปให้ปปช.ก็ปปช.ก็จะดำเนินการในทางคดีอาญาต่อไป2ส่งไปให้คณะกรรมการที่นายกตั้งชุดคุณประกรณ์นิมพันธ์แล้ว3ก็จะส่งไปให้คณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อนุมัติผลสอบแล้วก็อนุมัติผลการบรรจุแต่งตั้งนะก็เห็นบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้พอมาถึงนายกบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปส่งนู่นส่งนี่เดี๋ยวจะดูข้อกฎหมายให้ปลัดซึ่งมีอำนาจเต็มเนี่ยสั่งให้ออกเอาออกจากราชการมาให้หมดก่อนเลยนายกว่างั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะเอาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านว่าหรือว่าท่านนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันแตกต่างกันนะตอนที่นายกให้สัมภาษณ์นี่ก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านเนี้ยท่านอะไร
1: วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธ
0: ิ์วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยก็ยังยืนอยู่ข้างนายกนะท่านนายก
1: ให้ทำให้เร็วส่งให้ทีมจารย์ประกอบและให้ออกจากราชการเลย
0: เห็นว่างั้นนายกก็บอกว่าจะให้เร็วเลยไม่ต้องรอปปช.เพราะว่ากระบวนการปปช.เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการอะไรของเขาต้องมีไต่สวนต้องมีชี้มูลความผิดต้องอะไรต่างๆนะ
1: อันไหนมันดีกว่ากันนะคะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าส่งให้อาจารย์ให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์ผลออกมาก็แค่ให้ออกจากราชการถูกไหมคะแต่ว่าส่งให้ปปช.เนี่ยเขาก็อาจจะต้องไปให้ปากคำแล้วก็จะต้องแจ้งเบาะแสว่าเขาคะแนนมันตอบมามันไม่ตรงคะแนนสอบตกนี่นาแต่ทำไมสอบได้คุณจ่ายเงินให้ใครเราก็จะได้รู้ไงว่าเขาสายกงหลาเขาสายอีสานเขาสายนคร
0: สายปทุม
1: สายสตูลสายปทุมสายสระบุรีสายเมืองนนท์ถ้าไปตัดตอนที่คุณประพันธ์ที่คุณประกรณ์น่ะเราไม่รู้นะคะว่าเขามาสายไหนนะคะแล้วเขาก็อาจจะไปร้องเรียนได้ว่า

0: ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมได้ไหมคะเขาอาจจะบอกว่าเขาทำข้อสอบไปแต่ข้อสอบมันตรงไม่ตรงไม่ใช่เรื่องของเขาใครไปแกล้งข้อสอบเขาให้ตกปากก็ไม่รู้
1: ใช่
0: เรียนว่ามันยากอยู่นะ
1: เอ๊ะแต่ว่า next new นะ
0: ค่ะ
1: next new เขามีข้อมูลว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากรณีที่คุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบว่าคะแนนที่ประกาศไม่ตรงกับภาพถ่ายกระดาษคำตอบอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า 5,000 รายจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 15,000 รายที่ประกาศขึ้นรายชื่อว่าสอบได้เนี่ยนะสำหรับกระบวนการขั้นต่อไปจะมีการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว Next News ว่าผลการตรวจสอบกรณีนี้เป็นทางการโดยจากการตรวจสอบไฟล์กระดาษคำตอบทั้งหมดของผู้เข้าสอบประมาณ 15,000 คนนี้พบว่ามีการแก้ไขคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อที่ประกาศผลสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนแล้วเกือบ 28% หรือประมาณ 4,200 รายอ่ะเขามีตัวเลขออกมาว่าไม่ใช่ 5,000 นะ 4,200
0: ผู้เข้าสอบทั้งหมดเฉพาะที่ตรวจสอบ 15,000 เนี่ยเจอแล้ว 4,2004,200 นี่ก็เกือบหมดแล้วนะพี่ไพศาลเพราะรับแค่ 6,679 รายเองถูกไหมฮะรับเข้าบรรจุเนี่ย 6,000 กว่าเองทีนี้ขั้นตอนจะทำยังไงก็คือ1จะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันซึ่งเป็นคนสอบเพื่อส่งรายชื่อไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานโดยตรงพิจารณาจากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางบุคคลจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธานให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็บรรจุเข้าไปแล้วให้ออกทั้งหมดส่งเข้าพนักเข้ากลางก็คือกระทรวงจากกระทรวงส่งเข้าจังหวัดจากจังหวัดให้ออกเลยส่วนที่สองนะคะจะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปยังปปช.และกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปพี่สารคะอันแรกเนี่ยแค่ออกไม่มีอาญาหรอส่วนอันที่สองก็มีอาญาด้วยแล้วก็ต้องออกด้วยถูกไหมคะ
1: มันอย่างนี้ฮะในส่วนของทางคณะกรรมการกลางของมหาดไทยวะเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาให้ออกเพราะว่าทุจริต
0: ค่ะ
1: ที่บรรจุไว้แล้วให้ออกแต่ในส่วนคดีเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
0: ค่ะ
1: เพื่อดำเนินคดีอาญานะแล้วก็มีส่วนปปช.ด้วยไหม
0: อือฮ
1: ึ
0: มีค่ะปปช.ด้วย
1: มีปปช.
0: ปปช.ด้วย
1: มีปปช.
0: มีตำรวจด้วยและมีปปช.ด้วยค่ะ
1: ส่วนก็เขาจะมีเท่าที่ดูแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องวินัยในส่วนของมหาดไทยก็จะเป็นเรื่องวินัยนะก็คือคุณทุจริตมาก็สั่งให้ออกที่บรรจุไว้ก็ให้ออกแต่ว่าในส่วนคดีที่ถือว่าเป็นความผิดเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไปที่ปปช.กับปปป.
0: เพราะฉะนั้นก็คือไป2ที่เลยค่ะอันดับแรกก็คือกระทรวงให้ออก
1: เดียวกันนี้ไปทั้ง2ที
0: ่ก็คือกระทรวงให้ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปปช.ก็ทำเรื่องผิดราชการแล้วก็ปปปก็ทำเรื่องอาญาพร้อมกันเลยไม่ต้องรอให้ปปช.จบแล้วถึงไปอาญาถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็หวังว่าจะได้เห็นว่าสายต่างๆโฉมหน้าเป็นยังไง
1: ครับส่วนปปช.ก็วันนี้ทางเลขาแถลงใช่ไหมคุณนัน
0: ค่ะ
1: โดยเลขาปปช.แถลงก็เนี่ยผมดูพาดหัวข่าวสื่อ

0: ไหนนะปปช.ดีเดย์พุธนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งคณะไต่สวนมหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นยืนยันมีข้าราชการเอี่ยวเกิน5รายลุ้นสะเทือน3อธิบดีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็พาดหัวข่าวนะ
1: ก็เรียนไม่ได้รู้อะไรนะเรียนฟังจากท่านนายกท่านนายกบอกว่าผมเนี่ยมาแก้ปัญหาถ้านายกมาแก้ปัญหาก็แสดงว่ามันมีมาก่อนที่นายกเข้ามาหรือนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมา3ปีแล้ว
0: จริงๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่นายก
1: เป็นรัฐมนตรีมหา
0: เป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วนะคืออย่างนี้ฮะเดิมเนี่ยมันเป็นการแยกกันสอบแต่ละจังหวัดเขาสอบกันเอง
1: ก็ไปเจอที่มหาสารคามนี่ไงฮะ
0: เขาไปบรรจุมาอะไรต่างๆแล้วก็มีการพบการทุจริตรัฐบาลลุงตู่ก็เลยสั่งให้ยกเลิกการสอบซึ่งมันดูแลกันยากลำบากก็เอามาสอบให้ส่วนกลางให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเอาก็มีการตั้งเป็นคณะกรรมการกลางเรื่องดูแลเรื่องการสอบบรรจุอะไรเงี้ยนะเอาทั้งข้าราชการของกรมเขาของมหาไทยหน่วยงานต่างๆมาประกอบส่วนกันประกอบร่างกันแล้วก็เป็นผู้จัดสอบก็จัดสอบปั๊บก็เนี่ยฮะครั้งแรกเลยประมูลได้บสวแล้วก็แจ็คพอตเลยอันนี้ยิ่งมาโหรานพันลึกอะเพราะมันรวมศูนย์ไงไอ้เดิมเนี่ยมันเรียกว่ามันไปกระจายกันอะใช่ไหมฮะมันไปกระจายกันอยู่ทุกจังหวัดคนละนิดคนละหน่อยอะไรต่างบ้านใหญ่เขาดูแลกันไปก็ว่ากันไปอันนี้มันรวมมามันก็โอ้โหตรงนี้มันเครือข่ายมันใหญ่โตมโหรานเลยแล้วมันเริ่มมาสมัยรัฐบาลลุงตู่มาแล้วก็ค่อยๆทยอยมาก็มีท่านรัฐมนตรีก็คือต่อเชื่อมมีลุงป๊อกมานิดหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยขุนทิมแต่ถ้าพูดถึงก็ตอนนั้นนักด้านการเมืองที่กับดูแลอยู่นะที่ก็จะเป็นยุคลุงป๊อกต่อเนื่องกับขุนทิมสองคนคุณภูมิธรรมก็แทบจะเรียกมานิดเดียวมาเข้ามาประเดี๋ยว
1: สองเดือน
0: แต่สองท่านเนี่ยสองท่านเนี่ยโดยเฉพาะยุคของคุณอนุทินเนี่ยคือเป็นยุคที่มันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้ไปโทษท่านนายกไม่ได้โทษท่านนายกว่าท่านนายกไปรู้ไปเห็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงนี้แหละในฐานะรัฐมนตรี
1: ก็นั่งนานนะคะนั่งมา2ปีกว่านะฮะตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐามาจนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู
0: ่
1: มีเว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมแป๊บหนึ่งก็ลาออกเลยถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: จริงเป็นรัฐมนตรีที่นานที่สุดคนน
0: ึงอันนี้ก็ไม่ได้ไปเด็กไปแนมไปอะไรต่างๆนะเพราะว่าเรื่องก็จริงซึ่งผมก็ทำให้ผมเข้าใจนะว่านายกเขาถึงเต้นมากเรื่องนี้เขาถึงคือยังไงผมก็ยังให้ความเชื่อใจได้อย่างหนึ่งว่านายกเขาคงรู้สึกอาจจะบอกได้ว่าโกรธแล้วก็อยากจะแบบล้างบางอะไรนะเพราะว่ามันคล้ายๆมันทำกันแบบต่อหน้าต่อตาเขาเลย
1: แต่ดิฉันก็ไม่ได้ว่านายกนะแต่ยังก็มีความสงสัยว่าเขาทุจริตกันโจงครึ่มขนาดนี้ทำไมมันไม่ถึงหูบ้างเลยอะโกงกันชนิดที่ว่ารับเงินกัน 9,000 คนทั่วประเทศและ 9,000 คนน่ะไปขายที่ขายนาไปกู้หนี้ยืมสินแล้วจ่ายกันกระจายทั่วประเทศเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งส.ส.ไม่มีใครได้ยินบ้างเลยหรอมันไม่ถึงหูถึงตานักการเมืองไม่ถึงหูถึงตารัฐมนตรีบ้างเลยหรอไม่มีส.ส.ทางภาคใต้มากระซิบบอกบ้างเลยหรอทั้งสตูลทั้งนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีใครมากระซิบบอกเลยเหรอว่าท่านนายกมันขนาดนี้กันแล้วนะหรือท่านรัฐมนตรีมันขนาดนี้กันแล้วนะเรียนแปลกใจที่ไม่มีใครมากระซิบบอกเลยอะค่ะทั้งที่มันโฉ่งฉ่างมาก 9,000 คนที่จ่ายพี่ไพศาลลองคิดดูว่าแต่ละบ้านมีคน5คน10คนน่ะมันคูณเท่าไหร่

0: มันมีประเภทที่รับมาแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีนะ
1: เยอะค่ะ
0: เพราะมันยังมีประเภทที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะไปไม่ถึงเงินส่งมาไม่ถึงแล้วก็เลยแก้ผลสอบไม่ได้แก้ผลสอบให้ก็มีทุกตามทวงกันยิงบงยิงบ้านอะไรต่างๆนี่อยู่ใน
1: ที่พัทลุงอันนี้หนักมาก
0: แล้วที่ปทุมก็เห็นมีเพจเอาข้อมูลมาแฉทวงเงินทวงทองแล้วก็จ่าย
1: สตรองชมรมทุจริตสตรองนี่เขาก็แฉเยอะอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ฉันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมไม่ได้ยินบ้างเลยไม่มีใครหวังดีมากระซิบบอกบ้างเลยว่าขบวนการนี้เขาทำอะไรกันค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
1: ทั้งที่มันเป็นขบวนการใหญ่ใครๆก
0: ็น่าจะต้องไม่น่าจะปิดลับได
1: ้ก็ซื้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะพี่ไพศาลไม่รู้
0: ได้ยังไงสสสในพื้นที่บ้านใหญ่ในพื้นที่กันน่าจะละแค่ละ
1: ทำไมไม่รู้ในกระทรวงมีอธิบดีตั้งกี่อธิบดีไม่มีใครบอกบ้างเลยหรอว่ากระทรวงนี้เขากำลังทำอะไรกันและอย่างน้อยเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเวลามีการเอาข้าราชการเข้ามาทำงานตั้ง 6-7,000 คนเนี่ยมันมีเรื่องวิ่งอยู่แล้วมีเรื่องซื้อมีเรื่องแก๊งเรื่องกวนอยู่แล้วไม่รู้ไม่สะกิดกันเลยดิฉันแปลกใจมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวเดี๋ยวเราพักอีกรอบครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะฮะNext News เขาก็ไปเจาะลึกเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งด้วยนะคุณอัน
3: ค่ะ
2: เขาไปเปิดตัวชายชื่อชันดินนะชื่อเต็มเต็มของเขาคือพันจ่าเอกชนินนะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการกสทซึ่งถือเป็นอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดเส้นทางราชการของพันจ่าเอกชนินเติบโตในสายงานบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านตำแหน่งสำคัญหลายระดับได้แก่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2566คือเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำหรับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งอัตรากำลังการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรการเลื่อนระดับตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยบทบาทดังกล่าวทำให้พันจ่าเอกชนินถือเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีประสบการณ์โดยตรงต่อระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ

0: นอกจากตำแหน่งในสายงานราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นอาทิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือว่ากท.เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเทียบตำแหน่งพนักงานเทศบาลเป็นอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นบทบาทเหล่านี้สะท้อนว่าพันจ่าเอกชนินเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายระดับทั้งด้านการสรรหาการแต่งตั้งการพัฒนาบุคลากรและการกำกับมาตรฐานด้านจริยธรรมนอกจากบทบาทในระบบราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังเป็นที่รู้จักในแวดวงท้องถิ่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเรื่องการสอบท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นบางหลักสูตรด้วยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ผ่าน YouTube ชนินชานเนลเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้ชื่อของพันจ่าเอกชนินถูกจับตามองเป็นพิเศษ
1: ค่ะและบรรทัดต่อไปเนี่ยเขาเขียนตัวดำมากเลยค่ะ next new พี่ไปสารอ่านเถอะ
0: เมื่อเกิดปัญหาการ
1: ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี
0: ้เมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568และเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของกสท
1: กรรมการ
0: กรรมการ
1: กสทคือ
0: ของกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเป็นกรรมการที่เขาคุมเขาถือว่าเป็นคุมเรื่องการสอบทั้งหมดเลยนะ
1: ค่ะประธานคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทจำชื่อนี้ไว
0: ้
1: กสทย่อมาจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะ
0: นี่แหละที่นายกเขาโกรธอยู่อ่ะ
1: พันจ่าเอกชนินเนี่ยพอเมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันปี68เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการกลางที่สอบการแข่งขันส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ชะลอการบรรจุจึงมีคำถามตามมาว่าทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินที่ให้ชะลอการบรรจุผู้สอบผ่านการแข่งขันดังกล่าวไว้ก่อนแต่กลับมีมติให้เดินหน้าการบรรจุต่อไปก็คือเนี่ยล็อตเนี่ยเข้าไปทำเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะคำถามสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่เพียงว่ามติของกสทในการเดินหน้าบรรจุผู้สอบผ่านในครั้งนั้นแต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือไม่แต่คือการหรือการใช้อำนาจหน้าที่แต่คือการตัดสินใจในการได้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากรอบด้านแล้วหรือไม่ท่ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของกระบวนการสอบที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะบุคคลที่เคยมีบทบาทโดยตรงในการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นย่อมถูกคาดหวังมากกว่ากรรมการทั่วไปทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะท้ายที่สุดแล้วประเด็นที่สังคมกำลังจับตาไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นผู้ลงมติแต่คือผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ยืนอยู่บนหลักการใดระหว่างความรวดเร็วในการบรรจุกับการปกป้องความถูกต้องของระบบคุณธรรมเรียนอ่านระหว่างบรรทัดนะพี่ไพศาลเรียนไปเรียน
0: แต่ฟังจากเรื่องราวเนี่ยประกอบกับน้ำการให้สัมภาษณ์นายกดูจะมีน้ำเสียงดูกดโกรธอยู่ที่ว่าสั่งการให้หยุดแต่ว่าคณะกรรมการกสทเนี่ยไปเบรกโดยอ้างว่าต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์ส่วนว่าถ้าไม่มีผู้ที่ทุจริตไปก็ถ้าพยานหลักฐานมันถึงก็ค่อยออกจากราชการไปแต่ไม่ใช่ไปสั่งหยุดทั้งหมดชะลอทั้งหมดแล้วทำให้ผู้ที่เขาสอบมาได้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องการทุจริตเนี่ยเขาได้รับการเสียหายเขายกเหตุผลอย่างเงี้ยนะแต่ตามที่ตอนนั้นเข้าใจว่าคุณธนนท์รองอธิบดีก็จะเป็นคนชี้แจง

0: เขาในฐานะ
1: ธน
0: น
1: ท์นี่ทอธงหรือทอทหารนะฮะ
0: ทอธงทอธงคุณธนนท์ที่เป็นรองอธิบดีที่คาดกันว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกตั้งกรรมการสอบเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีและเป็นเลขาของกสทนะทำหน้าที่เป็นเลขาของกสคณะกรรมการชุดนี
1: ้ประธานชื่อว่าวันชัยจันทพรเป็นคนกลุ่มอำนาจสอบท้องถิ่นประธานชื่อวันชัยกันจันทพรค่ะพี่ไพศาล
0: เป็นคนเป็นอยู่
1: เป็นประธานกรรมการสอทอแล้วก็สอทอเลย
0: เป็นข้าราชการในสอทอหรือว่าเป็นคนนอกก็ไม่ทราบนะ
1: นี่แหละเป็นนี่แหละเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นประธานกรรมการกสทเดียนอ่านระหว่างบรรทัดแล้วเดียนรู้สึกว่า next new น่าจะได้อะไรมาแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงฮะสักครู่คร
1: ับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะพี่วิสารค่ะวันนี้มีการโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เอ้มันเดือนนี้มันเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ต้องถือว่าย้ายนอกฤดูกาลนะถือว่าย้ายนอกฤดูกาลแม้จะพอฟังได้ว่าท่านดำรงตำแหน่ง4ป
1: ี
0: ครบโควต้าแล้วก็ตามแต่ว่าก็มันก็อาจจะมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่รอปัญญาท่านก็ครบไปก็โยกย้ายท่านตามวาระไปแต่นี้ย้ายกันตั้งแต่เดือนกรกฎาเลย
1: คุณพงสวัสดิ์นีรโยธินค่ะ
0: วงสวัสดิ์ใช
1: ่ตอนมาที่มาจากสำนักงานเลขาค่ะกฤษฎีกาแย้มจากกฤษฎีกาค่ะข้ามห้วยมาค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นรองเลขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่าจะมาสายกันก็ถ้าจะเป็นมือทำงานให้อาจารย์มีชัยได้ยังไงใช่ไหมคะ
0: ก็กิจการก็ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยนะครับแม้กระทั่งคุณอะไรเนี่ยที่เป็นรองนายกอยู่คุณประกอบเนี่ยก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยกันทั้งนั้นแหละครับ
1: แต่คนที่
0: อาจารย์ประกรณ์เขาบอกผมลูกศิษย์ทั้งอาจารย์มีชัยทั้งอาจารย์อะไรนะที่อะไรกันมาเป็นรองนายกอยู
1: ่อาจารย์วิษณุ
0: อาจารย์วิษณุด้วย ันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์

0: คนที่มาแทนชื่อคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูล
1: มาจาก
0: สอบตเลขาสอบตทำไมเขาไม่มีคนของกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาทำฮะเขาต้องย้ายข้ามห้วยอะไรมาแบบเนี้ยย้ายข้ามหน่วยงานเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็ต้องการให้ทำงานร่วมกับทางรัฐมนตรียุติธรรมได้ดีย้ายมานี้ก็คือต้องการที่ให้เข้าขาได้กับรัฐมนตรียุติธรรม
0: คุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลก็เป็นน้าชายเป็นน้าชายของลูกชายกับลูกสาวคุณอนุทินนะเป็นน้องเป็นน้องแม่คุณปิยะสิริวัฒนวรังก
1: ูลภรรยาคนแรกใช่ไหมคุณอนุทินใช่ไหม
0: ก็เป็นน้าของลูกชายกับลูกสาวเป็นน้องของคุณแม่คุณแม่ของลูกชายลูกสาวคุณอนุทินคือคุณสนองนุชวัฒนวรังกูล
1: นามสกุลก็เดิมเขาวัฒนวรังกูล
0: คุณสนองนุชวัฒนวรังกูลก็เป็นลูกสาวของพลเอกสนองวัฒนวรังกูลถูกไหมคะแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเป็นน้องชาย
1: เขาแต่งงานเขาแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้ว
0: ค่ะก็เป็นน้องชายคุณสนองนุชค่ะค่ะ
1: ก็เดิมเขาก่อนจะไปอยู่สปต.อยู่ที่ไหนเพิ่งจะไปนี่แหละ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ไม่ใช่ว่าอยู่นานแล้วนะเพิ่งจะไปอยู่สปต.เนี่ยผมว่าไม่นานแต่จำไม่ได้ว่ายังไงนะว่าเมื่อไหร่ยังไงแต่เท่าผมยังจดจำได้ว่าเพิ่งจะไปอยู่ได้ไม่นานเสร็จแล้ว
0: ไปเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วค่ะแทนพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ
1: ์
0: ที่ข้ามไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
1: เพราะว่าปลัดกระทรวงแรงงานโดนสอบไอ้เรื่องตึกสกายไนใช่ไหม
0: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์เมื่อก่อนน่าจะเคยอยู่ยินดีเอสไอนะจากดีเอสไอไปอยู่สอบตจากสอบตไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเลขาปปส.นะคะรองเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะแล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยอยู่ DSI ค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคดีพิเศษและความมั่นคงก่อนขยับมารับภารกิจด้านพัฒนาและสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการสอบต.ตั้งแต่16 มีนา 67ก็อยู่จนมารับตำแหน่งผอ.สอบต.เมื่อเดือน14ตุลา68โอเคเขาอยู่สอบต.2ปีค่ะ
1: ลองก่อน
0: เริ่มต้นการรับราชการเริ่มจากการเป็นนักการข่าวของสำนักงานข่าวกองแห่งชาติแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็คือผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบแล้วก็รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษจากนั้นก็ก้าวขึ้นไปเป็นรองเลขาธิการปปส.ค่ะแล้วก็ถึงลงมาทางภาคใต้เป็นสอบต.ค่ะก่อนที่จะข้ามมาจากสอบต.มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะอ้าวโทษทีค่ะขอโทษนะคะตามข่าวอันนี้บอกว่านามสกุลเดียวกับคุณสนองนุชแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันค่ะขออภัยค่ะขออภัยอย่างแรง
1: อ๋อ
0: ขออภัยค่ะขออภัยไม่ใช่นะคะคุณสนองนุชเนี่ยมีพี่น้องรวม4คนแต่ว่าไม่มีชื่อคุณปิยะสิริค่ะน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องมากกว่าขออภัยค่ะค่ะ

เรื่องอื่นๆวันนี้เนี่ยในการประชุมเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องเดือด2เรื่องซึ่งฉันถือว่าเขามีประโยชน์มากเลยนะคะเรื่องแรกก็คื อคุณวีระธีรพัฒน์ไปทำหน้าที่กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลโดยคุณวีระเองก็เปิดเผยนะคะ

0: ที่มาชวนเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินั่นเองอ่ะบอกให้พี่ไปช่วยผมหน่อยปรากฏวันนี้ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคุณอนุรักษ์จุลีมาศพี่สารจำได้ไหมคะคุณอนุรักษ์จุลีมาศเรียนว่าแกได้จะเป็นส.ส.10กว่าสมัยแล้วนะเป็นส.ส.101งวดนี้อยู่พรรคภูมิใจไทยก็ประชุมกันปรากฏว่ามันมีการพิจารณางบประมาณของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความปรองความสามัคคีปรองดองหรือปยปสำนักขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองปยปเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรมหาชนค่ะพี่เวสารเป็นองค์การมหาชนตั้งขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องมาจากว่าในตอนนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ทำแผนพัฒนาประเทศ20ปีถูกไหมฮะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการแตกความสามัคคีก็เนี่ยแหละเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์20ปีของพลเอกประยุทธ์ก็มีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาปยปปรากฏว่าคุณวีระเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนอวิโสแล้วก็เป็นกรรมาธิการพูดถึงตอนหนึ่งว่าผมไม่ได้มีอคตินะและผมพูดแบบนี้คุณคนฟังไม่ต้องเสียกำลังใจนะเพราะว่าควรจะยุบหน่วยงานนี้มันเป็นหน่วยงานที่ยึดโยงกับการทำรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแล้วก็พ่วงไปเรื่องการสามัคคีปรองดองซึ่งพอดูภารกิจแล้วต้องบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นไม่มีภารกิจเฉพาะเป็นของตัวเองเลยพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะผมคิดว่าน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้ทิ้งเลยด้วยซ้ำแล้วถ่ายโอนข้าราชการในสำนักปยปกลับไปอยู่โดยงานที่เขาทำอยู่แล้วเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆจะเป็นลักษณะเหมือนตัวอะมีบาค่ะมันจะแบ่งเซลล์และค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้เซลล์ยังเล็กอยู่เรามีคนแค่77คนส่วนหนึ่งโยกจากที่อื่นเมื่อหน่วยงานอื่นทำได้จะได้ตัดวงจรนี้ผมยืนยันว่าพูดโดยไม่มีอคติเรียนตามตรงปยปเป็นหน่วยงานหลังๆที่ตั้งขึ้นมามีสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานมาถึงจุดที่สมควรได้รับการพิจารณายุบเลิกและเท่าที่ผมดูปยปอยู่ในลิสต์ระดับต้นๆของหน่วยงานที่ควรถูกยุบด้วยคนที่เป็นรองผอ.ชื่อว่าวัฒนยูวิทยาพโลทัยหรือสารวัตรหนุ่ยนั่นเองค่ะสารวัตรหนุ่ยที่เป็นคนติดตามนายกมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมชายวงสวัสดิ
1: ์เอาเข้ามาอยู่ที่หน่วยนี้อ่ะ
0: มาจนถึงคุณอุ้งอิงค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปยป.พิเศษสารวัตรหน่วยวัฒนยูวิทยาพโลไทย
1: มาให้นั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเวลาภารกิจจริงๆก็ตาม
0: ผู้ใหญ
1: ่ตามคุณอุ้งอิงเนี่ยนะ
0: ยังตามอยู่แล้วไม่ได้เป็นนายกอะไรแล้วเนี่ยต้องตามอยู่ป่ะ
1: ไม่คงไม่ได้ตามละแต่หมายถึงก็ตอนนั้นนะตอนที่ตำแหน่งอาจจะยังอยู่ที่เนี่ยแต่ว่ามีหน้าที่ตามคุณเศรษฐาคุณลูกยิง
0: แล้วหน่วยงานอย่างเงี้ยนะพี่เมษาคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองต้องมีรับประจำตำแหน่งหมดคือไม่แปลกใจเฉพาะค่าเช่ารถในงบประมาณเนี่ย10,000,000,000ค่ะ10,000,000,000จริงๆ77คนโยกกลับไปเลยค่ะนะประเทศชาติสามัคคีกันแล้วรักกันแล้วไม่ต้องมีหน่วยงานสามัคคีปองดองอะไรละนะคะอีกคนหนึ่งคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาวันนี้จัดตักกอรมนโกรธที่สสทางภาคใต้โดนยิงแล้วก็โกรธทั้งรถทั้งคนเนี่ยเคยอยู่กอรมนมาก่อนอาจารย์วันนอบอกว่าภารกิจของกรมนปัจจุบันทำอะไรยิงสสใช่ไหมเพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมนตนมองว่ากอรมนไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานสิ่งที่สภาพูดกันมากไม่ใช่เฉพาะตัดก็ประมาณของหน่วยงานแต่ถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกตนเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้พี่สารมีอะไรจะพูดไหมคะ
1: คือถ้าไม่ยกประเด็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ
0: ส่วนตัว
1: คนใกล้ชิดของอาจารย์มนอเนี่ยพูดในเชิงหลักการนะก็ยังคือสามารถที่จะยกประเด็นในเรื่องเชิงหลั

0: การได้ว่ากรมน.ก็มีความซับซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ที่อื่นก็เคยมีแนวคิดอะไรอยู่เยอะแยะไปก็หลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เฉพาะกรมน.ส่วนหน้า
1: สอบต.นี่ก็ด้วยค่ะคุณทักษิณมาสั่งยุบก่อนเลยไม่ใช่หรอคะ20ปีที่แล้วอะค่ะ
0: ตอนนั้นเขายุบมันเป็นหน่วยอะไรยังไงสักอย่างแล้วมันก็กลับมาอีกใช่ไหม
1: ปตท.43ด้วย
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: พียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณอันครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสมินานะก็ปรากฏว่าเลขาปปส.นะครับอันดุรตีสุริยาสิงห์กมลเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในขบวนการได้ตั้งแต่ต้นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนเข้ามาถึงประเทศไทยกลางทางคือผู้รับหิ้วและปลายทางในต่างประเทศโดยแบ่งเป็นคดีนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ2คดีใหญ่คือคดีจับกลุ่มตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครซึ่งเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันและคดีของแอร์โฮสเตสมินาโดยตรงซึ่งพบว่าทั้ง2คดีมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะต้นทางยาเสพติดจากสปป.ลาวและปลายทางที่ประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันทั้งยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเครือข่ายและใช้กลุ่มบุคคลเดียวกันในการขนส่งล่าสุดอย่างที่ทราบ DSI ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วในกรณีของการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและในวันศุกร์นี้ร้อยตำรวจวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI จะนำพนักงานสอบสวนประชุมร่วมกับปปส.เพื่อหารือวางแนวทางร่วมกันคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเราจะได้ออกหมายจับบุคคลฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2รายที่เป็นตัวการหลักซึ่งมีทั้งคนโอนเงินเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ส่วนจะเป็นคนเดียวกับผู้ใช้บัญชี Facebook Rose Road หรือไม่มองว่าอาจมีข้อจำกัด Account อวตารตรงนี้อยู่เรากำลังพิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสแต่ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรแต่เราเอาข้อมูลตรงนี้ไปติดตามขยายผลอยู่นะคือผมพยายามจะดูว่าเขามีการพูดกันถึงว่าได้มีการประสานกับตำรวจนครบาลอย่างไรหรือไม่เพราะตำรวจนครบาลก็ไปจับเขาไปจับกลุ่มมาสำหรับคนที่ไปขับรถแล้วก็หิ้วกล่องเอาไปส่งให้แอร์มินาถูกไหมแล้วก็ขยายผลไปถึงคนที่อยู่ที่พะเยาซึ่งเขาก็ยังทำงานขยาย

0: ผลก็อยู่นะแต่ว่าปปส.เนี่ยเขาส่งเรื่องนี้ของแอร์มินาขยายผลเนี่ยไปให้ DSI แล้วถ้าว่าตอนนี้มันมีทั้งสองหน่วยนะทำคดีนี้อยู่เวลาปปส.ให้สัมภาษณ์เขาจะพูดถึงว่า DSI แต่ตำรวจเนี่ยทีมของอะไรนะรองจ๋ออะไรกันเนี่ยเขาก็แข่งขันเต็มที่นะเพราะว่าคุณสำราญเขาเข้ามารับผิดชอบเนี่ย
1: สำราญนวลมาเหรอคะ
0: คุณสำราญนวลมาเอาต้องรีบโชว์ผลงานอย่างด่วนเลยตอนนี้
1: เป็นผบ.ตร.ค่ะ
0: จะขึ้นผบ.ตร.อยู่ต้องโชว์เต็มที่เลยนะลูกน้องก็ส่งงานมาแบบโอ้โหแถลงเฉลิมจับตัวคนที่แล้วมันเป็นคนส่งของแล้วมันมีถุงถึงอะไรต่างๆนะที่ทำลงทำลายแต่ว่าก็ยังมีพยานหลักฐานชัดว่ามันยังซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในถุงไอ้ถุงช้างไทยแลนด์จับพิรุธดูแปลกๆนะที่ปปส.เขาก็เคลื่อนแต่เขาโยงไปเนี่ยเขาโยงไปถึงว่ายังไงเขายืนยันเลยว่าไปทางเชียงคานแล้วข้ามไปฝั่งลาวแต่ทางตำรวจเนี่ยเขาออกไปพะเยานะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงพะเยาเนี่ยมันน่าจะเชื่อมไปที่จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากพม่าแต่อาศัยทางสามเหลี่ยมทองคำเข้ามาเขาผมฟังแบบแนวการสอบของเขานะ
1: ทั้งหมดมันมีความหมายอะไรคะในเมื่อก็รู้อยู่แล้วยาเสพติดก็มาทางนั้นนะคะ
0: ก็สรุปว่ามันตกลงมันตกลงเส้นไหนคือมันคงจะจับมันคงจะมีอ่ะแต่ว่าเขาอ้างว่ามันเป็นเส้นที่มาบรรจบกันที่เหตุการณ์แอมีนานำแอมีนาไปถูกจับไงปปส.นี่ก็แถลงเลยเขาบอกอันนี้มันพ่วงไปที่เขาไปจับที่ซอยรางน้ำที่รางกำแหงนะแล้วขึ้นไปถึงเชียงคานแล้วก็รู้แล้วตัวการอยู่ทางฝั่งลาวส่วนเชียงคานนี่ก็เป็นคนไทยเบียร์เป็นคนลาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งแต่ว่าทางนี้เขาไปพะเยาล่ะตำรวจนี่เขาไปพะเยาเขากำลังจะขยายต่อแล้วว่าจากพะเยาเนี่ยมันเอาเข้ามาจากตรงส่วนไหนนะแต่ว่าเท่าที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นทางด้านสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าไอเฮโรอีนเนี่ยผลิตในพม่าแต่เข้าทางพม่าผ่านพรมแดนที่ติดไม่สะดวกก็ไปอ้อมเข้าทางลาวแล้วเข้ามาไทย
1: พี่สายคะแล้วเขาไม่สงสัยเหรอคะว่าไอ้ตอนที่ถุงทั้งหมด12ถุงแล้วเปิดซิปดูแล้วมันมีถุงที่หนักเป็นพิเศษ2ใบ
0: เพราะมันก็เนี่ยก็บางคนก็
1: ทั้งแอร์ทั้งแฟนเขาเนี่ย
0: ก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาหยิบขึ้นมามันก็น้ำหนักต่างกันอย่างเงี้ยเขาไม่มี
1: ถุงผ้า12ใบ
0: เอ๊ะอะไรหรือเปล่า
1: ไอ้ใบที่โดนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้ง9 ขีดเกือบ1กิโล
0: รู้สึกได้ของต่างไปประมาณน้ำหนักประมาณ
1: 1กิโลค่ะใช้คำว่า1กิโลได้เลยและอีกใบหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างการไปเขย่าว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่2ใบนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่สรุปว่าใบเดียวนะคะ
0: เขาอีกใบเขาไปเข้าห้องแลบดู
1: ดิ้นแปลกใจว่าให้ปากคำในวันแรกว่ารูดซิปดูทุกใบไว้ในนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เอะใจว่ามีกระเป๋า2ใบน้ำหนักมากกว่าใบอื่นตั้ง1กิโล
0: ใช่มีประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่กัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานตอนเนี้ยไม่รายงานเรื่องนี้แล้วเขาก็มูฟไปเรื่องอื่นๆแต่วันแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้รายงานเหมือนสื่อมวลชนในประเทศไทยเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่พูดว่าในเมื่อเราเนี่ยเดินไปที่ช่องที่ไม่ต้องสำแดงสิ่งของมันเป็นคำถามปกติว่าคุณมีอะไรที่จะแสดงไหมก็ตอบไปว่าก็มีพอมีปุ๊บก็เปิดดูก็เป็นเรื่องปกติว่ามีกระเป๋ามา2ใบอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ตีความเนี่ยเขางงว่าคนที่ตามถามมาตลอดก็งงว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยทำไมคิดว่าคำพูดเนี้ยมันเป็นคำพูดการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการให้เปิดกระเป๋ามันเป็นคำตอบปกติค่ะพี่ไพศาลมีก็ต้องเปิดก็แค่นั้นเองแต่ดิฉันก็ไม่พูดว่ามัน ในต่างประเทศที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไปคนละทาง

0: ซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณประกรณ์ดินประพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.แล้วก็บอกว่ากพ.ก็กำลังศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ของบรรดาข้าราชการพลเรือนเนี่ยโดยจะให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570โดยว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาเนื่องจากมีตัวเลขรายจ่ายประจำสูงเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณใช้จ่ายในการลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลงกลายเป็นปัญหาจึงมีแนวคิดลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจจะพยายามทำโดยเร็วที่สุดหากช้าไปจะไม่ดีเนื่องจากจะเป็นงบผูกพันในปีถัดๆไปคุณประกรณ์บอกว่าโครงการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการปรับลดอัตราตำแหน่งในระบบราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นซึ่งเหตุผลนอกจากเรื่องงบประมาณขณะนี้เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนงานปกติประจำวันจึงสามารถยกเลิกในบางตำแหน่งได้แต่ไม่ได้มุ่งมั่นให้เกิดความโกลาหลและจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วตำแหน่งใดบ้างที่อาจจะมีการปรับลดคุณประกรณ์บอกว่าก็ยกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์ดีดเนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องปรับลดลงรวมถึงงานธุรการซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้แต่ยืนยันว่าจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่ากันหากหน่วยงานใดมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาว่าจะทำแล้วเสร็จเมื่อใดยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ทำในวันนี้พรุ่งนี้แต่อาจจะใช้เวลาสักระยะเมื่อถามว่าโครงการนี้จะทำทุกกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานรัฐอื่นด้วยหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าจะเริ่มต้นจากข้าราชการพลเรือนก่อนหากเป็นประโยชน์จะขยายไปใช้ในหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจโดยปัจจุบันทั้งทหารและตำรวจเขาก็ดำเนินการเขาอยู่เมื่อถามกรณีที่คุณชาดาไทเศษสสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยซึ่งอดีตก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ออกมาระบุว่าพอคนโตขึ้นไปก็เอาตำแหน่งเล็กมายุบให้เป็นตำแหน่งสูงจึงทำให้ตำแหน่งในระดับปฏิบัติการหายหมดคุณประกรณ์บอกว่าบางหน่วยงานมีแต่ผู้ชำนาญการพิเศษแต่ระดับปฏิบัติการ
0: ทำงานไม่มี
1: จึงต้องปรับให้เหมาะสม
0: รองผู้ว่า4คนนะฮะชาดาคุณชาดาบอก
1: ชาดาผู้ว่าใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็อะไรนะผู้ตรวจ
0: ผู้ตรวจกับผู้ทรง
1: ผู้ทรงคุณวุฒิเต็มไปหมดเลย
0: ผู้ตรวจผู้ทรงเต็มไปหมดค่ะวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจำเลยที่1เป็นภรรยาของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครจำเลยที่2เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเลยค่ะจำเลยที่3จำเลยที่4โอเคทั้งหมดมี5นะฮะเอาแค่จำเลยที่1กับ2คือภรรยากับตัวนายกเทศมนตรีเลยแค่นี้ก็หนักแล้วข้อหาคือความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดต่อโบราณสถานศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ขุดดินถมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำเลยทั้ง5คนลักลอบขุดดินออกจากเขาน้อยทำให้เป็นหลุมลึกตั้ง20เมตรนะห่างจากฐานเจดีย์เขาน้อยเพียง34เมตรคดีนี้สำนักศิลปากรที่11สงขลาแจ้งความไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะให้ภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีติดคุก6ปีไม่รอลงอาญานะคะส่วนตัวนายกเทศมนตรีก็ไม่รอลงอาญาเช่นกันให้จ่ายความเสียหายทางแพ่ง7ล้าน8นะคะปรากฏว่าชั้นอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นค่ะถ้าติดคุกก็คือไม่รอลงอาญาค่ะ
1: ครับ
0: ตามนั้น
1: กกต.วันนี้ก็มีมติรับรองคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน1

37,784 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50คนนะครับแล้วก็ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 21,84 คะแนนพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงาน

0: ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีหากมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งนะก็คาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่รับการประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้8กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะดูข่าวนี้แล้วไม่รู้จะว่ายังไงสภาพที่สระบุรีค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งให้โรงงานจัดการของเสีย2แห่งที่สระบุรีหยุดดำเนินการนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีชาวบ้านก
2: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะครับอย่างที่พี่กวยบอก7 เดือน 7 7.7 เป็นไงพี่เขาช้อปปิ้งกันอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหรอ
3: มีคนก็โพสปลาไหลไปเยอะแล้วอะไรพี่ก็ไม่แน่ใจ
2: 7.7 ใช่ไหมเขาก็ยังซื้อกันอยู่เนาะของมันก็ลดกันเนาะหาทักทายทุกท่านนะครับพี่ปุญญบัตรผมมาแล้วครับฟังที่อุบลนะฮะโอ้พี่อเกนอยู่ที่พะเยาแน่นอนนะฮะ
3: สงสัยหัวล้อคุณวัฒนาชัยหัวล้อพี่โดนงูกัดแน่เลย สายชาร์จแบต
2: สายมือถือไปเคลียร์นะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะโอ้พี่ท่านนี้ชื่อยากมากเลยอะไรไม่รู้ปัญญานะครับขออภัยนะ HDG ปัญญานะครับสวัสดีนะครับพี่นะฮะพี่ธนกรก็ทักทายเราเข้ามาโอ้ขอบคุณวันนี้อยู่กันเกือบ80ท่าน
3: ค่ะ
2: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวฟังข่าวกันต่อนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ทันใจมากเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องว่านายกสั่งในที่ประชุมครม.เลยเป็นรถซะตอนขึ้นเนี่ยก็ไปขอเขาขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปขอเขาแล้วเอ้ยจะลงเนี่ยไม่ต้องไปขอเขาหรอกไปบอกไปลงให้เขาเลยลงแล้วไม่ใช่ยิบย่อยๆด้วยนะลงเยอะๆนี่ตึงนี่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเลยนะคะนี่มีรถเป็นบาทได้มีรถเป็นบาทนะ
2: ไม่ต้องเข้าปั๊มยังไม่ต้องเข้าปั๊มฝืนไว้อั้นไว้คุณผู้ฟังกั้นไว
3: ้มีผลวันที่8
2: ก็พรุ่งนี้แล้วนะ
3: ก็ช่วงเย็นวันนี้ก็เลยมีการประชุมเพื่อเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเลยเพื่อสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะล่าสุดนี้19:09 คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ก็แจ้งผลการประชุมนะคะวันนี้นะคะบอกว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลวันที่8ก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องเติมนิดหน่อย
2: 2.50 บาทเลยเหรอ
3: เออ
2: โอ้เอาซิ
3: นี่ก็เหลือ3.5 91 91 95เหลือ3.5ก็ค่อยๆลดลงไปอีกเนาะอันนี้เป็นข่าวดีมาบอกก่อนเลย
2: ก็คือต้องรอหน้าปั๊มประกาศใช่ไหมรอแบบปตท.บางจากเขาประกาศใช่ไหม
3: ก็พรุ่งนี้คงประกาศอ่ะคงประกาศ
2: คือเขาจะประกาศคืนนี้ทีนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีผลตีห้าพรุ่งนี
3: ้เออตีห้าพรุ่งนี้นี่เน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวคืนนี้แหละ
3: แต่เขายังไม่บอกเวลาเท่าไหร่เน
2: ี่ยก็เดี๋ยวเขาชอบมาประมาณ 3-4 ทุ่ม
3: เออเดี๋ยวเขา
2: เวลาผมจะเข้าข่าวทีวีอ่ะ
3: เออ
2: มันจะเด้งเลยละให้อัปเดต
3: นั่นแสดงว่าเดี๋ยวเวลามีมติปุ๊บเนี่ยคงไปปรับราคาหน้าปั๊มแล้วแหละหน้าปั๊มขายปลีก
2: แล้ว2.50 บาทนี่เยอะมากนะ
3: ค่ะ

0: ยอดครับนายกหน
1: ูตบมือให้นายกหนู
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะระฆังนี่ก็ขโมยกันนะตามวัดนะคนเรานะฮะนี่ฮะที่โคราชนะครับนครราชสีมานะผู้ใช้ Facebook นะครับว่าจ่าดำดอนคิงนะฮะโพสต์ภาพกระบะสีขาวคันหนึ่งเออนะครับต้องสงสัยว่าเป็นคนขโมยระฆังของวัดไปครับเมื่อวานนี้แอบเข้ามาในวัดแล้วระฆังก็หายไป2ใบระฆังนี่เป็นทองเหลืองถ้าเกิดเอาแบบเขาไม่เอาไปหล่อไม่เอาไปเลยนะอยู่ยกระฆังมาเนี่ยร้านรับซื้อเนี่ยเขาจะคิดไหมว่าไปขโมยจากวัดมาพี่หรือว่าเขาก็อาจจะ
1: ระฆังมันต้องอยู่ในวัดในวัดอยู่แล้วแหละไม่มีอยู่ที่ไหนหรอก
0: นี่ขโมยไปนะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเอาไปขายนะตีเป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับโหแล้วเป็นระฆังเก่าแก่อายุ30กว่าปีอะของวัดอะนะครับวัดนี้อยู่ที่บ้านกุดจอกนะครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้วัดก็เศร้าชาวบ้านก็เซ็งนะเพราะว่าเป็นระฆังเก่าแก่บางทีเนี่ยวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดนี่ยังต้องฟังเวลาจากพวกการตีพวกนี้นะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ตีระฆังตีอะไรเพื่อเป็นการบอกเวลาเนี่ยนะฮะเออเช้าเนี่ยนะฮะพระจะลุกขึ้นมานะทำกิจของสงฆ์เนี่ยก็ต้องพึ่งระฆังนะแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับทั้งสองใบก็รถกระบะคันนี้แหละที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยเป็นรถที่ต้องสงสัยนะครับขับมาตอนช่วงประมาณบ่ายสามยังไม่มืดเลยนะฮะเออจับภาพรถเข้ามาได้แล้วจากนั้นระฆังมันก็หายไปถึงจะไม่มีภาพแบบว่าโอ้คนร้ายเนี่ยมาแกะมาแงะมายกไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอรถคุณเข้ามาแล้วระฆังมันหายเพราะฉะนั้นก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นฝีมือคุณหรือเปล่า
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ตี5นะคะที่จะปรับใหม
0: ่
1: เบนซินก็อยู่ที่ลิตรละ43บาท93สตางค์ต่อลิตรโซฮอล์95อยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะ
0: ลงพี่ประกาศแล้วเหรอ
1: ลงโซฮอล์ก็อยู่ที่โซฮอล์91อยู่ที่34บาท57สตางค์ต่อลิตรนะคะ E10 โอ้โหอยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซล B7 B7 เนี่ยโอ้ตัว40กว่ากับ50เนาะ
0: ตอนนี้
1: เหลือ34บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะ
0: ก่อนหน้านี้32ใช่ไหมที่เขาตรึงไว้ใช่ไหม30หรือ32 32
1: ตึงในแป๊บเดียวมั้งตอนหลังก็ปล่อย
0: มีสงครามก็ลอยเลย
1: เออลอยเลยเยอะเลย
0: อันนี้ถ้าเกิดลงไปตามข่าวอ่ะพี่
1: ตามข่าว
0: 2บาท50สตางค์ต่อลิตร
1: ดีเซล2บาท52 56สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินที่นี่ก็2บาท51สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็อยากจะพูดเรื่องของแสดงความยินดีกับนักตบสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทย U18 นะ
0: คร
1: ับแม้ว่าจะพลาดแพ้เกาหลีใต้ไปเมื่อวานนะใช่มั้ยวันนี้ก็ชิงที่3แข่งกับนักตบลูกยางญี่ปุ่นนะวันนี้ชนะนะเออชนะก็ได้เหรียญทองแดงก็ยังโอเค
0: U18
1: ใช่ U18 ใน
0: คืออนาคตเรานะ
1: แชมป์เอเชีย
0: ญี่ปุ่นได
1: ้เหรอเออวันนี้โค่นได้แล้วนะคะโดยตอนแรกเนี่ยก็เออตอนแรกก็แพ้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: เออเซตแรกเนี่ยแพ้ไป14 25ตอนหลังชนะมาเซตที่2 25ต่อ21เซตที่3 25ต่อ19เซตที่4แพ้23ต่อ25นะคะมาเซตที่5ไงชนะไป15ต่อ12
0: โอ้แล้วสูสีมาก
1: เออได้เหรียญทองแดงเดี๋ยวพี่ต้องหาดูไอ้ที่เขาเป็น
0: ไฮไลท์อ่ะไฮไลท์
1: ไม่ใช่ไฮไลท์เรามันจะมีไอ้นี่อยู่นะโตเต็มอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวค่อยดูแต่เกาหลีใต้เขาไม่กล้าดูแล้วแฟนพี่บอกโอ๊ยถ้าเกิดแพ้เนี่ยอย่าไปดูมันเลยถ้าดูด้วยชนะนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูอันนี้เอานะคะ
0: พี่ชอบดูเล่ยแบบนั่งดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง
1: แฟนพี่ก็ชอบดูเออคือมันก็สนุกดีตบเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจัดครั้งแรกนะคะในปี1997ที่ยะลาจนถึงปีนี้เนี่ย2026รวมแล้ว29ปีเนี่ยที่ไทยเจอญี่ปุ่นนะครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะคะโดย9ครั้งที่ผ่านมาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลย mm-hmm. มีสถิติพบกันของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะเออที่เขาเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าก็แพ้ซะเยอะกว่านะคะเออถือว่าคราวนี้ได้ญี่ปุ่นก็เลยหล่นลงมาแข่งขันชิงเหรียญทองแดงนะคะเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ครั้งแรกแล้วครั้งเดียวนะคะบอกว่าชนะครั้งนี้เนี่ยสาวไทยก็คว้าเหรียญทองแดงไปถือว่าเป็นสมัยที่5นะคะครั้งที่1ปี2003

0: ครั้งที่2ปี2008ครั้งที่3 2010ครั้งที่4 2018แล้วก็ครั้งที่5ปีนี้2026ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีน้องกัปตันทีมแพ้เกาหลีใต้เลยแล้วมีหลายคนบอกโอ้ยคงจะแบบแพ้เรื่องแท็กติกอะไรให้ไปฝึกมาจริงๆแล้วเก่งนะU18เนี่ยวอลเลย์บอล U18เนี่ยเก่ง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เมื่อเช้าผมอัปเดตว่ามีคนเอาแมวนะไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะไปวางไว้ในกรงแล้วก็ทิ้งเลยนะให้ตากแดดตากฝนเนี่ย16ตัวคือเขาเป็นสามีภรรยาเจ้าของแมวเนี่ยเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหว
0: เยอะนะ
1: เออทีนี
0: ้ทิ้งไว้ตรงไหน
1: ในหมู่บ้านแอบเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านเพราะหวังว่าเลยไหมเขาคิดว่าถ้าเขาไปทิ้งวัดอ่ะแมวเขาอ่ะก็ต้องเป็นแบบตามมีตามเกิดอ่ะแต่ถ้าไปทิ้งในหมู่บ้านเนี่ยบางทีคนรวยมาเอาไปอ่ะบางทีแบบคนที่มีความพร้อมอ่ะแมวเขาก็จะได้ลูกเขาก็จะได้ไปอยู่กับแบบว่าเออบ้านดีๆมีสนามหญ้ามีบ้านมีแอร์หรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยเอาไปทิ้งไว้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เกิดแดดเปรี้ยงๆหรือวันนี้ฝนตกหนักๆแล้วแมวป่วยทำไงอ่ะ
0: ในหมู่บ้านพี่อ่ะมีแมวเยอะแยะบางทีแบบไม่รู้บ้านใครบอกเขาพูดในหมู่เขาพูดเขาจะเอาไปพูดนี่แมวใครอยู่ในไลน์ไลน์กลุ่มเนี่ยรู้ไหมก็ทำไงให้ที่ตีให้ไปจับไปเอา
1: จับไปที่อื่นใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอออย่างนี้ก็มีเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแล้วเขาจะใจดีใจบุญเลี้ยงนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือถือว่าโชคดีพอเป็นข่าวแล้วเนี่ยมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะเขาก็อยู่แถวรังสิตเนี่ยแหละนะครับก็มาขอน้องแมวไปตัวหนึ่งส่วนอีก15ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับเห็นว่ามีเพจชื่อว่าเพจแมงมุมดาวหมาเป็นสถานที่เลี้ยงแมวอยู่คลอง11ที่ปทุมก็ไม่ไกลจากที่เขาเอามาทิ้งเส้นรังสิตปทุมเหมือนกันนะฮะก็มาขอรับไปทั้ง15ตัวเลยเออมารับไว้ไปดูแลต่อนะก็เอาไปทำหมันนะครับแล้วก็เอาแมวไปตรวจโรคแล้วก็รับเลี้ยงไว้นะก็เท่ากับว่าทั้ง16ตัวเนี่ยมีผู้ใจบุญเนี่ยรับเลี้ยงไปหมดละเจ้าของก็เบาใจได้คือเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวไงลำพังเขาบอกว่าแค่ข้าวของตัวเองอ่ะของคนเนี่ยหากินแต่ละมื้อยังลำบากเลยไหนจะต้องค่าอาหารเม็ดเดี๋ยววัคซีนเดี๋ยวอะไรต่างๆอีกถ้าไม่สบายอีกนะเขาก็เลยตัดสินใจเอามาปล่อยทิ้งไว้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้น่าสงสารคนนี้นะแบบมีอาชีพรับจ้างไปรับจ้างเขาที่ร้านขายปิ้งไก่อ่ะแล้วร้านปิ้งไก่เนี่ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่ในการเสียบไก่อ่ะเออแล้วชายผู้ชายคนนี้เขาไปรับจ้างก็ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็ไปโดนไม้ไผ่ซึ่งไปพาดกับสายไฟอ่ะเป็นสายไฟแรงสูงเออเหตุเนี่ยก็เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะคะตอนแรกเนี่ยทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปเจอศพคนนอนเสียชีวิตนะใกล้อยู่กับสวนไผ่นะคะที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะเมื่อไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอศพนะเป็นผู้ชายอายุ59ปีนอนหันหัวเฉียงมาทางถนนเท้าเนี่ยเหยียดชี้เข้าหากอไผ่มีรอยไหม้ยาวจากบนลงล่างจนผิวหนังเนี่ยหลุดลอกประมาณ20เซนติเมตรมือสองข้างยังกำเกร็งอยู่เลยอ่ะห่างจากบริเวณที่คนตายนอนเนี่ยก็มีอิโต้ตัดไผ่ยาวประมาณ50เซนติเมตรตกอยู่ใกล้กับศพนะคะก็เจอมีไม้ไผ่ลำหนึ่งถูกตัดแล้วก็วางขนานกับถนนนะคะส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยล้มพาดไปกับสายไฟส่วนโคนของลำไผ่เนี่ยถูกตัดขาดออกจากกอแล้วนะคะคนที่เป็นเมียเนี่ยบอกว่าสามีของตัวเองเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้จะไปทำงานนะคะก็รู้ว่าไปรับจ้างทำร้านขายไก่ย่างนะคะให้กับชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีคนมาบอกนะคะว่าเออเป็นคนเจอศพของสามีตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่านายวินัยเนี่ยเพื่อนบ้านมาเล่าว่าไปรับจ้างเพื่อนบ้านได้2วันแล้วก็ไปตัดลำไผ่นะคะส่วนสาเหตุการตายนั้นก็ภรรยาบอกไม่ติดใจนะถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะคะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบเลยนะคะก็เห็นบอกว่าที่ปลายลำไผ่เนี่ยมีร่องรอยของไฟช็อตจนไหม้เกรียมเป็นฐานคาดว่านะคะสามีเนี่ยอาจจะตัดไม้แล้วก็หักล้มไปพาดกับสายต้นไม้เนี่ยล้มไปพาดกับสายไฟแรงสูงซึ่งเป็นสายเปลือยอ่ะ สูงจากพื้นประมาณ10

0: เมตรก็ไม่สูงมากเนาะ10เมตรโดยไม้ไผ่เนี่ยมีความชื้นอยู่แล้วเนื่องจากเป็นไม้ไผ่สดนะคะสามีคงจะดึงให้ต้นไผ่เนี่ยหลุดออกจากสายไฟเลยทำให้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไหลผ่านไม้ไผ่เข้าไปตัวสามีจนเสียชีวิตนะคะภรรยาก็ไม่ติดใจคงก็รู้อยู่แล้วคงจะโดนไม้ไผ่เนี่ยมันช็อตมาจากสายไฟที่ไปพาดไม้ไผ่ไปพาดอ่ะสายไฟแล้วมันไฟความชื้นก็เลยแล้วกระแสไฟมันก็เลยเข้าตัวช็อตตายเลยอ่ะ
1: ที่ก่อนอ่ะที่คน
0: ไปเสี้ยวชีวิตเสี้ยวนาทีเดียวเนาะ
1: ไปจับนกเขาอ่ะ
0: เนี่ย
1: ที่เขาเอาอุปกรณ์อ่ะนะครับไปจับนกเขาบนสายไฟก็เหมือนกันนั่นก็ช็อตกระแสไฟ
0: เออ
1: ไฟมาถึงตัวเลย
0: นั่นแหละบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคงตัดโลกกำลังแบบมันพลาดอยู่ก็จะดึงมาเข้าตัวเลย
1: ครับ
0: ระมัดระวังด้วยค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
6: ว้าวว้าวว้าว
5: ว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พาวซ่า
3: April

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: มาอันดับ5นะครับนะทักทายทุกท่านนะครับ73ท่านนะฮะวันนี้

0: จ๋วสวัสดีนะครับพี่มารีพี่สอนสวัสดีนะครับนะฮะพี่เอิร์ฟสวัสดีนะครับพี่ศศิมาเช่นกันนะฮะฟังทุกวันนะครับแต่ไม่ได้ทักทายค่ะ
1: น่าจะจันทบุรีป่ะ
0: คุณแจ๋วปัญญารัตน์ใช่ไหม
1: เออคุณคุณ
0: นะครับฟังทุกวันพี่ฟังทุกวันนะฮะพี่เกษมสวัสดีนะครับพี่นัทพิสาบอกสงขลาสวัสดีจากสงขลาเลยนะพี
1: ่
0: โอ้โหมาไกลมาไกลนะฮะมาดูคนร้ายคนนี้ทำไมทำก็ได้ลงคอเวลาเราเห็นคนพิการนั่งขายลอตเตอรี่เนี่ยเราก็ว่าเออเขาก็ชีวิตเขาก็เนาะเราก็อยากอุดหนุนเพราะเราคิดว่าเออบางทีช่วยคนเหล่านี้เราจะมีบุญให้เราถูกหวย เพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้นะแต่ที่สมุทรปราการเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นนะฮะคนร้ายคนนี้เนี่ยไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงลอตเตอรี่ของคนพิการนะครับโอ้โหเก่งกับคนพิการแล้วเก่งกับอะไรอีกพี่คนเราที่เขาบอกอะ นะครับชิงลอตเตอรี่ไป46ใบตอนนี้พ่อค้าเนี่ยนะครับบอกว่าบิงบอลให้เอามาคืนด้วยนะฮะแกอายุ63นะ63รุ่นพ่อแล้วนะฮะ63นั่งวีลแชร์พิการขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มที่บางพลีสมุทรปราการจู่ๆนะครับคุณลุงแกเปิดใจบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน30อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเสร็จแล้วนะฮะเดินมาเลือกสลากแบบชุด2ใบทั้งหมด18ชุดเลือกชุด5ใบอีก2ชุดนะครับนั่นแหละรวมทั้งหมดเนี่ยหยิบไปเนี่ย46ใบนะเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวผมไปเอาเงินที่รถแป๊บลุงนะจะเอาเงินมาจ่ายพอนะครับเดินไปที่รถเท่านั้นแหละบึ้นหลอกไปเลยครับชิงเงินเข้าไปดื้อๆเลยนะฮะโอ้เขาบอกว่าเจออย่างนี้เนี่ยเซ็งสุดๆนะครับอยากให้เห็นใจกันบ้างนะเขาบอกว่าขออย่างน้อยเอาลอตเตอรี่มาคืนนะครับตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.บางแก้วฝ่ายสืบสวนก็แน่นอนในปั๊มเนี่ยมันมีกล้องนะครับคุณเอาไปเนี่ยเอามาคืนด้วยนะคือถ้าเอาไปขายเนี่ยก็ไม่ว่าไม่รู้จะว่าไงแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอาไปแล้วถูกรางวัลเนี่ยคุณไปขโมยมาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางถูกแน่นอนที่หยิบไปนะเชื่อผมได้เลยคนเราไม่มีหรอกทำไม่ดีแล้วได้ดีเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่นะไม่มีหรอกเขาไม่ได้หรอก
1: ทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดี
0: เออก็มาขโมยเข้าไป
1: ช้ามันจะเร็วมันก็ต้อง
0: ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ใช้ช่วงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไปดูความคืบหน้านะคะในการดูความคืบหน้านะคะในการทำพระโกศไม้จันทร์แล้วก็หีบพระบรมศพไม้จันทร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยช่าง10หมู่ของกรมศิลปากรก็กำลังทำกันอยู่อย่างเร่งมือเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรนะคะแล้วก็มีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าการกำหนดต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมก่อนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยนะคะซึ่งนะคะการออกแบบเนี่ยก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนะคะเพื่อเป็นการทูลเกล้าถวายรายงานนะคะต่อองค์ที่ปรึกษานะนายกก็เลยตัวนี้ต้องไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะคะเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่างเลยนะคะคาดว่ายังมีเวลาอีก2เดือนอันนี้ก็กรกฎาคมสิงหากันยานะจะเตรียมพร้อมเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพูดนะคะพูดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวก็งานต่างๆตอนนี้ก็กล้าเลยเสร็จแล้วนะคะพิธีต่างๆนะก็ถูกกำหนดไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับนะช่วงนี้เขากวาดล้างเรื่องของเว็บพนันเนาะนะฮะวันนี้โดนให้แล้วนะครับพี่วาวนะครับพี่วาวจารุวัฒน์นี่ก็เป็น
1: รู้จักไหม
0: ก็รู้จักนะพี่เมื่อก่อนนี้ก็เดินวนเวียนอยู่เนาะหมายถึงว่าอยู่ที่ขึ้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยนะฮะเออเนาะแกก็แล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยนะฮะแกก็เป็นนักพากย์ฟุตบอลด้วยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะ แกไปโดนตำรวจไซเบอร์นะครับเข้าดำเนินการจับกลุ่มที่คอนโดแถวๆรัชดาเขตห้วยขวางนี่แหละนะครับก็โดนข้อหาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ผมฟังในคลิปละแกก็ถูกเชิญตัวไปที่ไซเบอร์นะครับไปพบกับท่านพลตรีชัดปัญจการคล้ายคลึงนะครับท่านรองแจ้รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะฮะรองแจ้ก็อธิบายให้ฟังนะว่าคนที่เป็นอินฟูเนี่ยต้องระวังอะไรบ้าง1อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคุณแค่รีวิวเนี่ยบอกว่าอ่ะคืนนี้อาร์เจนตินาเจออะไรนะเมื่อกี้พี่บอกเจออียิปต
1: ์อืม
0: คิดว่าไม่ยากนะครับอาร์เจนตินาจะชนะไปได้อย่างง่ายดาย
1: วิเคราะห
0: ์ 3-0 สมมุติคุณอัดคลิปไว้อย่างเนี้ยแล้วเว็บพนันเนี่ยเค้าเอาไปเค้าเอาคลิปเราไปใช้แล้วเค้าก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับท่านรองแจ้บอกอย่างนี้จะบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยรับเงินจากเขาถึงแม้ว่าการว่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นการจ้างว่าให้รีวิวฟุตบอลก็ตามนะฮะแต่ผลปลายทางเนี่ยเราคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยต้องการคลิปวิเคราะห์เราไปทำอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าพี่วาวเนี่ยนะคุณจารุวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ชี้แจงว่าเขาเนี่ยแจ้งกับทางนู้นไปแล้วว่าเขาจะขอตัดจบแค่รีวิวนะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะเอาไปถ้าคุณจะไปตั้งกลุ่มในไลน์ที่เป็นเกี่ยวกันแล้วเล่นพนันเนี่ยห้ามเอาคลิปเอาอะไรเข้าไปใช้นะมันก็คาบเกี่ยวกับตรงเนี้ยนะก็เหมือนตำรวจเขาก็เดี๋ยวเขาก็รอดูแหละฮะว่า
1: แต่เจ้าตัวรับสารภาพนี่
0: เจ้าตัวรับสารภาพว่าผิดจริงๆว่าผิดจริงๆนะก็วันนี้เนี่ยนักกฎหมายเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าไอ้ข้อหาโฆษณาชักชวนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบความผิดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาต้องสอบสวนก่อนนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหน
1: อ๋อแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะแค่ตักเตือน
0: ก็เป็นไปได้พี่การรับโทษเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งรับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ศาลอาจจะเมตตาให้โอกาสได้นะครับแต่ละรายก็รับโทษไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับการกระทำของท่านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: มีอินฟลูเอนเซอร์สาวไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวบนภูเขาโอ้ยเนี่ยไปโพสต์เลยกันตอนตัวเองนอนทับนะนอนทับพืชนอนทับต้นไม้สวยๆเนี่ยเนี่ยบนภูเขาอะไรเงี้ยบนภูเขาอากิตะโคมากาตะเกะที่ญี่ปุ่นโอ้ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
0: ทางไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าไปทำลายต้นไม้เขาเนี่ย
1: นอนเป็นนอนเหมือนเนื้อสวยนะนอนเนี่ยทำคอนเทนต์มา
0: ถ้าอยู่ไทยได้นะอยู่ไทยได้
1: ไหมไม่ได้นะบางทีแบบอุ้ย
0: อยู่ไทยก็ไม่ได้
1: ถ้าเกิดไปขึ้นเป็นบนดอยคอที่
0: ถ้าเป็นหญ้าอย่างเงี้ยได
1: ้เออเป็นทุ่งหญ้าได้
0: เป็นทุ่งหญ้า
1: เขาบอกนี่มันเห็นมันดอกไม้สวยๆไปนอนทับเขาได้ยังไงล่ะ
0: ถ้าเป็นดอกไม
1: ้เออบอกเนี่ยเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นข้อห้ามตามกฎหมายของอุทยานแห่งชาติด้วยนะ
0: มันสวยไงที่เวลานอนแล้วแบบเซลฟี่ไหมดอกไม้อยู่ข้างๆ
1: เ
0: นี่ย
1: เนี่ยเจ้าของเพจ No Plan Trip เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วคุณนัทเนี่ยมาเคลื่อนไหวแล้วขอโทษเลยแหละขอโทษทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเลยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับคอนเทนต์ที่ได้พบไปก่อนหน้านี้นะคะขอน้อมรับทุกคำตักเตือนด้วยความเคารพต่อไปจะระวังเรื่องการถ่ายภาพมากขึ้นเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตค่ะก็น้อมรับทุกคำตักเตือนแล้วความว่านะตัวเองก็ไม่สบายใจขอโทษนะคะ
0: ครับผมไม่ควรนะ
1: ไม่ควรสวยดอกไม้ไปนอนทับได้ไงล่ะไม่
0: จ
1: ะ
0: เจอใจเขาใจเราม
2: หานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1วันนี้ที่ขอนแก่นนะครับตำรวจเขาไปรวบนะครับคือพี่ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก้อนหินเนี่ยไปปาใส่รถบนถนนมิตรภาพนะฮะพอตำรวจไปตามจับมาปรากฏว่าพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาเบียดรถผมก่อนแล้วมีเรื่องกันก็เลยเอาหินเนี่ยนะครับขับรถตามนะฮะไปคว้างใส่โอ้โหแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่หวาดเสียวนะคือเราเคยเห็นมาแล้วนะก้อนหินที่มันพุ่งเข้าไปในรถเนี่ยบางทีเนี่ยไปทับคนในรถไปโดนคนในรถเสียชีวิตก็มีนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเอาตัวพี่มอเตอร์ไซค์ไปสอบสวนนะครับไปตรวจปรากฏว่าเอ้าเจอฉี่ม่วงด้วยนะครับเจอฉี่ม่วงด้วยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าคนเนี้ยมักจะก่อเหตุปาหินอยู่แถวถนนมิตรภาพเนี่ยเป็นประจำเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโดนเบียดหรือไม่เบียดละนะแต่ว่าเวลาเสพยาไปแล้วเนี่ยชอบเอาหินเนี่ยมาปาใส่รถคนอื่นนี่มันก็น่ากลัวนะ
1: ค่ะ
0: เออถ้าโดนเบียดจริงก็น่าเห็นใจแต่ถ้าไม่โดนเบียดก็อันตราย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: หมดเวลาแล้วกฎหมายวันพรุ่งนี้

0: ครูจะเอาจันทบุรีจริงด้วยคนจันแม่นเพราะว่าแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าทักมาไม่ทักบ้าง
1: เดี๋ยวไว้ไปให้พี่ให้ครูแจ๋วเลี้ยงทุเรียน
0: ไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมที่อาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัย Science Show เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและในชุมชนมาสอนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในครั้งนี
9: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ระวัง
7: งนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนปู่นะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิด

0: บริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักคอร์ดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องทักทายพี่น้องทางไลฟ์สดนํากันแล้วกันนะครับวันนี้ก็วันที่7กรกฎาคมแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ยาวๆเจอๆกันอีกเช่นเคยนะฮะวันที่2แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะจ๊ะเพลงใหม่เพลงเก่าวันนี้จัดให้แจ่มๆแน่นอนขอแค่ขอเข้ามานะฮะส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมในช่วงนี้ทักทายทางพี่ๆทางไลฟ์ก่อนนะช่วงนี้สวัสดีพี่ขาวดอนนะครับผมสวัสดีครับพี่ขาวดอนมาแล้วสวัสดีคุณแม่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับเอ็นขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินแล้วก็สวัสดีพี่โต้งชัยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สารีนะฮะสวัสดีพี่สารีด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะยังไงใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีคุณปีลูกแม่นะฮะปีลูกแม่ลาสวัสดีนะครับสวัสดีเจ้านะคนเหนือนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรพันธ์ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยกลางดาวพี่ดาวสวัสดีพี่ดานัทด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะฮะทางไลฟ์สดนะสวัสดีน้องอนาสการด้วยนะฮะมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ครับผมเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีพี่จรูนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มครับสวัสดีพี่เอด้วยนะฮะแล้วก็พี่มานพสวัสดีพี่มานพด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะฮะทุกเสียงทุกสายเลยน้องแชมป์รายงานตัวสวัสดีครับน้องแชมป์อยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะฮะถ้าเวลาเหลือนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะรอรับสายจากพี่ๆทุกคนเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02

0: 2481366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะฮะยังไงก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้แล้วให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมคุยหน้าใหม่นะฮะและพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: กับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Pausa Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะครับ

0: ชิวฮิวใจนะฮะตอนนี้สารอนามพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับกลอสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมกลออา
1: ร์ตพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนคร
0: ับอ๋อหนุ่มพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะตอนนี้พี่หนุ่มอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่กำแพงแสนเลยใช่ไหมจ๊ะตอนนี
1: ้อ๋อตอนนี้อยู่บ้านคร
0: ับอ๋อตอนนี้อยู่บ้านนะฮะวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาสารอนามขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับพี่หนุ่ม
1: ขอเพลงนกเจ่าครับผม
0: นกเจ่าของพี่เก่งสยาม
1: ครับผมเก่งสยาม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ก็มอบให้ขึ้น95ทุกทุกคนนะครับผมที่ฟังดีเจอยู่ครับ
0: อ๋อได้เลยผลงานเพลงนกเจ่าของเก่งสยามครับผม
1: พิเศษนะพิเศษให้ดีเจกับน้องคอนโทรลด้วยนะครับ
0: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มนะกำแพงพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะครับโทรเข้ามาขอเพลงกับเรานะฮะโอ้โหสายหน้าไม้ผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้องครับของเก่งสยามเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไม้กันดีกว่านะครับผลงานเพลงนกเจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอไล
1: น์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

าหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริงทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟ

0: าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะฮะฝั่งทางนี้เลยนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินสิจ๊ะอย่าลืมนะฮะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะฮะฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่สนใจนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ครับสามารถยื่นกู้ได้วันนี้ขออภัยฮะสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที่ผมประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆทุกคนได้รับทราบนะครับง่ายๆเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับหรือว่า www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้อยู่กันย่าวๆครับฟังเพลงไปน้ำกันนะครับจนฮอด4ทุ่มกันเลยนะฮะพี่ๆอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะพร้อมพูดคุยกันไปด้วยนะฮะพร้อมที่จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงในกรรมธิการงบประมาณนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์อะไรสะท้อนความรู้สึกออกมาก็ต้องชี้แจงและอธิบายกันเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ยุบกรมนจะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ขออย่าคิดแบบนั้นเพราะวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและการที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็จะร่วมคณะไปเพื่อช่วยทำงานครั้งนี้ด้วยและเวลาที่มีการพบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอในเบื้องต้นหรือไม่ในการให้ยุบกรมนนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วสบนเผยกู้แล้ว 100,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบนเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารเงินกู้ภายใต้พรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าในแผนงานที่1มีการใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทโดยเน้นไปที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เครื่องมือทางการเงิน2รูปแบบหลักคือตั๋วสัญญาใช้เงิน 65,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนจำนวน 35,800 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.3 ปีและมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.24 ต่อปีส่วนความคืบหน้าของแผนงานที่2ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการในกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วย3แผนงานย่อยโดยสบน.ได้จัดทำหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ย่อยสำหรับแต่ละแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับจากวันที่เสนอมาอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจสุรศักดิ์ปลื้มทูมอร์โลแลนด์ชลบุรีกระแสตอบรับดีเกินคาดวันแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงานทูมอร์โลแลนด์เทศกาลดนตรีระดับโลก 11-13 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนท์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลโดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง5ปีทางนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากเปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน 150,000 ใบวันแรกเพียง 15-20 นาทีถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงโดยสัดส่วนผู้ซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 85% และคนไทย 15% สิ่งที่น่าสนใจคือการขายแพ็กเกจตั๋วพร้อมที่พักให้ชาวต่างชาติมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อแพ็กเกจสำหรับความคืบหน้าการผลักดันสนามบินหัวหินสู่สนามบินนานาชาติล่าสุดได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามายังเมืองน่าเที่ยวโดยตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ

0: เช่นมาเลเซียไต้หวันจีนและสิงคโปร์ให้สามารถเดินทางเข้าสู่โขหินและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผม 21:08 นะฮะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำไมของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเนมใช่ป่ะฮะ
3: ใช่คร
2: ับ อ๋อคุณเนมโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
3: สมุทรปราการคร
2: ับ สมุทรปราการโอ้โหอันนี้ฝนตกไอ้พี่ฮะที่สมุทรปราการครับ
3: ตอนนี้ยังไม่ตกครับพ
2: ี่นี่น่าจะเป็น
3: หัวค่ำตกอยู่นิดนึง
2: ครับอ๋อน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะที่เราได้พูดคุยกันวันนี้เน
3: าะครั้งแรกครับพี่
2: โอ้โหวันนี้คุณเนมขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
3: กระดังงาเกรียงไฟครับพ
2: ี่อ๋อกระดังงาเกรียมไฟของไววิทใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
2: ว้าวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
3: พิเศษให้ทีมงานบ้านส้มครับพ
2: ี่อ๋อทีมงานบ้านส้มทุกคนเลยเนาะ
3: ใช่คร
2: ับ
3: พ
2: ี่ได้เลยได้เลยครับคุณเนมก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนคุณเนมพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับพี่
2: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด

0: ิดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ใบไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบพระคุณมากๆฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
1: จัดไปครับพี่
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมครับพี่
0: เอาละฮะสายหน้าใหม่นะจากคุณเนมนะสมุทรปราการโอ้คนแถวบ้านผมด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาของวัยวิทย์เนาะผลงานเพลงกระดังงาเกรียมไฟนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับทิมให้ใจไว้เมืองเล่านะครับพี่น้องครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับสังกัดแกรมมี่โกลด์ฮะคำร้องทำนองสุรชัยวงคำพะเรียบเรียงธานินมันสนนั่นเองนะครับผลงานเพลงใหม่เพราะเพราะนะฮะจากพี่ไม้พี่ลมพรนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวขออภัยฮะในช่วงของสายชิวหิวใจครับก็ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและ

0: รีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11ครับในช่วงนี้ขออนุญาต

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคิดขออภัยครับคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดได้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเข้ามาพูดคุยสนุกสนานด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเขาวันนี้กับ

New Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ New Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: าราธอน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะสวัสดีโอ้โหวันนี้วันเลขเบิ้ลสวัสดีวันที่7เดือน7ฮะเชื่อเลยว่าหลายคนนะคะวันนี้ช้อปปิ้งเยอะมากจริง เออนะชอบช้อปปิ้งกันวันเลขเบิ้ลอะไรเงี้ยก็ใช่ไหมลดราคา6 7หรอไม่ใช่67นี่77แล้วเด็กๆแบบ667 ไม่ใช่เออนะคะอ่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็นะดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะนะฮะเวลาเดิมเวลาดีของเรานะฮะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงนอนหรือว่าตอนนี้อาจจะกำลังเดินทางกำลังขับรถนะคะไปไหนก็แล้วแต่หรือกำลังทำงานนะฮะอยู่ในช่วงกลางคืนเข้ากะดึกนะคะก็ฟังเพลงเพลินๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้แก้ง่วงเนาะนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะ3งานเพลงวันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งอีสานเพราะๆเลยอ่ะชอบมากเลยนะเลือกมานะคะเพลงแรกเลยวันนี้น้องอันชื่อน้องอันอันละเนาะนะคะกับสุดแขนนะเป็นเพลงที่ส่วนตัวนี่ตันชอบมากเมโลดี้สวยมากโดยเฉพาะท่อนฮุกนะแล้วก็ต่อด้วยเศร้าฮักก็บอกเด้อจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แฟนเก่ากลับใจเวียงนฤมลนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยแล้วก็อยากจองสายหน้าไมค์คุยกันสักหน่อยวันนี้นะคะก็เงาๆเนาะนะคะบางคนอยากมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะหรืออยากจะมอบเพลงพิเศษให้ใครอยากจะแบบว่าพูดออกหน้าไมค์เลยอย่างนี้นะคะยินดีนะคะเชิญได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรา02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะตอนนี้นะคะหลังไมค์กำลังเข้ามาแบบรัวๆรัวๆเลยคุณผู้ฟังค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วก็โทรกลับไปนะคุณผู้ฟังที่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับทีมงานของเราตอนนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เดี๋ยวโทรกลับไปรอแป๊บนึงนะคะสายชิลฮิวใจของเราเดี๋ยวค่อยคุยสายหน้าใหม่กันแน่นอนนะคะส่วนใครที่ส่งเป็นข้อความนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22นาฬิกานะคะตรงเป๊ะเลยนะคะเดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แม่บอกขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภานะคะจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะจากอุตรดิตถ์นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไร

านด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดเข้ามาเมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะน้องลูกตาลขอฟังเพลงแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนาด้วยนะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครซี่ธรรมรัตน์นะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวข้อความรัวๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันแบบว่าอันทีละคนก็แล้วกันเนาะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะเพจของเรานี้นะคะกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ดูไลฟ์กันได้ทุกชั่วโมงนะเห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงด้วยนะคะคุยกับดีเจได้ด้วยแบบแชทกันแบบสดๆเลยแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารนะคะต่างๆนะคะเวลามีเพลงใหม่นะศิลปินเขามาโปรโมทเพลงนะคะเขาก็จะมาที่นี่นะคะหลายๆคนมาที่นี่เป็นที่แรกคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงแบบพิเศษเลยนะคะพิเศษใส่ใจเลย ที่นี่ที่แรกเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีตลอดทั้งปีนะคะกับมหานครแฟมิลี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเราจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือสังคมนะคะไปทำบุญไปเที่ยวต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเพจนี้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยกันละกันแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะทาง TikTok เราก็มีนะคะนะYouTube นะคะมีInstagram นะคะ IG ก็มีนะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยเพื่อง่ายต่อการค้นหานะคุณผู้ฟัง LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามดีเจเป็นพิเศษติดเลยติดตามแบบนี้เลยนะคะนะก็ฝากช่องทางของดีเจด้วยนะคะลูกตาลชนิชานะคะเสิร์ชได้นะคะทุกที่ทุกทางเลยนะคะไม่ต้องถึงกับเอาที่อยู่เนาะไม่ต้องแบบทะเบียนบ้านอะไรไม่ต้องเนาะเอาติดตามในโซเชียลก็พอนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพลงที่เข้ามาหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะ022481366นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังค่ะจัดให้1งานเพลงจากพ่อใหญ่ไหมไทยเอ้าให้บุญนำพานำพาคุณผู้ฟังมาเจอกันที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะจากหนองคายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่กุ้งนะ
2: น้องตุ๊กตาลคนสวย
1: ใช่แล้วสวัสดีค่ะพี่กุ้ง
2: ครับ
1: ค่ะเสียงชัดเจนนะ
2: ครับชัดเจนดีครับ
1: ชัดเจนดีค่ะ
2: ฝนไม่ตกครับวันฝนไม่ตกครับวันนี้ครับที่หนองคายคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เราเคยคุยกันแล้วเนาะครั้งสองครั้งเงี้ยกี่ครั้งไหนหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะพี่กุ้งเน
2: า
1: ะ
2: หกครั้งแล้วครับ
1: ฮะหกครั้งแล้วครึ่งโลแล้วหรือ
2: คร
1: ับ นะคะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่กุ้งก็ส่วนใหญ่ฟังช่วงกลางคืนหรอคะ
2: ครับช่วงกลางคืนครับ
1: กลางวันได้ฟังบ้างไหมคะหมายถึงว่าช่วงเช้าๆ
2: ก็ฟังบ้างครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันรับที่สกลนครครับผม
1: อ๋อตอนนี้พี่กุ้งอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: หนองคายครับผม
1: แต่ว่าเป็นรับสัญญาณจากอสมทสกลนครเหรอคะ
2: ครับผมแล้วก็ที่หนองคายก็มีครับ
1: ที่หนองคายก็มีแสดงว่าอยู่ตรงจุดที่พี่กุ้งอยู่ก็คือสามารถรับสัญญาณได้ทั้งสองทางเลยใช่ไหมคะ
2: สองทางเพราะว่าบ้านผมมันอยู่กึ่งกลางครับผม
1: เป็นแบบว่าเหมือนเขตติดต่อระหว่างสองจังหวัดเลย
2: ครับเขตติดต่อครับผม
1: นะคะขอบคุณมากๆติดตามฟังมานานแค่ไหนแล้วคะพี่กุ้งคะ
2: ก็6ปีแล้วครับ
1: โอ้6ปีนะ
2: ตั้งแต่น้องลูกตาลพอจะรู้ดีเจจุ๊บแจงสมัยก่อนนะครับ
1: รู้จักค่ะรู้จักค่ะค่ะพี่จุ๊บแจง
2: ตอนน
1: ี
2: ้ต้องหายไปไหนแล้วครับผม
1: พี่จุ๊บแจงรู้สึกว่าจะไปจัดรายการอยู่อีกที่นึงค่ะแต่หนูไม่มั่นใจแต่ว่าพอดีที่บอกว่ารู้จักกันเพราะว่าเจอกันตะก่อนบ่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันใน Facebookก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่จำไม่ได้จริงๆใช่ใช่ใช่โอ้ฟังมานานเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้ถ้าเกิดว่าได้คุยกับพี่จุ๊บแจงจะบอกให้ว่ามีแฟนๆคิดถึงนะคะได้เลยค่ะวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: จะฟังเพลงข่าวมัสซีครับ
1: ข่าวมัสซีเอ็กซ์สุภกฤตเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะพี่กุ้งอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้น้องนิวที่อยู่นครพนมแล้วก็น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟนรายการของ95ด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: ให้ทุกคนเลยครับผม
1: ให้ทุกคนเลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะพี่กุ้งจากน้องค่ายนะคะแนะนำงานเพลงเขามาซีเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่นะอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ขอเพลงพิเศษนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะนะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่นะคะกับฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังนะฟุตบอล World Cup นะคะนะคะก็ติดตามกันนะคะหลายๆคนนี่โอ้โหนะไม่ค่อยได้นอน กันเลยทีเดียวสังเกตได้นะสังเกตได้จากขอบตา

นะคะพูดถึงฟุตบอลโลกนะคะทางอสมทเรามีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะคะมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะเข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะของรางวัลมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาละนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะจ๊ะพี่เลิฟด้วยเอาส่งหัวใจเข้ามานะคะพี่สังสุราษฎร์พี่บุญเลิศนะคะเมื่อกี้เห็นมีหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะคะบอกไม่เคย เข้ามาในไลฟ์เลยนะคะวันนี้มาทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะฝากกดติดตามเพจของเราด้วยน้องภูมินะคะโชติภูมินะคะคุณแม่อรุณนะคะเสียเปียกนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่สมบูรณ์พี่นันทานะคะพี่ณรงค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ใหญ่เกศแก้วเนี่ยนะคะมาแล้วมีใครอีกเดี๋ยวนะบางทีถ้าเกิดว่ารายชื่อของใครตอนยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะนะพิมพ์มาอีกทีนึงนะบอกยังไม่ได้ทักกันเลยเพราะว่าข้อความบางทีเวลามีจำนวนเยอะมากๆแล้วก็ด้านบนจะเลื่อนไปไม่ค่อยถึงนะขอบคุณดอกไม้จากพี่บุญเลิศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยได้ยินเสียงตริ้งมีคนส่งของขวัญเข้ามานะนะอ่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะหลายๆคนส่งดาวมาใน Facebook ด้วยใน TikTok ด้วยของขวัญ นะขอบคุณมากๆเลยพี่บอลพาสนะคะน้องแชมป์มาคนแรกเลยวันนี้นะคะน้องไบน้องหนูดีนะคะเขาแข่งกันมาคนแรกเมนแรกเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พี่นักรบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะละนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะจัดเพลงให้แม่นีลาซานดีกว่าแม่นีลาซานไม่ได้เจอกันนานไม่ได้คุยกันนานนะคะงานจากพี่ไม้พี่รมพรหัวใจที่ใช้แล้วจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังสู้ชีวิตนะคะบางทีเราสู้กับชีวิตชีวิตก็สู้กลับบ้างเอ้าไม่เป็นไรต่างคนต่างสู้เรายังต้องเดินต่อไปนะผู้ฟัง
2: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีก1เพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: ื่นค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้ง

0: ที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยนะคะจากหลังไมค์ที่ฝากเข้ามานะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดงานเพลงของพี่กล้วยสแตมป์ให้แล้วกันวันนี้กับศาลาพักใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้ารับสายนะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอุ๊ยจากเจียงไฮ้เลยเจ้าสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีเจ้า
4: อุ๊ยพี่ตูนกับเจ้า
5: เจ้าได้จะ
4: หา
5: ดีใจกว่าเจ้า
4: เฮาเคยอู้กันหรือยัง
5: เคยอู้แล้วเจ้า
4: เหมือนแล้วยังเจ้า
5: โอ้หลายเดือนแล้วเนาะ
4: โอ้เหมือนละอันเห็นน้องเขียนว่าตูนตูนจะได้มี2ตูนกะ
5: อ
4: ่
5: า
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เอาตูนเดียวนี่แหละ
4: แต่ตูนเดียว
5: ตูนตูน
4: อ๋อห้องตูนตูนเนาะน่าฮักดีเจ้าจะยังอ่ะน่าฮักดีเห็นเพิ่นเขียนตูนตูนนี่ว่าเขาก็ว่าเอ๊ะเคยอู้กันแล้วยังฮะไอ้น้องเอออู้แล้วแต่กับเหมือนแล้วเป็นจะได้พ้องเจ้าเจงไฮวันนี้ฮ้อนก่อ
5: ฝนตกตึงวันเจ้า
4: จ้าฝนตกตึงวันเลยโอ้เริ่มขอยละกรุงเทพเริ่มหายไปพ่องละ
5: ยังหาตกตึงวันน้ำท่วมละ
4: ท่วมอีท่วมท่วมถึงกับนักถึงขนาดน้ำท่วมเลยกับเจ้าที่จีเจียงไฮ
5: ้จีเจียงของอ่ะ
4: อ๋อแล้วประเดี๋ยวนี้พี่ตูนอยู่แถวไหนเจ้า
5: ตอนนี้พี่อยู่เจียงแสน
4: อืมอยู่เจียงแสน
5: เจ้าอำเภอเจียงแสน
4: ว่าน้ำท่วมเลยกาจังบ่ได้หูบ่ได้หันข่าวเลยอาจจะมีแล้วแต่ว่าอาจจะเปิดไปบ่เจออ้าวเจ้าโอ้นักกว่าเจ้านักขนาดไหน
5: ท่วมบ้านเรือนหมดแล้วอ่ะ
4: กะโอ้เฮายังบ่หันเลยบางครั้งนี่โหเด้อข่าวมันนักเนาะบางเตื้อแบบบ่หันเลยแต่โอ้งั้นต้องส่งกำลังใจเนาะคือพ่อแม่พี่น้องตังเจียงไฮ้ตวยนะคะที่ไหนก็เจ้าเจียงของกะ
5: เจียงของอำเภอเจียงของ
4: อ๋ออำเภอเจียงของเนาะโอเคเจ้าน
5: ะเจียงของเจียงแสนมาเพียงแม่สายพี่ละ
4: โอ้มาถึงแม่สายตวย
5: เจ้า
4: อ๋อเจ้าโอเดี๋ยวต้องติดตามข่าวสารละเนาะโอเคนะบ่ได้อู้กันเช่นเมินเลยพี่ตูนสบายดีกับเจ้า
5: สบายดีเจ้าแล้วน้องเหรอ
4: สบายดีเจ้าแล้วก็อันติดตามฟังเหมือนเดิมเนาะ
5: เจ้าฟังตึงวันน่ะ
4: เออฟังตึงวันแต่บ่ได้โทรมาบ่ได้อีเน
5: าะเจ้าบ่ตันหมู
4: ่บ่ตันหมู่แปลว่านี่ต้องแบบ translate in Thai บ่ตันหมู่บ่ตันคือไม่ทันนะคะนะ
5: ไม่ทันคนอื่น
4: ไม่ทันคนอื่นไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยหรือจะแปลหรือจะแปลอีกอย่างก็ได้นะคุณผู้ฟังบัตตันเนี่ยนอกจากไม่ทันที่เป็นกริยาแล้วแปลจะเป็นคำนามก็ได้นะคะจะเป็น nouns ก็ได้แปลว่าพุทธานะคะนะแปลว่าพุทธาก็ได้นะคะพี่เลิฟเนี่ยพี่เลิฟเป็นแฟนรายการแต่ว่าอยู่ต่างยุโรปนะเพราะเป็นคนเหนือมันก็ไม่ค่อยหัวว่าเขาอู้กันแบบบัตตันนี่แปลว่าพุทธาก็ได้นี่หว่าจ้าโอเควันนี้โอ้วันนี้โทรตันละโทรติดละจ้าพี่ตูนอยากฟังเพลงอย่าง

0: จ้าวันนี
1: ้แอบคอยเจ้าของฝูไอของตายอรทัย
0: โอเคเจ้าแอบคอยตายอรทัยอยากมอบเพื่อใครเป็นพิเศษตัวเองก็เจ้าม
1: อบทุกอย่างลูกชายพิเศษก็คือน้องลูกตาลนะเจ้า
0: เจ้าคนเดียวเลย
1: เจ้า
0: น่ารักแต่โอเคเจ้าขอบคุณจะนักเลยมาเดี๋ยวเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเน
1: าะเจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวพี่ตูนอู้ตัวน้องเลยเนอะ
1: เจ้าเจ้า
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณจันนักเจ้า
1: ว้าวว
0: ันนี้ขอบคุณที่โทรเข้ามาอู้สายหน้าไมค์กันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเจียงไฮ้ด้วยเนาะที่หลายๆพื้นที่ก็มีน้ำเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: พี่ตูนทักษะสุขภาพเนอะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะหลังไมค์ที่022481366ค่ะ

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ทั้งเลยนะคะก็ที่จบไปกับแก้บนกั้นตองทุ่งเงินนะคะจากพี่ขวัญสุโขทัยนะคะวันนี้มีสายจากสุโขทัยมาเยอะเลยแล้วก็ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ตะกแตนชลดานะคะจากพี่ชาติประจวบแล้วก็จำได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะเหมือนมีสายหลังไมค์นะคะฝากไม่ใช่แฟนมาหลายสายแบบว่าใจตรงกันเลยแต่ว่าบังเอิญว่าตันเปิดเพลงของพี่ตั๊กกะแตนไปแล้วตอนต้นชั่วโมงเมื่อวานก็เลยไม่ได้จัดให้เนาะมาเป็นวันนี้แทนนะคะนะแล้วก็มนรักตจวแดงจิตกรนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่แอบคอยต่ายอรทัยจากพี่ตูนเจียงไฮเจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่โทรเข้ามาฝากเพลงนะคะรวมถึงทาง SMS ด้วยนะคะพี่เล็ก8ริ้วบอกขอเพลงแสงจันทร์มอบให้คุณแป้งหลังใหม่ ไม่ทันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเวลาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาติดค้างเอาไว้ก่อนนะคะแปะเอาไว้ก่อนแปะมือแปะเอาไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็มีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะคะมาทาง SMS นะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะเพิ่มเติมทาง Facebook Live แล้วก็ขอบคุณดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะพี่ลัดดาวันนะฮะสวัสดีจ้าน้องลูกตายแล้วก็น้องลูกตาลน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่นะคะทุกๆคนที่น่ารักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนอยู่กันยาวๆเลยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่าช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงหลังไมค์ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะพี่สมโพจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาฝากเพลงนี้เข้ามานะคะความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์งานจากเดี่ยวไออุ่นค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตของเรากับเพลงใหม่นะคะจาก T-Rex นะคะจริงๆแล้วเพิ่งจะปล่อยเพลงเต้ยสั่งลามาแล้วก็ดังมากๆด้วยนะแถมยังอยู่ในชาร์ตของเราอยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นไงเสิร์ฟเพลงใหม่โอ้ยนะเขาขยันทำเพลงมากบอกเลยวันนี้กำลังมาแรงนะคะชื่อเพลงว่า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนี่ค่ะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขาขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะเอ้าจัดให้ก่อนเลยนะคะกับฮิตที่8นะคะแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะสังกัด TMG Record แล้วก็ต่อด้วยต้นทางคนต้นทางคนไปไหนคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะในฮิตที่14นะคะคุณผู้ฟังค่ะ2เพลงนี้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

อกว่าคิดฮอดตานั้นตานใดตานใดอยากมีเพลงเป็นของตัวเองแบบนี้บ้างน่ารักอ่ะน้องพรนะเขาเคยมาทักในไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะพรใดพรจันทพรนะคะก็แนะนำเข้ามานะเพลงนี้จากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่จรัญทองบัวสวัสดีค่ะนะมาทักทายตอนท้ายชั่วโมงแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อความจากทุกๆคนเลยนะคะคุณแม่เกลบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะแม่รักลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะขอบคุณพี่เลิฟด้วยนะเจ้านะคะคุณแม่อรุณด้วยสวัสดีพี่ปรีชาด้วยนะบอกว่าลูกตาลสวยจริงๆนะเพิ่งมาเห็นครั้งแรกแล้วก็ถามว่ารายการน้องเมย์ไปไหนแล้วนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังก็มาฟังทางออนไลน์ได้เข้ามาที่เพจได้เลยนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะหลังจากตาเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสองก็ยังเป็นน้องเมย์ที่ชาแล้วก็หลังจากน้องเมย์ตี2ถึงตี5นะคะก็เป็นพี่เพชรพุ่มพวงยังเหมือนเดิมนะคะติดตามได้เหมือนเดิมเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะที่เป็นถ่ายทอดสดฟุตบอลนะจ๊ะเพื่อนเพลงหวานนะคะกับเวลานี้นะคะ 23:52 นาทีนะคะส่งท้ายกันเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของบรันดีให้นะคะกับดั่งนกเจ็บนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าจะมีติดค้างอยู่บ้างอยู่เนาะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ

0: นี
1: ้ที่จบไปที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: วันนี้ห้ามพลาดบอลโลกสตอรี
15: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: นาทีนาไลฟ์บอลโลนะครับช่วงที่2นะครับจบครึ่งแรกอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์ไป0ประตูต่อ1
5: ครับ
4: นะครับก็ทำให้แหมแฟนๆหลายๆคนก็เริ่มกังวลแล้ว
5: เกินคาดนะอียิปต์นำอาร์เจนจบครึ่งแรกนี่โหถ้าถามไปสักก่อนหน้านี้สัก10คนเนี่ย คงไม่มีใครเชื่อนะว่ารูปเกมอาร์เจนตินาจะดูอึดอัดแล้วก็จังหวะการเข้าทำเนี่ยโอกาสมีครับแต่หนึ่งอย่างที่ทำให้วันนี้พวกเขายังไม่ได้ประตูกลับคืนมาก็คือผู้สาประตูของอียิปต์นี่แหละ
4: ครับ
5: โชว์ผลงานได้โอ้โหสุดๆไปเลยครับใน45นาทีแรก
4: ก็จริงๆต้องบอกว่านอกจากผู้สาประตูอียิปต์อ่ะนักเตะในตำแหน่งอื่นๆก็ทำหน้าที่ได้ดี
5: ช่วยกันเล่นนะโดยเฉพาะกองหลังนี่แหละ
4: โดยเฉพาะกองหลังเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับโดย อย่างคู่เซนเตอร์เนี่ยเอาโอเคอาจจะมีจังหวะประกบพลาดทำให้คู่ต่อสู้มีโอกาสยิงแต่ว่าไม่ได้เป็นการพลาดแบ
5: บ
4: พลาดแล้วทีมเสียประตูอ่ะนะนี่ให้ดูจังหวะที่เมสซี่ยิงจุดโทษนะครับเมสซี่ยิงไปทางด้านขวามือของตัวเองแต่ก็เป็นทางชูเบียก็ดักทางถูกแล้วก็พุ่งไปตบบอลทิ้งไม่ได
5: ้โอ้แล้วจากการยิงไม่เข้าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์บอลโลกคนใหม่แล้วด้วยนะ
4: ยิงพลาด
5: ยิงพลาด2ครั้งในการแข่งขันเกมปกติไม่รวมการดวลลูกจุดโทษหลังจบการเกมนะสถิติใหม่นะเมสซี่ทำได้คนแรกแต่เป็นสถิติที่คงไม่มีใครอยากทำแน่นอน
4: เลโอเนลสกาลูนี่นะครับเฮดโค้ชของอาร์เจนก็ต้องแก้เกมหน่อยครับถามว่าโอกาสทำประตูมีไหมมีครับแต่ว่าอาเจนยังจบไม่ได้ครับ
5: ครับก็วันนี้การได้ลงเป็นตัวจริงของผู้เล่นอัลวาเรสเองก็จริงๆก็เหมือนเป็นการแทนที่เตียโก้อัลมาดาครับเพราะว่าที่ผ่านมาอัลมาดานี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ่อยครั้งกว่านะครับส่วนการตัดสินใจของฮอซัมฮัสซันที่พักเอาโอมามามูสไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถอดผู้เล่นบรรดาเกมรุกออกไปนะครับแล้วก็เสริมพวกกองกลางลงมาบดบี้กับอาร์เจนตินาได้ดีคร
4: ับ ประตูขึ้นนำ 1-0 ของอียิปต์เนี่ยได้มาจากกองหลังนะครับยาเซอร์อิบราฮิมนะครับเป็นจังหวะที่ขึ้นแย่งโขกกับทางลิซันโดมาร์ติเนสครับขึ้นโขกได้สูงกว่านะฮะเข้าประตูไปครึ่งหลังอียิปต์จะมีเปลี่ยนตัวนะครับอิมามอัชชูครับหมายเลข8จะโดนเปลี่ยนออกแล้วก็จะส่งตัวสำรองครับหมายเลข14ฮัมดี้ฟาตี้ครับลงมาเล่นแทนนะครับ
5: ก็เป็นกองกลางเหมือนจะตำแหน่งเดียวกันนะครับจากสโมสรอวาคราในลีกกาตาร์นะครับแต่ว่าฮัมดี้ฟาตี้นี่จะออกไปในเชิงพวกมิดฟิลด์เชิงรับซะมากกว่าอาชูนะครับอาชูนี่แอคแท็กกิ้งมิดฟิลด์ชัดเจนเลย
4: การเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ครั้งหลังสุดของอียิปต์เนี่ยพวกเขาเจอกับบราซิลนะครับ
5: ครับ
4: ช่วงอุ่นเครื่องก่อนที่บอลโลกนี่จะเริ่มนี่แหละนะครับไปอุ่นกันที่คลิฟแลนด์อียิปต์แพ้บราซิลไป 2-1
5: อะไรครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในอีก45นาทีที่เหลือนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับยังตามหลังอียิปต์อยู่0ต่อ1
4: ครับ
5: โอ้เริ่มครึ่งหลังมาเมสซี่แหมจะมีโอกาสจ่ายให้กับผู้เล่นอัลวาเรสแต่สุดท้ายยังติดเซนเตอร์ของอียิปต์อยู่นะครับราเบีย
4: โอ้โหรามิราเบียนี่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ยืนได้นิ่งจริงๆครับรามิราเบีย
6: Yeah, he has. He's kept at the same lineup. I wonder just if he's gonna
4: maybe push. พลิกไม่ได้ครับโมเมดซาลาโดนลิซาโดมาร์ติเนสเฮ้ยตามผมไปทุกที่เลยอ่ะตามไปเหนียวผมยังอีกฟากสนามเลยครับซาร่าบอก
5: คิดถึงไงเพราะว่าซีซั่นที่แล้วนี่ไม่ค่อยได้เจอเจ็บเยอะ ผมมาเล่นทีมชาตินี่ไปไหนไปกันเลยคร
4: ับ ข้อความบอกว่าที่บ้านไม่มีทีวีอาศัยฟัง FM 99นี่แหละครับ
5: เนี่ยแล้วก็ใน Facebook เมื่อครู่นี้นี่ไปอ่านเขาบอกว่าขออนุญาตฟังในแท็กซี่แล้วกันนะครับเหมือนต้องแบบขับแท็กซี่ไปด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งนะครับพี่ๆแท็กซี่แล้วก็ท่านผู้โดยสารด้วยนะเผื่อใครฟังอยู่นะฮะโอ้โหบางคนบอกจองตั๋วเครื่องบินให้เมสซี่แล้วครับให้กับอาร์เจนตินาไปเลยใจเย็นๆครับ45นาทีที่เหลือเนี่ยยังอีกเยอะแล้วครึ่งแรกเนี่ยโอกาสไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแบบจ่าแจ้งถึง3ครั้งครับ
4: ลิซานโดครับให้ทางตายาฟิโกเอนโซฟานาเดสให้เลโอเนลเมสซี่เมสซี่หาจังหวะจ่ายมาที่เอาละครับเริ่มทำ 1-2 แล้วโอกาสยิงโอ้โหตรงตัวอีกแล้วครับชูเบียก็รับเข้าซองสบายๆครับ
5: ลูกยิงของโรดริโกเดพอลครับเมสซี่เป็นคนเปิดขวางมาให้ต้องรีบยิงเลยครับมีทางเลือกไม่มากเจอสไลด์ขวางไว้2คนแต่ว่าสุดท้ายยิงผ่านมาได้แต่ว่าบอลตรงตัวนะครับแล้วฮูเดนอาวาเรสไปผลักนะครับมูสตาฟาโชบีจะขอใบเหลืองด้วยครับผู้รักษาประตูโดนทำฟาวโอ้เปิดบอลขึ้นมาก็ไซยาฟริโก้ก็ไปฟาวฮัตซันครับฮัตซันนี่ยกขามาจะเล่นบอลแล้วนะครับแต่ว่าไซยาฟริโก้เข้ามาเตะครับ
4: ผู้ชนะของคู่นี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียโอ้โหแล้วอาเจนตอนนี้ยังไม่มานะฮะยังไม่มาตามนัดยังตามหลังอยู่0ประตูต่อ1นะข้อความทาง Facebook Live ก็อ้าวมาจังหวะนี้เมสซี่ถึงบอลก่อนในเขตโทษแต่หลบระเบียบไม่ได้ครับแล้วผู้สินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะมาจากประตู
5: คือสปีดสุดๆแล้วนะครับเมสซี่แต่ว่าจังหวะไปเอาบอลนี่ทำให้ราเบียวิ่งมาทันแล้วจังหวะจิ้มเนี่ยบอลไปสะกิดโดนขาของเลโอนีลเมสซี่ออกหลังไปชัดเจนครับเมื่อกี้นี้เพื่อนจ่ายเผื่อให้เมสซี่นี่วิ่งเยอะเลยนะครับ
4: คุณมดแดงบอกฝากตามเดอะนิวเชนคืออะไรฮะ
5: เอาเดอะนิวเซนบอลแชมเปี้ยนลีกเมื่อกี้พี่ยังเดี๋ยวรอครึ่งหลังกลับมาเล่นต่อนะครับ
4: ปาเลเดสครับให้ตรงกลางเอนโซเฟนันเดสเปิดโค้งๆไปด้านขวาโมลินาย้อนโอ้ไม่ออกครับผู้สินให้เล่นต่อปาเลเดสให้มาเอนโซให้มาทางซ้ายนะครับทางตายาฟิโกเซเกียโรเมโรให้เมสซี่ออกไปทางขวาหยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหเลยทางตายาฟิโกไปแล้วซาร่าให้มาทางขวาครับฮัสซันจะโต้กลับแล้วครับอียิปต์พาดึงผู้เล่นอาร์เจนตินาไปเรื่อยๆแล้วเอาบอลทุ่มหน่อยครับ
5: เล่นฉลาดนะครับคือไปต่อไม่ง่ายนะเลือกเอาเป็นลูกทุ่มดีกว่านะครับเพื่อนขึ้นมาช่วยยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ขนาดได้ลูกทุ่มในแดนของอาร์เจนตินานี่ผู้เล่นอียิปต์เองก็ยังไม่ได้ขึ้นมาช่วยกันเล่นเยอะนะครับ
4: เ to crack Egypt. They conceded only 2 goals in the 10 matches that they played. ค่อยขยับขึ้นมาครับทางอาเจน50นาทีครับยังตามหลังอยู่ 0-1 ก็ยังไม่ได้โหมเร่งแบบ 100% นะโอ้โหพี่ท่าอียิปต์ยันอยู่นี่ดูไม่จืด
5: โอ้โหพลิกล็อกเลยอ่ะเพราะว่าผมว่าพลิกล็อกในรอบนี้เยอะๆเนี่ยยังไม่มีนะผมว่านอร์เวย์ชนะบราซิลนี่ยังไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่
4: เอนโซ่เฟร์นันเดสครับซ้ายมีตายาฟีโก้เจาะไม่ได้ครับอาเจนต้องวนคืนแล้วไปขึ้นอีกฝั่งนึงเจาะตรงกลางดีดมังหน้าเอนโซ่จะโขกกดลงไปที่พื้นก็ยังโดนเคลียร์มาอีกโอ้โหผู้เล่นอียิปต์ลงไปตั้งรับกันเต็มพื้นที่อเล็กซิสแมคคาลิเตอร์ให้ปาเลเดสโดนแย่งโอ้โหโอ้ลูกนี้เสียบอลนะครับปาเลเดสและซาร่าแย่งบอลไปได้แล้วแต่สายหัวเลยครับมองว่าผู้สินให้ฟาวถ้าไม่ฟาวนี่คุณหนูยังไง
5: ไม่เหลือใครแล้วครับโอ้หลังบ้านไม่มีใครเลยครับ
4: ซาร่านี่พาไปไกลแน่เลยครับ
5: ซาร่าเมื่อกี้นี่เชนเกียร์ไปแล้วนะ
4: เตรียมแล้ว
5: กดคันเร่งไปเลยอ่ะโอ้โหเสียงนกหวีดปี๊ดโอ้โหพาเรเดสยังโชคดีครับไปครองบอลแบบเลือกกล้าได้กล้าเสียไปหน่อยฟรีคิกเมสซี่เปิดลึกโด่งเข้าไปก็ชกทิ้งออกมาครับมูซาฟาโชบี
4: คุณอนันต์บอกว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงชิงไหมโอ้โหจังหวะยิงไกลครับเจาะไม่เข้าก็มูริน่าลองยิงไกลบ้างก็ข้ามคานไปไม่ต้องออกแรงเซฟเท่าไหร่นะครับทางซูเบียครับโอ้โห
5: ก็เบี่ยงตัวมาบังได้แล้วครับแล้วซาร่านี่ก็เข้ามาชนนะครับพาริเดสเมื่อกี้นี้อียิปต์มีเนาะอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงนะถ้าโดยเฉพาะถ้าวันนี้ถ้าเป็นอียิปต์เข้ารอบแทนอาร์เจนตินาด้วยนะ ข้างล่างก็จะดูเป็นทีมที่แบบอังกฤษพอรับมือได้ง่ายๆหน่อยครับ
4: เอ็นโซ่เฟร์นันเดสครับอเล็กซิสแมคคาลิเซอร์โอ้โหเสียบอลผู้สินยังไงครับเหมือนจะเรียกมาดับบอลครับน่าอะไรครับเมซี่ให้ทางลิซานโดมาติเดสวางไปขึ้นด้านขวาบ้างเมซี่ไอ้ลิซานโดมาร์ติเนสขยับขึ้นมาเรื่อยๆอียิปต์บอกขยับมาเลยพี่ผมยืนกันแน่นมากโคออกมาซับเฟสครับฮาเฟสครับเมสซี่เลี้ยงไม่ผ่านเอาละครับอียิปต์จะโต้เอาละครับซาร่าโดนตัดบอลหนักเลยครับโรเมโร
5: ต้องรีบเคลียร์ทิ้งเลยครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยไปวัดกันตัวต่อตัวกับซาร่านี่อาจจะสู้ไม่ได้ครับแล้วแม็กอลิสเตอร์จังหวะเลี้ยงบอลขึ้นมานี่ประสินเป่าไปก่อนแล้วนะครับ
4: มีบอกคิดถึงทั้งสองคนมากครับบอกว่าจำคุณอูได้ตั้งแต่96
5: ขอบคุณมากครับ
4: จำเสียงได้สมัยเด็กๆฟังตลอดเลย
5: ครับคือตอนนี้นี่โตแล้ว
4: กลับพร้อมพี่โดเลยไหมเมสซี่รออยู่หนำบิน
5: ตอนนี้เนี่ยรออยู่ทางออกหนำบินแล้วเมสซี่จะมาหรือเปล่า
4: ปาเรเดสครับเอนโซ่เฟร์นันเดสเลโอเมสซี่ฮัมดีฟาตี้ตัวสำรองอัดเมสซี่ล่วงลงไปครับ
5: มีแถมมีแถมครับฟาตี้นี่ก็เฝ้าเมสซี่อยู่เมสซี่กระดกบอลผ่านไปได้แล้วครับโอ้โหวิ่งเข้ามาชนนี่มีกระแทกเข้าใบหน้าด้วยครับตรงปากตัวทำลายเกมอยู่แล้วนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาครับฮัมดีฟาตี้
4: อันนี้บอกผมไม่ได้ดูสดเลยครับเดินกรีดยางไปด้วยฟังผ่านแอปไปด้วยไม่ได้ยินว่าเอมี่มาร์ติเนสเซฟเลยแต่ฉะไหนทำไมอียิปต์ขึ้นนำ
7: ก็ครั้งเดียวเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสครับอียิปต
4: ์เมสซี่เล่นสั้นเดพอลเล่นกับทางเอนโซโอ้โหบนมันเข้าไม่ได้อะครับคือแนวรับตัวสุดท้ายของอียิปต์เนี่ยยืนเรียงกันแถวสุดท้ายนะไม่ใช่สุดท้ายยืนเรียงกัน5คนมีซ้อนแถวที่2อีก4คนฮะคุณหนู
7: แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่อียิปต์ปิดมาตลอดก็คือการจ่ายบอลทะลุช่องของเมสซี่อ้าวพลิกได้แล้วเนี่ยครับพอพลิกได้ก็มีตัวซ้อนอีกด่านหนึ่งไม่พอเนี่ยเจอ2ด่าน3ด่านนะเมสซี่คือเขาปิดพื้นที่อันตรายของเมสซี่ตรงบริเวณหน้าเขตโทษหมดเลยครับอียิปต
4: ์บอลยาวของอาร์เจนตินาครับเกือบจะถึงแมคคาลิสเตอร
7: ์คือพอจะใช้ลูกโด่งเองก็ยังไม่ได้จุดเด่นมากนะครับซายาฟิโก้จะชงเข้ากลางให้แมคคาลิสเตอร
4: ์โอ้โหนี่ถ้าอาร์เจนไปจริงนะคุณหนูนะ
7: ช็อกเลย
4: ฝรั่งเศสใสแจ๋วยังกับตาตะกะแตนวันนี้ต้องยอมแล้วว่าอาเจนก็ต่ำกว่ามาตรฐาน
7: ครับฝรั่งเศสก็จะมีสเปนเป็นก้างขวางคอเลยครับสายบนที่ไปอยู่ด้วยกัน
4: เมสซี่ครับเก็บบอลได้ริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ได้ทุ่มครับ
7: ไปติดฮัมดี้ฟาที่อีกแล้วครับ
4: ครับจะเป็นทางอียิปต์ที่พยายามจะแกะบอลโต้ขึ้นมาลิซันโดจะพยายามแหวกไม่ได้นะครับอาเจียตอนนี้ฮัสซันยังไปได้ฮัสซันยังไปได้2 3ไปแล้วฮัสซันยังไปได้อยู่โมเมซาร่ามาช่วยประคองซาร่ากำลังจะเข้าเขตโทษแล้วดีมากจะฝังไว้ฝังจริงๆครับอียิปต์2-0โอ้โหอียิปต์ยิงประตูที่2ครับซิโก้
8: โอ้โหลูกดีนี่ประสานงานกันต้องชมความเหนือชั้นของเกมรุกทางฝั่งขวาก่อนเลยครับโอ้โหฮัตสันเลี้ยงผิวแบบโอ้โหผ่านทุกสิ่งอย่างเลยครับแล้วลุยมาให้ซาร่าจ่ายแทงลึกเข้าไปในเขตโทษแล้วซิโก้ครับวิ่งมายิงตุงตะข่ายเลยครับ2-0ครับ59 นาทีครับโอ้เกมสวนกลับของอียิปต์ไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองเลยครับมาอีกทีนึงคมกริบเลยครับอาร์เจนตินาตามหลังด้วยความห่างเป็น2ลูกแล้ว
4: โอ้โหแล้วก็เป็นการเข้าทำครั้งแรกที่หวังผลได้ในครึ่งหลังของอียิปต์และจากจังหวะที่ลิซานโดมาร์ติเนสเสียบอลมุมทงฝั่งตัวเองสุดท้ายเสียประตูครับ
8: โอ้แล้วตัวเองเป็นเซนเตอร์ขึ้นมาครองบอลแล้วเสียบอลแล้วเนี่ยครับกลับไปตำแหน่งตัวเองไม่ทันแต่ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าลิซานโดเนี่ยไปโดนทำฟาวจังหวะจะเสียบอลหรือเปล่าครับปะทะอยู่กับอัตเตียนะครับ
4: เอ้ยไม่อย่างนี้ฟาว
8: เหยียบ
4: เหยียบแหมอย่างนี้ที่อังกฤษเขาไม่ให้กันหรอก
8: เอ้ยแล้วแท็กซี่บอกที่ฝรั่งเศสไม่แน่นะเนี่ยดู VR อยู่ครับคือมันฟาวตั้งแต่จังหวะที่ลิซันโดเสียบอลมาแล้วเหมือนไปโดนอัตเตียเนี่ยย่ำไปก่อนเลยครับบริเวณปลายสตั๊ดคือพยายามเลี้ยงหลบมาครับไปเจอกับฮานี่ก่อนฮานี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าจังหวะปะทะกับอัตเตียเนี่ยมีจังหวะอัตเตียเหมือนไปเหยียบฝ่าเท้าให้เป็นลูกฟาวก่อนครับ
4: อะไร
8: ให้เป็นจังหวะฟาวครับ
4: โอ้พี่ทำไมพี่ไม่ร
8: อเลี้ยงผ่านฮานี่ได้ครับแต่ว่าเจออัตเตียเท้าขวาเนี่ยนี่ครับไปเหยียบเท้าขวาของลิซันโดมาร์ติเนสแล้วจอมให้เจ้าตัวล้มแล้วเสียบอลจากตรงนั้นเลยครับเป็นจุดเกิดเหตุที่พาให้อียิปต์สวนกลับมา
4: โอ้โหฮอสซาซันไม่เห็นด้วยนะครับ
7: โอ้โหจังหวะเข้าทำลูกนี้นี่ประสานงานเลี้ยงกันนะครับฮัตซันซาร่าซิโก้สุดๆไปเลยครับแต่ไม่ได้ประตู
4: คุณหนูคิดดูแม่จากที่มุมธงฝั่งหนึ่งอ่ะ
7: ครับ
4: ไปเป็นประตูใช่ไห
7: ม
4: แล้วนี่กลายเป็นกลับมาให้ฟรีคิก
7: ด้านข้างเขตโทษ
4: แล้วถ้าแอเจนได้ประตูลูกนี้เมสซี่ยอมเข้ามาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับ
7: โอ
4: ้
7: โห
4: อาเจนได้ลุ้นประตูตีเสมอครับอันนี้อับจูนกันใหม่นะคุณผู้ฟังฮะกลับมาเป็นทางอาเจนตามหลังอยู่แค่ศูนย์หนึ่งนะครับ
7: เท่าเดิมนะเหมือนเดิม
4: VR เช็คแล้วไม่ได้ประตูเตะมุมของเมสซี่โรดิโก้เดอพอเปิดเข้ามาโดนหัวทิ้งไปอีกโอ้โหเล่นเอาผู้บรรยายเสียงแหบเสียงแห้งกับประตู 2-0
7: โอ้แต่เมื่อกี้นี้จังหวะเขาทำสวยจริงๆครับ
4: จริง
7: ๆโอ้เป็นการสวนกลับที่แบบ
4: แม่สวนกลับอย่างกับลิเวอร์พูลยุครุ่งเรือง
7: อย่างกับแมนยูยุคเซอร
4: ์เอ้ย
7: โอ้เสียดายแทนนี่หยิบแล้วแต่ว่าอาร์เจนตินาก็ยังตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวนะครับยังกลับคืนสู่เกมได้ไม่ยากนะครับประตูเดียวเท่านั้น
4: แมคคาลิสเตอร์เสียบอลเอาแล้วครับถ้าโดนรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดไงแล้วนะซาร่าประคองมาให้กับฮัสซันโอ้โหตัวนี้คล่องเหลือเกินตอกส้นแหมติดเมสซี่ครับเมื่อกี้ฉายเลยนะฮัสซันนะ
7: โอ้โหเลี้ยงแบบโอ้โหเมื่อกี้นี่เหมือนแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดก๊อกแล้วฮัสซันเนี่ย
4: ฮัสซันบอกอีกเหลืออีกครั้งเกมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแบบเมื่อกี
7: ้หรือแม้ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้เลี้ยงเวอร์จริงฮัสซันก็ต้องกลับมารวบรวมสมาธินะครับเล่นแบบรัดกุมเหมือนเดิมครับอียิปต์โอ้มัวจะไปเสียดายจากจังหวะนั้นแล้วทำให้ทีมเสียสมาธิไม่ได้นะครับอาร์เจนตินานี่ก็จ้องจะลุ้นตีเสมออยู
4: ่เอาละครับขึ้นแทะโอ้แทงช่องนี้ไม่ถึงซิโก้เก็บได้ครับลิซานโดมาร์ติเนส
7: อาร์เจนตินาเองก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับถึงแม้ว่าเกมจะเลยผ่าน1ชั่วโมงของการแข่งขันแล้วคือตัวสำรองที่น่าสนใจที่มีโอกาสจะถูกเปลี่ยนลงมาก็เป็นพวกนะครับซิมิโอเน่แล้วก็อัลมาด้านะครับ2ตัวรุกที่ได้โอกาสลงสนามบ่อยครั้งในทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งนี้ครับนี่ดวลกันอีกแล้วครับแล้วครั้งนี้ซาร่าไปฟาวลิซันโดมาร์ติเนสมีไปดึงลิซันโดครับทั้งเกมนะครับวันนี้คู่นี
4: ้เมสซี่จ่ายมาสวยนะครับอินโซเฟเนเดสพยายามจะเลื้อยเข้าในอยู่กับเมสซี่ให้มาตรงกลางปาเรเดสเล่นกับเดพอลปาเรเดสคริสเตียนโรเมโรมาทางซ้ายบ้างครับตยาฟิโกลิซานโดเปิดโค้งเข้าไปยังโขกทิ้งออกมาได้ครับอียิปต์มาอีกครั้งหนึ่งเมสซี่โดนลุมสาบเอาแล้วโดนแซะบอลอยู่กับลิซานโดมาร์ติเนสตยาฟิโกโอ้โหอาเจนถูกบีบไปบีบมาเอ้าคืนยังไงโอ้โหซาร่าเจ็บหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นสปรินต์ไปแล้วก็มีกระตุกนิดนึงนะครับโมเมตซาร่า
7: คือจังหวะบอลคืนหลังแล้วกล่าวว่าจะสปรินต์ไปนะครับชิงจังหวะผู้รักษาประตูเนี่ยต้องถึงเวลาเปลี่ยนตัวแล้วนะครับลิซานโดมาร์ติเนสครับเกมรุกตอนเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องส่งดาวตัวสำรองลงมาลุ้นกันบ้างนะครับของหน้าจากอินเตอร์มิลานครับ
4: อีกคนหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับที่มายืนรออยู่ด้วยปาเรเดสค่ายเดอพอลเล่นกับเมสซี่แมคลิสเตอร์เดอพอลยอด ในเขตโทษพักอกโอ้โหจะคืนประตูแต่ผิดเหลี่ยมดีไม่ตรงโกครับซิโก้
7: โอ้โหพี่ก็เล่นยากเกิน
4: แล้วเมื่อกี้โดนใบเหลืองไหมถอดเสื้อ
7: โดนไม่เหลือครับดีใจไปจากการโดนนะครับถอดเสื้อไปโอ้แล้วครั้งนี้นี่จะพักอกคืนโกแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปหน่อยเปลี่ยนทีเดียว2คนครับเกมผ่านไป65นาทีครับนิโคลัสตายาฟริโก้โดนถอดออกแล้วก็โรดิโกเดอพอลครับ2คนนี่ครับแล้วส่งเอาลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็เอานิโก้กอนซาเลสลงมาด้วย
4: 2
7: ค
4: น
7: เอาลาตาโรมาร์ติเนสครับ
4: เตะมุมของอาเชนครับมุมทงฝั่งขวาเล่นสั้นเมสซี่เล่นกับปาเรเดสเมสซี่ล็อกติดบล็อกของซิโก้เสียลูกแต่โมอีกครั้งนึงครับอียิปต
7: ์โอ้โห
4: วันนี้นี่ระเบียบวินัยมาเต็มครับอียิปต
7: ์ล็อกแต่ว่าหลอกได้ดีแล้วนะแต่บอลมันห่างตัวไปหน่อยครับเมสซี่เปิดติดยังได้เตะมุมอยู่
4: จะไม่ยอมพลาดเลยครับส่งแฟรงเกนสไตล์ลงมานะลาวตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งมาไม่ถึงเซโกโรเมโรโคกทิ้งไหมครับอียิปต์อ้าวซาร่าซาร่าถึงบอลจังหวะโต้ซาร่าเจอกับโมลิน่าซาร่าโอ้โหถ้าเป็นซาร่าช่วงพลิกๆเอายังจ่ายมาให้กับทางฮัสซันฮัสซันลากเข้าขวาจ่ายมาลูกกลาง2-0จริงๆ2-0ซิโก้คนเดิมซิโก้ยิงให้อ่ะอียิปต์นำอาเจน2-0
7: โอ้แล้วอย่าถอดเสื้อนะครับซิโก้โอ้โหจนได้ครับจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยฟาวแต่ครั้งนี้นี่คิกเคลียร์เลยครับ2-0โอ้โหแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาจากการสวนกลับซาร่าฮัตซันแล้วจบที่คนเดิมครับซิโก้โอ้3คนนี้อีกแล้วครับ
4: คราวที่แล้ว

0: เป็นฮัตซันซาร่าและซิโก้
1: ครั้งนี้เปลี่ยนมาเริ่มต้นที่ซาร่าก่อนแล้วฮัตซันเป็นคนแอสซิสต์ซิโก้เป็นคนจบสกอร์ครับ
0: เอาละครับ
1: จากการเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วโดนเคลียร์ครับนี่ครับตรงกลางโหวเลยครับของอาร์เจ

0: โอ้โหจนได้ครับจนได้ครับซิโก้ยุ่งแล้วแล้วครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับเมื่อครู่นี้นี่ VR ช่วยเอาไว้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรช่วยแล้วนะครับโอ้โหโมสตาฟาซิโก้ครับนักเตะจากพีระมิดนะครับสโมสรดังในลีกอียิปต์ครับ
1: โอ้โห2ต่อ0แล้วครับ
0: คืนนี้นี่ความยากของแชมป์เก่าครับทวีคูณขึ้นไปอีกครับตามหลัง2ประตูครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีเศษครับต้องเร่งทุกจังหวะแล้วนะครับโอ้เพิ่งเปลี่ยนตัวสำรอง2คนลงมานี่เสียประตูที่2ต่อเลยครับไม่ได้ประตูตีเสมอไม่พ
1: อเมสซี่เนี่ยได้จุดโทษนะครับอาร์เจนตินาแล้วยิงไม่เข้านั่นก็จะเป็นเทอร์นิ่งพอยต์จุดสำคัญของเกมนี้เลยครับ
0: ทำให้ผมนึกถึงบราซิลเหมือนกันนะได้จุดโทษก่อนยิงไม่เข้าสุดท้ายแพ้นอร์เวย์ตกรอบครับ
1: แล้วทำไมให้กิมาไรส์ยิงปกติผมว่าคนอื่นก็น่าจะมีตัวที่ยิงดีกว่ากิมาไรส์ทั้งเยอะ
0: แต่กิมาไรส์ก็เป็นตัวยิงจุดโทษอยู่แล้วก็เห็นวินิสุสเนี่ยที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นคนยิงก็บอกว่าอันเชลอตติเขามอบหมายให้บูโน่กิมาไรส์ยิงเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเฮสโค้ชด้วยครับวินิสุส
1: โรเมโรเมสซี่เอนโซต้องเอาประตูคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับราตาโลเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับโดนจิ้มออกไป
0: เนี่ยวันนี้เป็นหนึ่งคนที่เป็นนักเตะเกมรุกก็จริงนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของฮัสซันนี่โอ้โหแข็งขันจริงๆ
1: หมด
0: วันนี้ก็วิ่งสุดหมดจริงๆครับก็เข้าสู่ช่วงพักนะครับไฮเดนเซนเบรกครับ70นาทีพอดีครับอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์อยู่0-2นะครับแล้วก็การรายงานสดนะครับขอขอบคุณนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะครับ
1: นั่นไงนั่นไงเทคมีโฮมแฟนอียิปต์นั่นไง
0: เฮ้ย
1: น
0: ั่
1: นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้แกล้งกันหรือเปล่าเอากลับบ้านเลย
1: โอ้โหเทคมีโฮม
0: อันนี้ไม่ได้เอาแชมป์กลับบ้านนะ
1: โอ้คือเจ้าภาพเปิดเพลงนี้เนี่ยโอ้โหดูแฟนอียิปต
0: ์ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแฟนอียิปต
1: ์ตายแล้ว
0: โอ้โห20นาทีครับจะทำสำเร็จหรือเปล่าอียิปต์ไม่เคยผ่านเข้ารอบ8ทีมมาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เต็มที่คือรอบ16ทีมตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับปี1934หลังจากนั้นนี่ตกรอบแบ่งกลุ่มมาอีก2ครั้งที่ลงเล่นนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ลุ้นจะสร้างประวัติศาสตร์ไปลึกที่สุดในฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าครับ
1: ข้อความบอกว่าทีมพึ่งเมสซี่มากเกินไปถ้าให้คนอื่นยิงอาจจะเปลี่ยนสกอร์ได้นะฮะอังกฤษพานอเวให้ได้ก่อนนะครับอาเจนยืมดาวินนูเยสมาช่วยทีนะครับอาจารย์เอกสู้ๆนะครับสวัสดีครับขออภัยวันนี้นี่ขอข้ามไปนะครับเมื่อก่อนชอบเปิดฟังวิทยุก่อนนอนฟังผลกีฬาครับอียิปต์เอาพีระมิดมาตั้งมีสฟิงค์ตั้งอยู
0: ่สฟิงค์ขวางไว้
1: 2-0แล้วครับนี่มันแผนกรงนกในสื่อภาษาชัดๆที่แสดงว่าเป็นแฟนรุ่นเก่าเลยนะอ่านการ์ตูนด้วยนะครับโอ้โหโลกแตกแล้วจ้าอาเจนโดนนะครับโอ้โหเอาข้อความทาง YouTube ทะลักทลายมากเลยทีเดียวโอ้คนเยอะแบบนี้ขายของหน่อยแล้วกันนะครับแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันของบมจ.อสมท.นะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan
0: ครับ
1: นะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับมีโอกาสลุ้นของรางวัลนะมากมายนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV super van มูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์ Honda ไฟฟ้านะครับHonda UC3 อีก5รางวัล นะฮะรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ครับ24รางวัลรางวัลละ1ที
0: ่
1: นั่งแล้วก็ยังมีโกกิฟต์การ์ดครับรางวัลละ 10,000 บาท

0: 5รางวัลจากซูเปอร์ริชมอบให้ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: บอกเท้าหลังดีที่เข่ามาร์ติเนสก่อนแล้วโดนเหยียบเท้าซ้ำครับบางคนบอกโกงบางคนบอกไม่โกงเงาไงครับเนี่ยอ้าวกลับมาต่อนะครับข้อความยังค้างอีกเยอะแยะมากมายต้องขออภัยด้วยอ่านไม่ทันนะครับ
1: กลับมาลุ้นกันต่อครับเกมกำลังซีเรียสครับสำหรับอาร์เจนตินาแล้วเปลี่ยนตัวนะครับถอดเอานาฮูเอลโมลีน่าแบ็คขวาออกแล้วก็ส่งนะครับกอนซาโลมอนเทลลงมาเล่นแบ็คขวานะครับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันครับ
0: ติงพีโดเตรียมวอร์มนิ้วพร้อมออกอาราวาแล้ว
1: ตอนนี้นี่ถูคีย์บอร์ดกันแล้ว
0: เอ้ากลับมาที่เกมครับเวลายังเหลือให้อาร์เจนตินาอีกมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้ครับแต่ต้องรีบกลับมาก่อนนะ
1: แล้วตัวทีเด็ดอย่างฮัสซันออกไปแล้วนะนะครับเหมือนเล่นต่อไม่ไหวนะแล้วส่งเทรเซเก้ลงมาครับอีกหนึ่งดาวเตะมากประสบการณ์ของทีมชาติอียิปต
0: ์เปิดเข้ามาตรงกลางครับอาร์เจนตินาลาวตาโรมาติอาจทางนิโก้กอนซาเลสโอ้ได้ชาร์จครับลาวตาโรมาร์ติเนสครับบอลหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับเปลี่ยนเอาแบ็คขวาออกไปแล้วครับโมลิน่าและส่งกอนซาโลมอนเทลครับลงมาเล่นแทนนะครับอะไรครับเนี่ยคนตื่นมาดูตอนนี้พอดีก็อะไรครับเนี่ยอาเจนโดนนำ 0-2
1: โอ้ขยี้ตาเลยไม่อยากจะเชื่อครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ถ้าไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับอาร์เจนตินาแต่จะทำได้ไหมเลยครับรูปเกมนี้อียิปต์เองก็คือความมั่นใจในการเล่นในเกมวันนี้ถือว่าไม่ตกลงเลยนะครับอียิปต
0: ์อ้าวยังไงยังไง
1: อันนี้บอกประตูนี่ของจริงแล้วใช่ไหมครับอาเจนทองล่อของจริงครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกครับดีใจมากครับที่เรือพระป่าคว่ำครับจากเชียร์นะครับทีมโปรดนะฮะบอกสวัสดีครับผมถ้าอาเจนตกรอบครับสวิตจะได้ชิงแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ครับผมจากคุณปูสระบุรีนะครับ
0: ดานกลับมาแล้วนะฮะ
1: 15นาทีสุดท้าย
0: มาสักครู่สัญญาณติดขัดเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยบอลอยู่กับเมสซี่ครับเร็วเมสซี่โอ้โหเลื้อยไม่ผ่านครับเมสซี่ปาเรเดสให้มาที่เอ็นโซ่ฟาเรเดสลีดทะลุช่องเอาละครับถึงเส้นหลังฮูเลต์ลาวาเรสเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับแล้วน่าจะมีธงขึ้นมาแล้วครับ
1: ดูจังหวะออกตัวไปโอ้ยเหลื่อมๆล้ำหน้าครับเกือบ1ช่วงตัวนะครับเปิดยัดไปแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับฮูเดนอัลวาเรสเนี่ยพอสกัดได้ก็มาแท็กมือครับเรียกสปิริตในทีมกันครับสำหรับอียิปต
0: ์ก็คนที่ลงมาก็คือเทรเซเก้นะครับมาแทนฮัสเซมฮัสซันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโยกซะเสียเลยครับราชินโมฮันัดราชินนะครับมิดฟิลด์ของอียิปต์ฮานี่ครับโมเมดฮานี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้อ๋อแล้วครับซิโก้เฮ้ยมาบอลเลยมาถึงเทเซเก้เทเซเก้ลองยิงเสาแรกโอ้โหหลุดกรอบ
1: โอ้เลือกที่จะยิงเองนะครับ
0: เอ๊ะเหมือน
1: มัน
0: เร็วไปป่ะ
1: เออใช่เหมือนมันดีเลยแล้วมันพยายามจะเร่งให้ทันนะพี
0: ่ไม่ได้เป็นที่เราใช่ไหม
1: เดี๋ยว
0: เหมือน
1: กำลังจะกลับไปให้มันแบบเป็นเรียลไทม์อ่ะผมว่านะ
0: เหมือนมันโดนเล่นสปีดไปนิดนึงฮะเฟอร์นันเดสครับ
1: ดิซันโดนี่ขึ้นมาเล่นเกมรุกหลายครั้งแล้วนะครับด้านซ้ายเปิดไปก็โดนหม่งไปครับ
0: นั่นไงกลับมาเป็นเมสซี่ครับเปิดติดอีกน่าจะกลับมาปกตินะนะ
1: ครับ
0: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนสัญญาภาพมันเร่งเร็วกว่าปกตินะครับผู้ฟังฮะทีมงานก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยอ้าวมากันต่อครับปาเรเดสให้มาฮูเลียนอัลเวเรสเมสซี่เปิดเข้ามาโคอู้หูอ้าวแล้วครับมาแล้วครับซีเกโอโรเมโรมาแล้วครับมงไล่ให้อาร์เจนตินาไล่มาเป็น1ประตูต่อ2สกอร์เด้งแล้วสกอร์เด้งแล้ว
1: มาแล้วครับนาทีที่79นะครับประตูที่ต้องการของอาร์เจนตินาครับ
0: อะไรอาร์เจนนี่ขอยังไงครับทางอียิปต์ขอให้เช็ค
1: ฟ้องครับว่าจังหวะเปิดมาโอ้โหลูกนี้นี่จังหวะขยับตัวมาเนี่ยฟ้องเอาล้ำหน้ากันนะครับแต่ว่าจังหวะยืนก้ำกึ่งมากครับกับราเบียตัวสุดท้าย
0: โอ้โหปัดโดนด้วยนะครับแต่ว่าแงะไม่ออกครับ
1: คือลูกนี้จะล้ำหน้าก็ต้องตีเส้นนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้จริงๆต้องดูว่าจะล้ำหรือเปล่าครับเพราะว่าเกมรับนี่มั่นใจครับยกมือฟ้องกันใหญ่แต่โรเมโร่นี่ม่งตุงตะข่ายไปแล้วนะครับโอ้ซิโก้โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับของอียิปต์อีกหนึ่งตัวจี๊ดของนะครับแล้วส่งโอมามามูสครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาแทนโมฮัมเหม็ดซิโก้ไม่มีปัญหานะครับไม่ล้ำหน้านะครับอาร์เจนตินาคอนเฟิร์มได้ประตูไล่มาแล้วครับ 1-2
0: นิโก้กอนซาเลสให้มาตรงกลางเมสซี่คืออาร์เจนต้องเล่นบอลจังหวะแรกให้เร็วนะครับต้องแก้ว่าจังหวะที่จะเจาะกลางก็ต้องชิ่งให้เร็วไม่งั้นนี่จะทลายกำแพงของอียิปต์ลำบากเลยครับอีก10นาทีสุดท้ายครับ
1: นี่ครับเมสซี่ครับเปิดให้กับโรเมโร่ม่งตีไข่แตกไล่ขึ้นมาจนได้นะครับเนี่ยครับ10นาทีสุดท้ายนะครับก็วัดความนิ่งของอียิปต์ด้วยนะครับว่าจะต้านทานอาร์เจนตินาอยู่ได้แค่ไหนครับ
0: คือประกบห่างครั้งเดียวนี่โดนเลยนะครับเมสซี่เนี่ยทางตัวเองออกไปเล่นริมเส้นด้านขวาแล้วก็ฉันยิงไม่ได้ก็ฉันแอสซิสต์แล้วกันกลับมาสู่เกมนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายอินโซเฟรนันเดสเล่นกับทางปาเรเดสเมสซี่แมคคริสเตอร์เล่นกับเมสซี่โอ้โหวนย้อนได้เตะมุมอีกแล้วครับอาร์เจนตินาตอนนี้กองเชียร์อาร์เจนี่คึกกันเหลือเกินนะฮะ
1: โมเมนตัมความรู้สึกเองก็กลับมาอยู่ทางฝั่งอาร์เจนตินาแล้วนะครับแม้จะตามหลัง
0: จากนำ 2-0 เหลือแค่ประตูเดียวแหละครับอียิปต์เนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีหลังเนี่ยไม่ได้โต้เลยนะครับคือตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยมาอีกแล้วเมสซี่แตะเข้าเขตโทษอู้หูลาวตาโรมาร์ติเนสครับได้โขกแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนิดเดียวนั่นเองครับจากจังหวะเปิดเข้ามาของเลโอเนลเมสซี
1: ่เปิดผ่านราเบียมาแล้วโขกกดกระดอนพื้นโอ้โหคือมันไม่ตรงกรอบอย่างเดียวเลยครับหมดสิเซฟแล้วนะครับโอ้โหมอสฟาโชบีเซฟไม่ได้แล้วลูกนี้หม่งแล้วมันใกล้ตัวครับกระดอนพื้นออกหลังไว้แบบโอ้โหน่าเสียดายเมสซี่นี่ลุยแหวกเข้ามาแล้วก็กระดกใส่ศีรษะของลาวตาโร่เลย
0: บอกเจอคำสาปฟาโรแล้วจ้า อาเจนสู้ต่อไปยังไม่มีเสียงนกวีแต่ตอนนี้อาเจนไล่มา1แล้วนะอาเจน1นะครับไอ้หยิบยังนำอยู่นะครับแต่โดนบุกหนักเหลือเกินตอนนี้ทุกทิศทุกทางครับอาเจนมาจะเอาให้ได้ครับ ยูเลียนอัลวาเรส
1: ในรอบ16ทีมหลายๆคู่นี่ยิงประตูทดเจ็บกันบ่อยมากนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยมีให้เห็นเกือบทุกคู่เลยครับ
0: โอ้โหอาเจนมาอีกแล้วและเสมอครับ 2-2 โอ้โหเมสซี่ครับ2ประตูต่อ2ครับตอนนี้ไม่ยอมบายบายง่ายๆคุณหนู
1: ไม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับประตูในช่วงท้ายเกมรอบ16ทีมเนี่ยโดยเฉพาะ10นาทีสุดท้ายเนี่ยมาเลยครับพูดปุ๊บเมสซี่กดตุงตะข่ายเลยครับเซฟแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับมูซาฟาโชบี
0: เอาละครับ
1: ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับฟ้าขาวโอ้โหแชมป์เก่าตามหลัง2ประตูกลับมาคืนสู่เกมแล้วครับ
0: ไม่อยากเชื่อครับไทยอียิปต์คือพวกเขาอย่าบอกว่าพวกเขาเอาแต่ตั้งรับนะต้องบอกพวกเขาโดนบุกจนงงหัวไม่ขึ้นครับ
1: คือก็เล่นแบบนี้มาตลอดทั้งเกมครับโอ้ถ
0: ้
1: าบอกว่า2ประตูที่ตีเสมอเนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา5นาทีนะครับเลียวเนลเมสซี่เปิดเข้าไปก่อนแล้วตวัดกลับมายิงไม่ได้ครับแตะคืนกลับมาแล้วยิงชนคานเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกคืนของลาวตาโร่เนี่ยฟาดมาแล้วจังหวะจับบอลคืนเมสซี่ซัดบอลเช็ดคานเข้าไปเลยครับสุดมันโอ้โหกอนซาโลมอนเชลครับแบ็คขวาตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับเป็นคนคืนให้กับเมสซี่ยิงลอดราเบียติดเซฟชนคานเข้าครับโอ้โหสุดๆเลย
0: สงสัยกลัวเราจะเหงาช่วงจบเกม
1: ใช่
0: ตอนนี้ 2-2 แล้วครับใครที่คิดว่าเมสซี่จะไปเจอกับโรนัลโดที่สนามบินอย่าเพิ่ง
1: โอ้โห
0: นี่ครับดูครอบครัวซิเมโอเน
1: ่ซิเมโอเน่นี่มาครอบครัวเลยครับไม่แน่ครับตอนนี้เวลายังเหลือนะครับประตูที่5

0: พึ่งนับศพทหารเหลืออีก5นาทีครับรับบวกกับทดอีกสัก6นาทีอ่ะดูละแต่อาเจนบอกเฮ้ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยขอจบตั้งแต่ในเกมละ
1: คือแล้วตอนเนี้ยอียิปต์เปลี่ยนตัวสวนกลับที่เล่นดีๆออกไป2คนแล้วนะครับทั้งฮาร์ซันนะครับตัวเร็วเลยครับแล้วก็ซิโก้ด้วยโหลูกมงของโรเมโร่ก่อนอันนี้ไม่ล้ำหน้านะครับกราฟิกพึ่งขึ้นมาให้เห็นนะครับลูกนี้ยืนเท่ากับแนวรับก่อนบอลเปิดออกมาถึงจะขยับตัวหนีจากแนวรับขึ้นมานะครับ
0: ตอนนี้กลายเป็นอียิปต์นะครับที่จะต้องรักษาสกอร์นี้เพื่อยื้อชีวิตตัวเองเอาไว้นะเพราะว่าโมเมนตัมเกมตอนนี้เนี่ยมันไปทางอาร์เจนตินาหมดแล้วนะคร
1: ับแล้วตัวรุกที่ส่งมาใหม่อย่างมามูสกับเทเซเก้ก็สวนไม่ได้เหมือนฮัสซันกับซิโก้ด้วยนะตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งแล้วครับโมเมนต์ซาร่าแฟนๆในสนามก็อาจจะต้องเตรียมตัวดูเกมยาวๆเลยครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องดูเขาว่าทดเวลาครึ่งหลังกันอีกกี่นาทีนะครับ
0: ครับโอ้โหยาเซอร์อิบราฮิมครับเซนเตอร์อียิปต์คนทำประตูขึ้นนำอียิปต์พยายามจะคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ 2-2 แล้วมันยื้อไว้ก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับ
1: แต่รอบ16ทีมยังไม่มีคู่ไหนต่อเวลาด้วยนะครับจบใน90นาทีหมดเลยครับคู่นี้มีโอกาสนะ
0: จะดีเหรอเนี่ยกลัวช่วง1ชั่วโมงสุดท้ายของเราจะเหงาหรือไง
1: เนี่ยตาสว่างเลยครับแฟนๆโอ้โหอาเจนนี่ตามหลังไว้ก่อนแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอ้แล้วสุดท้ายเมสซี่1แอสซิสต์1ประตูครับวันนี
0: ้นี่ครับทำไมดูฟุตบอลต้องดูให้จบ90นาทีนี่ถ้าใครนาทีที่สัก8 60กว่าแล้วนอนไปเนี่ยพออีบนำนาทีที่67แล้วหลับนี่ตื่นมาอีกทีเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
1: คือ
0: ประตูของอาร์เจนตินา2ประตูเนี่ยได้มาในช่วงเวลาห่างกันแค่4นาที
1: ใช่ครับ
0: 79ถึง83
1: คือมันจะสนุกแต่ว่าถ้ากลับกันสมมุติถ้าปล่อยให้อาร์เจนนํา 2-0 เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นไงอียิปต์นํา 2-0 เนี่ยโอ้อาร์เจนตินาครับกลับมาจนได้
0: ลาวตาโร่จะไปเอาเรื่องนะครับกับทางฮาเฟส
1: ฮาเฟสนะครับที่เป็นคนไปเหนี่ยวลาวตาโร่มาร์ติเนสคืออยู่ข้างหลังแล้วเข้าหาบอลไม่ได้แล้วนะครับก็ไปเหนี่ยวเขาเสียหลักล้มเสียฟรีคิกครับริมเส้นทางฝั่งขวานี่ครับกราฟิกหน้าจอขึ้นมาครับเมสซี่8ประตูครับเอ็มบัปเป้7ฮาแลนด์7นะครับเมสซี่จะเปิดฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาแล้วเปิดลึกมาชาร์จติดเซฟอีกโอ้โหโมซาฟาโชบีเซฟอีกแล้วครับโอ้โหเปิดมาแล้วสะกิดเปลี่ยนทางเล็กน้อยครับแต่ว่าเจ้าตัวยังเอาอยู
0: ่คือคนจะเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยดูทิศทางนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหตอนแรกนี่ก็บนทั้งเมสซี่นะบนทั้งแมคคาลิสเตอร์โอ้โหกากบ้างอะไรบ้าง
1: อะไรครับเมื่อกี้นี่แฟนคลับพี่โดนี่เตรียมขัดคีย์บอร์ดแล้ว
0: ตอนนี้นี่ตายแล้วครับแฟนคลับพี่โดต้องเก็บคีย์บอร์ดไปเพราะเมสซี่ทำประตูตีเสมอแล้ว
1: แล้วเกมสวนกลับของอียิปต์ดูขาดหายไปเลยครับตอนนี
0: ้ตั้งแต่ฮัสซันออกไปนี่เกมนิ่งไปเลยครับอ่ะมาคูเรียนอัลเวเลสเอ้าโรเมโรไม่ลงแล้วล่ะฮะจะยืนค้ำแล้วล่ะฮะเนี่ยเตรียมแล้วเอาแล้วไม่ลงแล้วครับคริสเตียโนโรเมโร่เนี่ยยืนค้ำแล้วเมสซี่มองแล้วครับเมสซี่จ่ายไม่ทะลุอียิปต์อ้าวอียิปต์ก็มาทะลุบ้างเหมือนกันเอาแล้วครับเกมจังหวะโต้กลับของอียิปต์เฮ้ย ซ้ายโอ้โหจ่าย

0: ไม่ทะลุนะครับโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่มีโอกาสเป็น 3-2 น้ำตาท่วมทดเจ็บ7นาทีครับ
1: โอ้โหลูกจ่ายของโอมามามูสครับจ่ายไม่ผ่านเฉยเลย
0: แล้วเป็นเขาเป็นคนที่ไม่แหมดูแล้วมีคลาสที่สุดในเกมลุกตอนนี้ลองจากซาร่าเนี่ยน่าจะนิ่งกว่านี้นะครับโอมามามูช
1: ถ้าเมื่อกี้เป็นแก๊งฮัตซันซิโก้นะไม่อยากจะคิดครับโอ้ขึ้นมา3คนครับเกมรับของอาร์เจนติน่าเหลือ2ครับไปจ่ายติด
0: คือมูซาฟาซิโก้นะโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับทั้งแล้วก็ไฮเซมฮัตซันเองก็ออกไปแล้วเช่นกัน
1: ครับคือฮัสซันเนี่ยแกเหมือนจะเจ็บอะครับซิโก้ก็เหมือนหมดแล้วด้วย
0: ซาร่าโมเมซาร่าให้พื้นที่ว่างเปิดโค้งเฮ้ยโอ้โหได้โขกด้วยนะครับมาลูกเปิดของฮานี่มาอีกทีหนึ่งทางอียิปต์ลาชินโอ้โหอียิปต์มีเหมือนกันนะครับช่วงทดเจ็บนี่อ้าวออกมาที่ด้านขวาครับโมเมซาร่าซาร่าเลี้ยงเข้าเขตโทษโอ้โหขาอ่อนซาร่าครับซาร่าผมไปต่อฮูเลียนอัลเวเรสโตบ้างแล้วโอ้โหจับบอลไม่อยู่แต่ลาวตาโรมาร์ติเนสยังเจอกับราเบียเปิดเข้ามาเฮ้ย 3-2 ครับเอนโซเฟรเดสบอกเฮ้ยทดเจ็บ 3-2 อาเจนมาว่ะ
1: โอ้โห90+2ครับอาร์เจนติน่าครับแซงอียิปต์3-2ครับ
0: โอ้โห
1: เกมสวนกลับมาครับลาวตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งแล้วเกมรับอียิปต์เนี่ยลงกลับมาไม่ทันครับเอนโซเฟรเนสหม่งย้อนสอนเข้าไปครับอาร์เจนติน่ากลับมานำ3-2โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกมนี
0: ้โอ้โหลูกน้ำตาครับลูกนี้ลูกโค้งมาแล้วโขกเปรี้ยงเดียวเลยแล้วตอนนี้แฟนอียิปต์นี่เซ็งเลยครับ
1: โอ้โหภายในระยะเวลาประมาณ13นาทีครับเสีย3ประตูครับโอ้แต่ไปฟ้องผู้ตัดสินให้เช็คก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวจะต้องดูก่อนครับ
1: มีเช็คอะไรไหมครับโอ้เอนโซครับคือเอนโซเนี่ยตอนที่บอลเปิดมาต้องชมครับเขาเป็นคนสปีดมาตีคู่กันคือมงไปติดก่อนครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับอ๋อ
0: ฟาวครับมีจังหวะฟาวขอโทษนี่ครับชนะเอาบ้างสิจังหวะฟาวต่อเนื่องของซาร่าครับแม่ทางอียิปต์เองก็ฟ้องครับว่าเฮ้ยคุณก็ฟาวฉันก่อนจังหวะต่อเนื่องที่จะมาเป็นประตู
1: โอ้แล้วดูลาวตาโร่เปิดครับแม่นจริงๆครับให้กับเอนโซเฟรนันเดสกองหลังตัวสุดท้ายอยู่ก็คืออิบราฮิมเนี่ยอิบราฮิมก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยครับวิ่งมานี่ขาเปรี้ยเลย
0: โอ้โหคือต้องดูครับว่าผู้สิน VR จากฝรั่งเศสจะตัดสินอย่างไรครับ
1: มีเกี่ยวมีโดนขากันนะ
0: มีเกี่ยวกันนะครับคือความหนักเบาอ่ะใกล้เคียงกันกับจังหวะที่ไปเป่าให้ฟาวในจังหวะที่ไม่ให้ประตูอียิปต์
1: แต่ดีใจกันไปยกใหญ่แล้วนะครับเราแฟนฟ้าขาวครับโอ้โห90+2ครับโอ้สตาร์ฟอียิปต์โดนใบแดงด้วยครับโมซาฟาโชบีโดนเหลืองกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
0: โอ้โหผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยน่าจะเข้าไปประท้วงจังหวะที่ซาร่ามองว่าซาร่าถูกทำฟาวก่อนที่จะเป็นจังหวะต่อเนื่องมาที่ประตูแต่น่าจะไม่ได้เกิด
1: ไม่ได้ฟาวครับ
0: ไม่ได้ฟาวแหละครับผู้สินปล่อยไปแล้วนะครับ
1: ถ้าฟาวเมื่อกี้มันน่าจะในเขตโทษด้วยซ้ำนะคร
0: ับ
1: เปลี่ยนตัวครับคริสเตียนโรเมโรกับฮูเลียนอัลวาเรซออกครับนิโคลัสโอตาเมนดี้กับฟาคุนโดเมดิน่าลงมาครับ90+5ครับเปลี่ยนตัวอีก2ตำแหน่ง
0: อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ทิศทางมันยังไงครับเนี่ยเอาคอมเมนต์โอ้โหตายดราม่า
1: โอ้นี่ทำให้นึกถึงเกมรอบก่อนหน้านี้ที่เบลเยียมกลับมาแซงเซเนกัลเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยครับตามหลัง2ประตูกลับมา3ลูกแต่ว่าวันนั้นนี่เบลเยียมต้องไปต่อเวลาครับแต่ว่าอาร์เจนตินาวันนี้เนี่ยยังอยู่ใน90นาที

0: โอ้โหแม่แฟนสุดท้ายเหลืออีกประมาณ1นาทีครึ่งนะครับถ้าบวกจังหวะดีใจอะไรให้2นาทีครึ่งอ่ะ
1: อ
0: ียิปต์เองต้องเร่งครับแม่เอมี่มาร์ติเนสคว้าและนอนเลยครับ
1: อียิปต์เปลี่ยนเอากองหน้าลงมาแล้วนะครับซีโซ่ครับแทนมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างลาชีนก็ยัดกองหน้าลงไปสู้ครับในช่วง1นาทีเศษๆที่เหลืออยู
0: ่เปิดยาวขึ้นมาครับเอมี่มาร์ติเนสโอ้โหน่าเสียดายแทนอียิปต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยแม่ถ้าพวกเขายื้อกันอีกสักหน่อยเนาะจะได้ไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาก็ยังดีครับแต่ไปโดนทีเด็ดช่วงพดเจ็บจากลูกโขกของเอนโซเฟรนเดสครับ
1: ครับ
0: ผู้สินให้ใบเหลืองกับฮัมดี้ฟาตี้ไปด้วยครับหมายเลข14ของอียิปต์เนี่ยไปท้วงนะครับโดนใบเหลืองไป
1: โหแล้วนี่ถ้าจบแบบนี้นี่สกอร์เดียวจากรอบที่แล้วที่ชนะเคียบวดมาเลยนะครับอาร์เจนติน่าเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับของการทดเวลาน
0: ี่จะเป็นอีก1เกมดราม่าของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับฟาวไปแล้วครับฟาวไปแล้วครับอีกจริงๆช่วงทดเจ็บเนี่ยบวก7เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับผู้สินน่าจะต่อให้อีกนิดหน่อยครับจังหวะช่วงทำประตูดีใจช่วงเปลี่ยนตัวก็พูดตรงนี้นี่มันน่าเสียดายจังหวะที่โอมามามูใช่ครับที่หลุดเดี่ยวหลุดไปครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นโอกาสประตูได
1: ้แล้วอาร์เจนติน่าจะเล่นเกมสวนกลับนะครับโดนเบรกเกมเอาไว้ครับลาวตาโร่มาร์ติเนสลงมาแล้วก็มีส่วนช่วยปั่นป่วนเกมรับของอียิปต์ได้ดีมากๆนะครับลาวตาโร่เนี่ยโดยเฉพาะจังหวะประตูที่3ที่เปิดอย่างแม่นยำนะครับให้เอนโซ่เฟร์นันเดสมงเป็นประตูที่3แล้วบริเวณข้างสนามมีปัญหากันอีกแล้วพุทธศิลป์ต้องควักใบเหลืองครับไปแจกทีมงานอียิปต์นี่นะ
0: โอ้โหเขาสัมภาษณ์
1: อันนี้โดนเองละ
0: ต้องระวังตัวหน่อยครับ
1: อันนี้น่าจะโดนเองแล้วนะครับเฮสโค้ชของอียิปต์ก่อนหน้านี้เนี่ยใบแดงเหมือนเป็นทีมงานครับ
0: คือผู้เล่นฝั่งอียิปต์เองเนี่ยมีปัญหากับผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะโดนไปแล้วนะฮะ
1: ไปขอคำอธิบายครับแล้วก็อธิบายเสร็จก็ผู้ตัดสินวิ่งกลับไปทำหน้าที่ต่อ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
5: ประตูต่อ2ครับเอาชนะอียิปต์ไปได้แบบใจหายใจคว่ำเลยครับได้ประตูชัยจากทางเอนโซ เฟอร์นันเดสครับ
6: โอ้เป็นเกมที่ตามหลังก่อน0ประตูต่อ2จริงๆตามหลังจนกระทั่งนาทีที่79เลยนะครับโอ้กว่าที่อาร์เจนตินาจะได้ประตูไล่ขึ้นมาลูกแรก79จากโรเมโร83จากเลโอเนลเมสซี่และประตูชัยเอนโซ เฟอร์นันเดสนาทีที่90บวก2ครับโอ้อาร์เจนตินาวันนี้คัมแบ็กแบบใจหายใจคว่ำจริงๆนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
5: โอ้
6: โหแชมป์เก่าครับวันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับแต่ก็เข้ารอบได้นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์หรือโคลอมเบียครับคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ครับในเวลา 3:00 น.ต่อไปนะครับอียิปต์เองวันนี้ก็เต็มที่แล้วแหละครับเพราะว่าก่อนเกมเองก็ถูกมองว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่วันนี้สู้แบบทำให้อาร์เจนตินาต้องเหนื่อยหนักนะครับไม่แพ้นัดที่เจอกับเคปเวิร์ดเลยนะครับ
5: ครับก็เป็นเกมที่อียิปต์เองก็ผิดหวังแล้วนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปโอกาสสดใสสุดๆนะนำถึง2-0แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอาร์เจนตินามัดแซงนะครับโอ้โห
6: ครับกล้องจับมาที่เอนโซ เฟอร์นันเดสครับฮีโร่ของอาร์เจนตินาในวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับซิโก้เองก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะครับวันนี้ทีมทำได้ดีขนาดนี้แล้วแต่ฟุตบอลเลยครับเวลาไม่หมดก็อย่าพึ่งนะครับแน่ใจว่าผลการแข่งขันจะจบอย่างที่เห็นนะครับ
5: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
6: ได้ครับพี่
5: นะครับขออนุญาตเบรกกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันโอ้โหข้อความทะลักทลายนะโอ้ทิศทางข้อความนี่
6: เดี๋ยวดูกัน
5: ตอนแรกๆก็เทไปทางอียิปต์นะ
6: ครับ
5: กระนำเมสซี่ซะเละเลยสักพักหนึ่งนะกลับมาเทว่าทางอาร์เจนตินาอีกแล้วนะครับเป็นอาร์เจนตินาที่สมหวังไปเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ
7: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: 48ทีม104แมตช์

0: ชื่นเมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรติ นนท์รัศมีพร

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio SM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของ99 Live บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นหลังเกมระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับก็จบเกมด้วยกันที่ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไปได้3ประตูต่อ2ไปดูสรุปการทำประตูกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อียิปต์เนี่ยได้ประตูออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0นะครับในครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 จากยัสเซอร์อิบราฮิมนะครับนาทีที่15มาบวกประตูที่2ในนาทีที่67นะครับจากมุสตาฟาซิโก้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอาเจนมาได้2ประตูใน4นาทีนะไล่ตีเสมอ2ประตู2จากคริสเตียนโรเมโรนาทีที่79นะครับแล้วก็เลโอเนลเมสซี่ในนาทีที่83ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอาร์เจนตินาจะมาบวกเพิ่มจากจังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นทางเอนโซ เฟร์นันเดสนะครับมาโขกประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2
1: ครับ
0: ให้อาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไป3ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียครับที่กำลังจะลงเตะกันในช่วงตี3
1: เป็นเกมที่จริงๆก็เห็นใจอียิปต์นะ13นาทีครับนับจากนาทีที่79ถึง90บวก2เนี่ย13นาทีโดนยิง3ลูกทางด้านที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระยะเวลา80นาทีของเกมนำอยู่ 2-0 นะ
0: ครับ
1: โอ้เกมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบโหปรับตัวไม่ทันเลย
0: อาเจนก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แนวรับของอียิปต์เองก็ไปโดนทีเด็ดนะฮะจาก2ประตูที่เมสซี่เนี่ยมีส่วนร่วมทั้ง2ประตู
1: ครับ
0: ประตูตีไข่แตก 1-2 เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราดูภาพไฮไลท์เกม
1: หลังจบเกมเนี่ย
0: หลังจบเกมเนี่ยผมบอกคุณอู๋ว่าประมาทพอเห็นเมสซี่ไปยืนทางไปยืนริมเส้นทางขวามากเนี่ยกองหลังอียิปต์เนี่ยไม่ประกบไม่ชิด
1: ห่างไปนิดหน่อยก็คือเสียสมาธิไปนิดเดียวเองอะ
0: เสียสมาธิครับไปประกบห่างจนทำให้เมสซี่มีเวลามีพื้นที
1: ่ครับ
0: ที่จะเปิดเข้ามาให้คริสเตียนโรเมโรแล้วเปิดแบบนั้นเนี่ยโอ้โหระดับเมสซี่เปิดมาข้ามหัวลาเบียลงหัวโรเมโรพอดี
1: โรเมโรเองก็แม่นยำในการเช็คล้ำหน้ากับแนวรับของอียิปต์ด้วยนะ
0: โอ้โหสุดๆเลย
1: สมบูรณ์แบบมงจ่อๆเลย
0: ก็ตอนแรกมีการเช็คกันว่าล้ำหน้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ล้ำนะครับนาทีที่79โรเมโรละโขกให้อาเจนไล่มา 1-2 และนาทีที่83ลูกตีเสมอเนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นมาจากเมสซี
1: ่
0: ในจังหวะกรอบเขตโทษริมเส้นฝั่งขวาที่

0: เปิดครอสเข้ามาในเขตโทษมีแฉลบผู้เล่นของอียิปต์นะสุดท้ายเนี่ยบอลกลับมาเข้าทางเมสซี่โอ้โหฮาร์ฟวอลเล่เต็มๆแสกหน้าเสยตะข่าย
1: คือยิงแบบปึ้งปัดแล้วเช็ดคานเข้าลูกนี้ยิงอย่างมันเลย
0: สถิติหลังเกมเป็นไงคุณหนูสุดท้ายเมสซี่วันนี้ยิงต่อเนื่องกันมากี่เกมแล้วนะครับ
1: อ่ะตอนนี้เมสซี่นะครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยโหนี่คือเกินผู้เกินคนไปมากนะเมสซี่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตอนนี้นะครับ9นัดติดต่อแล้วนะครับนัดไหนลงนัดยิงนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เจอกับออสเตรเลียในปี2022นะครับใน2022เนี่ยยิงมา4แมตช์หลังนะครับแล้วก็จนกระทั่งนัดชิงกับฝรั่งเศสแล้วพอบอลโลกหนนี้เนี่ยวันนี้เป็นนัดที่5ก็ยังเดินหน้านะครับยิงได้อีก5นัดตอนนี้เป็น9นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับโอ้โหเรานัดต่อไปนี่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลายิงประตูเนี่ยนะครับเขาก็มักจะยิงในรอบน็อกเอาท์ด้วยนะพี่เอก
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ลีโอเนลเมสซี่ทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวนะครับได้6นัดติดต่อกันไม่ใช่แบ่งกลุ่มนะครับน็อกเอาท์นะครับเพิ่งเป็นของที่ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่ทำได้6เกมติดกันแล้วครับ
0: ครับนะนี่ฮะทางสถิติที่ขึ้นมานะครับโอ
1: ้แอซิด
0: อีก
1: ใช่แอซิดเกินละ
0: ทำแอซิดมากที่สุดนะครับ9ครั้ง
1: เพราะว่ารู้สึกเกมวันนั้นที่เปิดให้โรเมโร่มงเนี่ยฟีฟ่าเขาตีว่าเป็นโอนโกเมสซี่ก็เลยโดนยึดเพราะว่าผมจำได้เมสซี่เคยขึ้นสถิตินี้มาแล้วแต่ว่าเขาโดนลบไปเพราะว่ามันเป็นการโอนโกของฝั่งคู่แข่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหจากการเปิดให้โรเมโร่ก็ทำจนได
0: ้คุณจะเอาสถิติอะไรอีกเนี้ยเมสซี
1: ่มีอะไรไหมที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยลงเล่นยิงประตูนะครับแอสซิสต์เอาทุกอย่าง
0: ก่อนหน้าที่เกมนี้เนี่ยก
1: ่
0: อนหน้าที่ทางอาร์เจนตินาจะกลับมาได้เนี่ยคุณหนูตอนโดนนำ 0-2 เนี่ยสถิติขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยแพ้ทั้ง13เกมในฟุตบอลโลกนะเมื่อโดนนำ2ประตู
1: อ๋อสถิติเป็นเลวร้ายมากก็คือเองเอาง่ายๆเองแพ้แน่ถ้าเองโดน2ลูกเนี่ย
0: โดนนำ2ประตูโดนนำด้วยผลหน้าง2ประตูนี่คือแพ
1: ้โหแต่ว่าผมว่าต้องไปย้อนดูว่าในอดีตเนี่ยทีมที่เคยนำอาร์เจนแบบนี้เป็นทีมแบบไหนบ้างเผอิญวันนี้มันเป็นอียิปต์ไงพี
0: ่
1: มันอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อาจจะยังแข็งแกร่งมากไม่มาก
0: จำไม่ผิดเหมือนจะเป็นบราซิลในปี82ก็ชนะอาร์เจน 3-1 นะทุกมาลาโรน่านี่แหละ
1: มันต้องทีมแบบนี้มันถึงจะปิดเกมลงไง
0: ต้องอารมณ์นั้น
1: ต้องอารมณ์แบบบิ๊กๆหน่อยคือวันนี้ผมว่าช่วงเวลาตอนท้ายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่สักเกือบ5นาทีสุดท้ายเนี่ยอียิปต์ขึ้นมาครองบอลน่ะซึ่งจังหวะนั้นน่ะพออียิปต์ขึ้นมาครองบอลเนี่ยผมว่ามันความมั่นใจกะจะเอาประตูนะครับขึ้นนำอีกรอบนึงอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วพอดันขึ้นมาสูงพอไปเสียบอลเนี่ยปุ๊บนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาแล้วก็โดนประตูที่3
0: คือคิดว่าจะน็อกอาเจนในเวลาปกติ
1: คิดว่าเอ้ยมีเหมือนกัน
0: เฮ้ยเอาวะ
1: ช่วงท้ายเกมก็ครองบอลได้
0: ไม่
1: ได้ที่ไหนได้โอ้มันก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาแล้วก็เนี่ยแหละครับตกรอบในท้ายที่สุดนะครับก็ยังคงเป็นรอบที่อียิปต์ก้าวไม่พ้นนะรอบ16ทีมนะครับเป็นครั้งที่2แล้วที่ตกรอบตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเมสซี่ก็ลงเล่นนะที่31ยิงประตูตอนนี้8ลูกแล้วเดี๋ยวต้องดูว่ารอบถัดๆไปเนี่ยนะครับคู่แข่งในการเป็นดาวซันโวเนี่ยคือบอลโลกอ่ะดาวซันโวจะแข่งขันกันขนาดนี้ผมว่ามันแทบไม่มีนะในยุคหลังๆเนี่ย
0: ใช่
1: เนาะ
0: อันนี้คุณหนูผมย้อนไปดูเนี่ยปี82นะบอลโลกเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2
1: ครับ
0: ครั้งนั้นเนี่ยเวิลด์คัพ82ที่สเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมี2รอบนะ
1: ครับ
0: คือแบ่งกลุ่มไปแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่ได้น็อกเอาท์นะมาแบ่งกลุ่มมา3ทีมอีกรอบนึงแล้วเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบรอง
1: อื

0: อาร์เจนไปแพ้บราซิล3ประตูต่อ1โดนนำก่อน3ลูกเลยนะจากซิโก้นะจากซิโก้นี่ซิโก้ของแท้และดั้งเดิมนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซิโก้ของจริง
0: ซิโก้ของแท้นะฮะซิโก้ออริจินอลแล้วก็แซจินโยแล้วก็จูเนียที่ยิง
1: หลังๆมามีทั้งซิโก้ไทย
0: ซิ
1: โก้อีย
0: ิปต์เอ็มไม่หมด
1: เนี่ยเขามีการไปสังเกตอากับกิริยาของจานนี่อินฟานติโน่พี่แกอาการออกนะ
0: ตอนอาเจนจะตกหรอ
1: เขาบอกว่าตอนที่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่พลาดทำหน้าเจื่อนกัดเล็บเลยนะคือตอนเมสซี่ยิง
0: ตอนพลาดจุดโทษ
1: พลาดจุดโทษอ่ะอินฟานติโน่แบบ
0: ไม่คือตัวเขาเองอ่ะก็คงเหมือนแบบอยากให้ทีม
1: แม่เหล็กอ่ะ
0: ทีมแม่เหล็กผ่านเข้าไปอ่ะแหละ
1: โอ้แต่ว่าด้วยความเป็นกลางก็คุณต้องเก็บอาการหน่อยก็ชัดเจนเหลือเกิน
0: คุณอินฟันติทัมเนี่ยเหรอ
1: เอออินฟันติทัมเนี่ยโอ้แต่ว่าจนถึงจุดนี้เขาก็โอ้โหเหตุการณ์ที่เขานะครับระงับใบแดงของสหรัฐอเมริกาไปนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาก็พยายามจะให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีมแม่เหล็กเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับนี่ตอนนี้มีการเปรียบเทียบกันแล้วครับนี่แน่นอนจังหวะที่ลิซันโดโดนฟาวล์แล้วอียิปต์โดนยึดประตูกับจังหวะนะครับที่โมเมนต์ซาร่าเจอเตาะเข้าไป
0: แต่ของซาร่าเบา
1: เบาแต่มันเบากว่านั้นเบา
0: เอาจริงๆนะเบาทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: ผมว่าเกมจังหวะที่ลิซันโดโดนก็เบาคือถ้าผู้ตัดสินจะเมินไม่ให
1: ้ก็ได้อยู
0: ่ผมว่าเหยียบเท้ามันแต่ว่าพอกดมันเปลี่ยนไงคุณหนูเราเวลาเราประเมินหรือเวลาเราบอกเนี่ยมันอยู่ในทัมมิ่งต่างกันอยู่ในช่วงเวลาของกดที่มันต่างกันมันก็นะอย่างสมัยนี้นี่อาจจะถ้ามีการโดนตัวสัมผัสกันแล้วประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลูกฟาวไปเลย
1: แต่ชุดลูกนั้นมันชัดเจนว่ามันเป
0: ็
1: นการเสียบอลแล้วมันเป็นจุดที่เริ่มต้นที่อียิปต์เนี่ยได้สวนกลับมาพอดี
0: ครับ
1: นี่มาแล้วพุทธศิลป์โดนตัดต่อใส่เสื้ออาร์เจนตินาแล้วพุทธศิล
0: ป์ผู้สินฝรั่งเศส
1: ไอ้เมื่อวานย้อนกลับไปเนี่ยไอ้เรื่องการล้อเลียนใน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยผมว่าตลกดีนะอย่างเมื่อวานก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะลงเล่นเขาบอกมีข่าวด่วนพี่เขาบอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์อนุมัติใหกีชาคอรัสเคเลียเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐได้แล้วเพราะว่าเกิดที่จอร์เจียพอที่สหรัฐก็มีรัฐจอร์เจียเหมือนกันเมื่อวานนี้โดนล้อยับเลยนะครับแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ตกรอบอยู่ดีเมื่อวานนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูข้อความใน Facebook กันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทักทายเพียงแค่บางข้อความเท่านั้นนะครับยังส่งกันเข้ามาได้นะครับเราอยู่ร่วมกันจนถึงเวลาตีสองนะครับบอกเปิดเพลงได้ดีมากเลยเมื่อกี้เพลงบอลโลกเนาะพี่เอก
0: เพลงบอลโลก
1: ครั้งนี้
0: เพลง DNA ครับ
1: ครับผมตื่นมาอาเจนถูกลูก2พอดีเลยครับนี่ผมนึกว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วนะครับอาร์เจนตินาบอกกรรมการรับมาเท่าไหร่แน่บางคนแซวกรรมการนะครับชนะง่ายๆเขาไม่ทำครับทีมแชมป์ก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ยอมกลับมาได้เฉยเลยนะครับบอกฮะเมสซี่แต่บอกว่าคุณจะชนะอ๋อท่านนี้นึกว่าเมสซี่จะไปแล้วนะครับบอกว่าดูแล้วดูแล้วหมดเป็นตลับเป็นลังเป็นสายก็ไม่น่าจะเห็นเมสซี่บอกว่าอาเจนไม่เคยป้องกันแชมป์ได้ครับอ๋อ
0: ครับ
1: ยากแล้วครับโรนัลโดวกรถกลับมารับเมสซี่แล้วครับตอนนี้แซวกันใหญ่แซวกันใหญ่นะฮะเมื่อคืนวานเชียร์พี่โดวันนี้เมสซี่จะไปอีกแล้วเหรอครับหัวจะปวดเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นข้อความที่ส่วนใหญ่จะทักทายกันเข้ามานะครับท่านนี้บอกฟังในสวนยางเหมือนเดิมครับจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจากชะอวดนะครับเดี๋ยวดูใน YouTube กันหน่อยนะครับส่วนข้อความ4689899นะครับเดี๋ยวไปอ่านให้นะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เอกครับทำไมอาจารย์เขาไม่ส่งกันนะโชว์มาแก้เกมวะพี
0: ่กันนะโชว์ไม่ได้มานะฮะ

0: สมอ2-2เหลือเชื่อจากนั้นเดอร์บาย
1: มาก็ไม่ได้ลงเลยฮะ
0: โอ้2-2เลยโดนไปแล้วนะครับข้อความเราอ่านย้อนหลังนะครับ
1: ครับ
0: บอกอยู่ฟังเป็นเพื่อนเสมอครับจาก FC ครอบครัวพิพไหวหิมสกุลคนที่หน้าเหมือนคาเปโลที่กล้องจับตอนต้นเกมคือมาริโอแคมเปสครับผมไปเช็คจากเว็บต่างประเทศมาฮะจากคุณโจมอริสันคือผมไม่ทันได้ฟังซาวบอก
1: ใช่
0: นะเราเห็นหน้าแวบหนึ่งตอนนี้เราก็จำไม่ได้หรอกแคมเปสยุคนั้นนี่คือเป็นฮิปปี้อ่ะผมยาวนะฮะมาริโอแคมเปสนะครับ
1: เวลามันผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะ
0: ใช่นะครับบางคนนี้คือไม่เหลือเขาเลยจาก
1: ครับ
0: เตะปัจจุบันก็นักเตะในอดีตนะกับปัจจุบันเนี่ยบางคนไม่เหลือเขาเลยนะครับ
1: คือหน้าตาไม่พอนะบางคน
0: ก็คุณดู
1: เรื่องหุ่นด้วย
0: หล่อขนาดเนี้ย
1: ว่าก่อนนี้พระเอกหนังเลย
0: ใช่มาริโอแคมเปสคือหล่อขนาดเนี้ยบอกให้อ่ะนี่หน้าเมื่อกี้ไหมไม่เขาใส่แว่นหน้าคล้ายคาเปโร่ไหม
1: คือถ้ามุมเมื่อกี้คล้ายอยู่แต่ว่าถ้ามองแบบจ้องจริงๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนจากการต่างจากคาเปโร่นิดนึงใช่เหมือนเขาจมูกโด่งกว่าเยอะอ่ะ
0: นี่ไงอ่ะใส่แว่นอ่ะก็คล้ายนี่คล้ายมาร์คฮิวผสมคาเปโร
1: ่ไอ้ท่านเนี่ยผมเห็นผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ใช่ทรงเดิมด้วยไงดูยาก
0: ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยพวกเวลามีเกมประมาณเนี้ยก็จะมีกล้องก็จะตามจับระดับตำนาน
1: ใช
0: ่ของทีมที่มาดู
1: เน
0: าะ
1: วันนี้จับพวกนักเตะเยอะมาก
0: ครับ
1: นะครับหลายคนโดยเฉพาะฝั่งของอาร์เจนตินาที่เข้ามาดูกันเยอะจริงๆนะครับพอเวลาเขาภาพจับแล้วก็ต้องเงียบฟังผู้บรรยายก่อนว่าเป็นใครถ้าเราไม่รู้จัก
0: บางทีฟังไม่ทัน
1: ก้มไม่ทัน
0: ก้มหน้าอะไรอยู่นะครับบางคนเห็นแล้วเราจำได้เราก็จัดให้ไปเลยนะครับโกงกันหรือเปล่านะฮะคิดว่าจังหวะของซาร่ามันควรจะฟาวไหมคะตอนเกี่ยวขานะครับ
1: ผมว่าเบาไปหน่อยคิดเหมือนพี่เอกแหละผมว่ามันโดนตัวจริงแต่ว่าทุกๆการโดนมันก็ไม่ต้องเป็นลูกฟาวก็ได้ไง
0: คุณชัยรัตน์บอกอียิปต์ไม่ละเอียดเองนะครับพอไม่ได้ฟาวก็เสียสมาธิกันไปหมดทำให้เสียประตูที่3เกมระดับโลกสมาธิต้องนิ่งกรรมการจะเป่าอย่างไรคู่ต่อสู้จะเล่นอย่างไรก็ต้องมีสมาธินะครับสมาธิอียิปต์เนี่ยก็คือผมว่ามันโดนเพรสโดนบีบโดนกดโดนบุกเรื่อยๆมันก็

0: เรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีสมาธิเป๊ะทุกวินาที
1: แล้วยิ่งคุณเล่นกับแชมป์โลกด้วยเล่นกับลีโอเนลเมสซี่ด้วย
0: ไม่เพราะทีมระดับเนี้ยคุณหนูสิ่งที่มันแตกต่างจากทีมระดับธรรมดาอย่าพูดถึงอาร์เจนเนี่ย
1: ครับ
0: คือเรื่องของความเชื่อผมเชื่อว่าถ้าเป็นทีมอื่นๆน่ะอาจจะโดน 2-0 แล้วท้ายๆยังไม่ได้เนี่ยถอดใจไปแล้ว
1: แต่ด้วยประสบการณ์เวลาเขาผ่านเกมแบบนี้เขาเคยทำได้แล้วอ่ะ
0: พวกเขามีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจที่เอ้ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้บุกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยลิซันโดอะไรเอ่ยลิซันโดโดนมีผลต่อการเสียประตูอันนี้เขาคงหมายถึงเรื่องของจังหวะที่ลิซันโดมาร์ติเนสโดนทำฟาวล์
1: ครับคือหลังๆเขาขึ้นมาเติมเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะมากนะครับลิซันโดเนี่ยก็เป็นอีกแผนหนึ่งของอาร์เจนตินาด้วยนะครับไอจังหวะประตูที่อียิปต์โดนยึดคืนนะครับพี่เอก
0: ครับ
1: ที่ฮัสซันเลี้ยงไว้สุดๆเลยแล้วให้นะครับซาร่าจ่ายให้ซิโก้ยิงเนี่ยเจมี่คาราเกอร์นะครับ
0: ว่าไง
1: ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่าประตูเนี่ยที่อียิปต์ถูกยกเลิกไปโดย VR เนี่ยนะครับเขาบอกผมเนี่ยมั่นใจเลยนะบอกคุณได้เลยนะถ้ามันเป็นกับทีมอื่นนะได้ประตูไปแล้วจะมีคาราเกอร์บอกแบบนี
0: ้บอกว่าอาเจนได้สิทธิพิเศษเงี้ย
1: อะไรประมาณนี้เขาบอกถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่อาเจนเนี่ยมันไม่โดนยึดหรอกได้ประตูไปแล้วนะครับแล้วถ้าอีกการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิก้าหรือว่าการโชว์เซเรียอาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นประตูหลังจากตรวจสอบ VR แล้วก็ตามนะครับบอกว่ามันไม่สอดคล้องเลยกับการตัดสินในทัวร์นาเมนต์อื่นๆหรือแม้กระทั่งความเปรียบเทียบกับเกมลีกที่มันเกิดขึ้นในการเล่นในลักษณะจังหวะแบบนี
0: ้แต่ผมก็รู้สึกว่าฟุตบอลครั้งนี้มัน
1: ม
0: าตรฐานการทำฟาวมันเบามากมันเหมือนกับแค่สัมผัสโดนด
1: ้
0: วยความหนักประมาณนึงนะ
1: ใช่
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับผิวมากเนี้ยเขาให้ฟาวแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: มันก็เนาะเทคโนโลยีมันเยอะครับ
0: ครับคุณดวงใจเลมอนบอกว่าหนูจ่ายตังดูบอลโลกที่เมกาเพราะเปิดเจอพี่สองคนภาคหนูปิดทีวีเลยฮะฟังวิทยุแทน
1: ขนาดนั้นเลย
0: ขนาดนั้นเลยนะฮะรูปเกมอาเจนควรได้ไปต่อครับเหมาะสมแล้วนะครับคุณอูอัครเทพเมื่อก่อนอยู่คลื่นจุดใช่ไหม997
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองคือเลย
1: ก็97ไม่เคยเคยแต่96ครับ
0: ครับสงสารบางซาร่านะครับแล้วก็บอกว่าเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแชมป์คืออาเจนครับอ๋อเขาก็จะโยงไปว่าปี86
1: ครับ
0: เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์อาเจนแต่ปี70เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์บราซิลก็ไปแล้วนะ
1: ครับ ตกรอบไปแล้ว
0: อาเจนสุดยอดจริงๆหวานเจี๊ยบเลยฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเร็วไปครับอาจจะร่วงได้เช่นกันเอาจริงนะอียิปต์วันนี้ว่าดีแล้วเนี่ย
1: โมร็อกโก
0: ดีแปดดีสัก80นาทีโมร็อกโกดีกว่านี
1: ้โมร็อกโกเนียนเลยทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าเขาทีมเวิร์กดีพละกำลังดีการเล่นโดยที่แบบบางทีไม่ต้องหวังพึ่งสตาร์ช่วยกันเล่นดีมาก
0: ผู้เล่นที่มีคลาสก็เยอะกว่านะครับ
1: อยู่ในลีกชั้นนำ
0: ใช่ผ่านประสบการณ์ในระดับสูงๆมาก็เยอะกว่านะคร
1: ับ
0: โมร็อกโกแต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยผมว่าเขาเป็นเขามีพละกำลังแล้วก็ไม่ได้เล่นเขาเรียกไม่ได้พึ่งพาสตาร์คนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเขารอบทิศรอบทางอ่ะ
1: คือเขามีตัวเลือกเกมรู้เขามี5คนอ่ะ
0: ตัวเลือกมันเยอะ
1: แล้วแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าสามารถแบกทีมได้ถ้าวันนั้นเนี่ยฟอร์มกันเล่นถึงจุดที่มันจะขึ้นมานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางเกมเนี่ยบาโคล่าก็ขึ้นมาดูเอก็หวังพึ่งพาได้นะครับคือถ้าจะสู้กับฝรั่งเศสได้สมน้ำสมเนื้อเนี่ยอาจจะต้องเล่นเหมือนปารากวัย
0: เวลาทดให้อียิปต์เยอะอยู่ครับเกินไปเยอะผมก็ว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเขาทดบวกให้4นาทีแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนที่ทดนะทด7ปั๊บมาบวกช่วงยิงประตูด้วยดีใจด้วยอะไรด้วยไปฮะก็ให้ไปอีก4นาทีเลยนะครับติงซาร่าเลิกด่ากรรมการได้แล้วครับฟีฟ่าประกาศให้แข่งใหม่ตอนสิ้นเดือนรอบ8ทีมถ่ายฟรีทุกคู่ใช่ไหม
1: 8ทีมเหรอผมดูในเว็บของแอปฟีฟ่าเนี่ยมันมีให้ดูได้นะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยมีทางช่องโมโน

0: รีนะครับโมโนสปอร์ตของเขา
1: แต่คงไม่ได้ทุกคู่หรอกมั้ง
0: สเปนเบลเยียมก็ใช่นอร์เวย์อังกฤษนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอ้คู่เนี่ยที่เพิ่งจะมาเจอกันนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นรอบไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะผมนับก่อนอ่ะอีกคู่นึงเนี่ยก็มีครับไอ้คู่ที่อาร์เจนตินาเข้าไปเนี่ยก็เหมือนจะมีคู่เดียวก็คืออังกฤษที่จะไม่มีถ่ายทางฟรีทีวีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าในเว็บไซต์ของฟีฟ่าเนี่ยเขาขึ้นรายละเอียดว่าคู่ไหนในรอบต่อไปเนี่ยถ่ายทางฟรีทีวีขึ้นให้หมดแล้วนะครับอย่างรอบรองชนะเลิศเองก็ถ่าย2คู่รอบชิงที่3ถ่ายหมดครับก็หลังจากนี้ไม่ต้องไปก็เหมือนรอบ8ทีมยกเว้นคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ครับที่ไม่มีคู่เดียวนะครับ
1: ทักไม่ได้เลยนะผมโพสเฟซบุ๊กทักว่าเมสซี่แกจะบายบายหรอ
0: ครับ
1: โพสปุ๊บ
0: มาแล้ว
1: ตีไข่แตกคืนเลย
0: หรือว่าแฟนเขามาคอมเมนต์พี
1: ่ไม่โพสปุ๊บมาทันทีเลยทักไม่ได้เลยเจิมไม่ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าอียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้นะครับเอาตรงๆคือพวกเราเนี่ย
0: ก็ไม่คิด
1: หมายถึงว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยาย
0: ครับ
1: นะฮะคนภาคหรือกูรูอินฟูต่างๆเนี่ย
0: โอ้
1: ก่อนหน้านี้มีสักกี่คนที่จะได้ดูอียิปต์เล่นใกล้ชิดแบบทุกนัดหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ผมเคยนัดหนึ่งไอ้นัดที่เล่นกับเบลเยียม
1: ไม่ใช่หมายถึงก่อนบอลโลก
0: ก่อนบอลโลกไม่มีใครดูหรอก
1: ถูกไหม
0: นักเตะด้วยใครจะไปดูทีมในลีกอียิปต์พี่
1: ใครจะไปประเมิน
0: ไม่รู้จัก
1: ประเมินศักยภาพนักทีมชาติของพวกเขาได้โดยละเอียด
0: ใช
1: ่ไหมมันไม่ค่อยมีหรอกคนก็ไม่ได้มองค่าอะอย่างไม่ได้มองส่วนอย่างคลิปบวชอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณคลิปบวช
0: ยิงไม่เลย
1: ถูกปะไม่มีใครที่จะได้หรือจะมีใครแบบถ้าลงดีเทลจริงเนาะไปหาไฮไลท์ดูอยากดูอ่ะมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผ่านรอบสุดท้ายมาได้ว้า
0: โอ้โหอย่างนั้นต้องสุดๆจริงๆนะ
1: อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกที่ทำงานด้านนี้แล้วก็ไปเก็บข้อมูลเอามาใช้เอามาใช้คุยเอามาใช้พูดเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยมีเล่นอยู่ในยุโรปเนี่ย5คนเองนะครับอียิปต์นะ
1: ครับชุดนี้นะ
0: ชุดนี้นะเอาแบบทีมที่เราจะสามารถบางคนอยู่ในยุโรปแต่ก็เป็นทีมที่เราไม่ดูอ่ะพี่อย่างคุณจะไปดูบาร์เซโลนาสำรองเล่นเหรอหรือแม้กระทั่งคุณจะไปนั่งดูน็อตเยลันเล่นหรือโอเบโดเล่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับก็มีโมซาร่าเนี่ยแหละที่เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหรือก็แม่งโอมามามูสที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรามีโอกาสเห็นฟอร์มเงินเต็มๆนะครับ เพราะว่าถ้านับตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังมิดฟิลด์เนี่ยส่วนใหญ่เล่นในประเทศตัวเองกับเล่นในตะวันออกกลางหมดเลยนะ
1: คืออียิปต์เนี่ยเคยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ รวมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4เองนะคุณอู
0: ใช่
1: ยุคแรกอะยุคแรกที่ผมเห็นอียิปต์เล่นฟุตบอลโลกเนี่ยใน World Cup 90
0: ครับ
1: อียิปต์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ฮอลแลนด
0: ์ก็คอสซัมฮัสซันนี่แหละ
1: ยุค
0: เขาเนี่ย
1: ยุคคอสซัมฮัสซันนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอียิปต์เคยเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี1934นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นบอลโลกครั้งที่2นะครับ
0: ครับ
1: ก็เล่นเกมเดียวแล้วก็แพ้นะครั้งนั้นนี่ฟุตบอลโลกเลยไม่ได้เตะเยอะรอบแบ่งกลุ่มอะไรมากมายขนาดนี้เนาะเตะนัดเดียวแล้วก็แพ้
0: ครับ
1: แพ้ไป2-4นะครับสมัยก่อนนู่นนะครับก็จะ
0: ก็เดินทางลำบากด้วยแหละ
1: เดินทางลำบากนะครับส่วนในบอลโลก90เนี่ยถ้าผมย้อนไปดูอียิปต์ในยุคนั้นหน่อยนะครับอียิปต์ในยุคปี1990เนี่ยผมจำชื่อนักเตะของพวกเขาเนี่ยอียิปต์เนี่ยมีประตูเนี่ยถ้าเป็นโมเมดเอลดีเยียนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะตัวดังๆจะบอกว่าดังก็ไม่เชิงเนาะตัวที่พอจะมีชื่อเสียงให้หลายๆคนคุ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับอียิปต์เนี่ยครั้งนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมดูก่อนประตูเนี่ยเดี๋ยวนะ
0: ในยุคนั้นนี่มีอาเมดฮัสซันไหมครับจะมีฮอตซัมฮัสซันกับอาเมดฮัสซัน
1: อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไอแลนด์ผมย้อนประตูมีฮอตซัมฮัสซันอย่างที่คุณหนูบอกนะครับ
0: เขาเล่นบอลโลกหนเดียวกับอียิปต์ก็1990นี่แหละ
1: แล้วก็มีผู้รักษาประตูอาเมดโชเบนะครับ
0: ครับ
1: โมเมดเอเดียนะก็น่าจะมาหลังจากยุคนี้นะผมขออภัยที่เขาไม่ได้ติดไปบนโลกครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับมีโอ้โหอาเมดแรมซี่มีโอ้โห
0: ช่วงนั้นก็เราก็คงไม่รู้จักกันนะพี่นะ
1: ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะครับ
0: ก็ครั้งนี้มาได้รอบ16ทีมก็นะครับมาไกลสุดๆแล้วผมว่าเส้นทางเขาเจออาร์เจนตินามันก็ถูกมองว่าคงจะดะมาได้ประมาณเท่านี้แหละแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีกับอาร์เจนตินาได้ถึงขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากน้องบอลบอกมาอ๋อที่สู้กันสนุกแต่สุดท้ายทีมที่ดีกว่าก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับวันนี้มีคนจับผิดสังเกตอินฟานติโน่หลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีช็อตที่อียิปต์ได้ประตูเนี่ย
1: อ
0: ินฟานติโน่ก็จะรู้สึกแบบผิดหวัง
1: ครับ
0: แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบช็อกคือเราก็ช็อกเหมือนกันที่อียิปต์ยิงประตูได้คือเราอาจจะไม่ได้เชียร์อียิปต์นะฮะแต่รู้สึกว่าโอ้โหการที่อียิปต์ยิงอาร์เจนตินาได้เป็นอะไรที่แบบมันก็เกินคาดไปมากจริงๆนะครับ
1: อ่ะผมขออภัยนะโมเมดเอเดียเนี่ยเป็นประตูของซาอุดิอาระเบียนะขออภัยนะ
0: ครับ
1: ก็พาไปบอลโลกกับซาอุด้วยนะครับอ่ะมาดูในคู่ที่จะลงเตะค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้เนี่ยอีกคู่หนึ่งสวิตโคลอมเบียคุณอูไม่ไลน์อัพมาอย่างน่าจะมาแล้วสิ
0: ตีหนึ่งตอนนี้น่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อย
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เพราะว่า1:15แล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหมาเรียบร้อย
0: สวิตกับโคลอมเบียนะครับไลน์อัพคอนเฟิร์มนะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์มีเกรอโคเบิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังมีนะครับนิโคลัสเอลเวดี้กับโอเนลอาคันจีแบ็กเป็นริคาร์โดโรดิเกสขวาเป็นเดนิสซาคาเรียมิดฟิลด์ใช้กรานิตชาก้ากับเรโมฟลอยเลอร์ตัวรุกจะมีแดนเอนดอยนะครับฟาเบียนรีเดอร์แล้วก็นะครับจาชารีกองหน้าวันนี้ใช้บริวเอมโบโลนะครับวันนี้นี่ก็จัดตัวนะครับมีพวกที่หลุดไปเป็นตัวสำรองเนี่ยคือโอคาฟอร์นะครับที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่คือทีเด็ดเลยนะครับขณะที่โคลอมเบียนะครับโคลอมเบียมีนะครับวากาสเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวินซอนซานเชสกับลูคูมี่แบ็คขวาเป็นดาเนียลมุนยอสด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มาจอห์นอาริอัสแล้วก็นะครับกอนซาโลปูเอต้าแนวรุกเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของโคลอมเบียเลยครับหลุยดิอัสหลุยโซเรสและฮาเมสโรดิเกสนะครับข้างหน้านี้น่ากลัวจริงๆแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฮาเมสโรดิเกสก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะในทัวร์นาเมนต์หนนี้นะครับ
1: ครับเกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018เลยครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นญี่ปุ่นก็ขึ้นนำก่อน2-0
0: ใช
1: ่สุดท้ายมาโดนแซงฮะ 3-2 ประตูสุดท้ายที่เบลเยียมยิงแซงก็เป็นเนเซชัลลี่จากจังหวะโต้
0: ครับ
1: กันครับผมพยายามไปดูที่ X Twitter นะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้าง
0: โอ้นี่ย้อนกลับไปพูดถึงสวิตกับโคลอมเบียอีกนิดนึงครับพี่เอกเคยเจอกันในบอลโลก1994นะแล้วโคลอมเบียชนะสวิตไป2-0นะครับบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาครับ
1: น่าจะเป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแรกปะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เพราะว่า2เกมแรกผลงานไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เลยโดนเอนเดรสเอสโคบาร์โดน
0: กลับบ้านไปแล้วก็โดน
1: วันนั้นเกมแรกน่าจะแพ
0: ้ได้ดูจากเอนันกาวิเรียครับอีกคนนึงเป็นอาโรโลซาโน่นะครับวันนั้นชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 2-0 ปี1994แต่ว่าถ้าเจอกันแบบล่าสุดจริงๆของคู่นี้เนี่ยปี2007โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย2007 19ปีแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยโคลอมเบียก็เป็นฝ่ายชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3-1ครับแล้วก็มีถ้าย้อนกลับไปในยุค90อุ่นเครื่องก็เคยอุ่นเครื่องกันนัดหนึ่งปี1991ครั้งนั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายชนะไป3-2ครับ
1: ก็โคลอมเบียในปี94เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณอู่ไปบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆโคลอมเบียชุดนั้นเนี่ยถูกยกให้เป็นทีมเต็งทีมม้ามืดที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับ2เกมแรกออกสตาร์ทแพ้รวดนะอย่างที่บอกแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะฮะแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะได้โคลอมเบียได้จากอโดโฟวาเลนเซียนะครับ
0: ครับ
1: โรมาเนียเนี่ยฟอรินราดูโชยู2ลูกแล้วก็โจจี้ฮาจี้นะฮะอีก1ลูกนะครับโคลอมเบียมาผิดฟอร์มนัดที่2อีกไปแพ้อเมริกา 2-1 เจ้าภาพเกมนี้แหละครับอันเดรสเอสโคบาทำเข้าประตูตัวเองนะฮะให้อเมริกานำ 1-0
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีก1ประตูนะครับจากเออร์นีสจูดนะครับเออร์นีสจูดยิงให้อเมริกานำ 2-0 และโคลอมเบียมาตีไข่แตกได้จากอาร์โฟวาเลนเซียคนเดิมที่ยิงในเกมนัดแรกนะเป็นโคลอมเบียแพ้ 1-2 ตกรอบ
0: ครับ
1: นะครับก็มี0คะแนนทำในเกมนัดสุดท้ายมาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 2-0 ก็ไม่ทันละอย่างที่บอกนะครับมีแค่3คะแนน
0: ช้าไปแล้ว
1: รวยของกลุ่ม
0: ครับก็แต่ถ้าพูดถึงผลงานของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียในบอลโลกหนนี้เนี่ยผลงานเท่ากันเลยนะพี่เอกเพราะว่าตลอด4นัดที่ลงเล่นมาเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่ชนะ3เสมอ1คือเสมอแค่เกมแรกที่เจอกับกาตาร์หลังจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาได้โดยตลอดนะครับกับบอสเนียกับแคนาดาแล้วก็แอลจีเรียขณะที่โคลอมเบียครับชนะ3เสมอ1ไม่แพ้เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับชนะเสมอเท่ากันเลยเกมเดียวที่โคลอมเบียเสมอคือการไปเจอกับทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสนอกนั้นนัดอื่นๆที่โคลอมเบียเจอคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานดีอาคองโกแล้วก็กาน่าเนี่ยโคลอมเบียก็เก็บชัยชนะมาได้หมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาเสียประตูแค่เกมแรกที่เจอกับอุซเบกิสถานแค่ลูกเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเก็บคลีนชีทมาตลอด3แมตช์หลังสุดเลยครับสูสีมากคู่นี้นะครับสูสีมากๆอ่ะก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่ามีโอกาสที่โคลอมเบียนะมีโอกาสจะเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินาเพราะว่าถ้ามองถึงความสูสีในการเจอกันเนี่ยถ้าเอาให้มันแบบรู้ไส้รู้พุงกันเนี่ยมันต้องเจอทีมจากโซนเดียวกันพี่เอกทีมจากอเมริกาใต้เจอกันเองเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่แบบสู้กันสนุกในรอบลึกๆของฟุตบอลโลกนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนคู่เดียวเพราะว่าน่าจะมีสปอตกลางเบรกที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับ
0: ครับ
1: ขออนุญาตพักคู่เดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายแล้วนะครับมาสั้นๆครับมาเจอกัน
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: กเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับช่วงท้ายแล้วนะครับของช่วงเราเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะลาคุณผู้ฟังไปละ
5: ตีสองครับ
4: ครับผมอยากให้คุณอู๋อัปเดตรายชื่ออีกสักทีหนึ่งดีกว่าคู่โคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
5: เผื่อบางคนเพิ่งเปิดกันเข้ามานะครับแต่คู่นี้จะเตะตีสามนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาเข้ามาเนี่ยก็มีช่วงเวลานั่งคุยกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเกมจะเริ่มคิกออฟตอนตีสามมีคนสอบถามเข้ามาว่าคู่ของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยคู่นี้ทางฟรีทีวีไม่ได้มีถ่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นดูได้ทางโมโนแม็กซ์อย่างเดียวนะครับ
4: ครับผม
5: เอาวันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมีเกเกอร์โคเบิลนะครับยืนเฝ้าเสาเซนเตอร์ก็จะเป็นนะครับนิโก้เอลเวดีกับมานูเอลอาคันจีริคาร์โดโรดิเกสแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเดนิสซาคาเรียนะครับเรโมฟอยเลอร์ยืนมิดฟิลด์กับกรานิชชาก้าตัวรุกจะมีดานเอนดอยครับมีฟาเบียนรีเดอร์มีจาชารีแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ใช้บริวเอมโบโลนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ฝั่งของโคลอมเบียเนี่ยนะครับโคลอมเบียผู้สาวประตูเป็นวากาสนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวิสันซานเชสกับเจ้าฮวนลูคูมีดานิเอลมุนยอสแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มาจอห์นอาริอัสแล้วก็ปูเอต้าแนวรุกใช้หลุยดิอาสหลุยโซเรสแล้วก็ฮาเมสโรดิเกสนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมที่จะลงเล่นกันในเวลา3นาฬิกานะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่สื่อเขารายงานมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์คือการลงสนามไม่ได้ของแนวรุกคนสำคัญที่โชว์ผลงานได้ดีกับสวิตเซอร์แลนด์มาโดยตลอดนะครับจือเจ้าดาวรุ่งโยฮันมันซัมบี
4: ้ครับ
5: ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นดีมาโดยตลอดแล้วก็กลายเป็นตัวรุกที่อันตรายมากที่สุดคนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็เลยออกสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเลยเป็นหมายเลข14นะครับเจ้าอาดอนจาชารีเนี่ยจากเอซีมิลานที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวรุกหลังกองหน้าแทนมันซัมบี้ครับ
4: ครับผมเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
5: ครับ
4: เราสองคนต้องลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี
5: ้ครับ
4: เฮ้ยนี่จบยังเนี่ยคุณหนู
5: เหลืออีกนิดนึง
4: เหลืออีกนิดนึง
5: ไอ้อีกหน่อยน
4: ึ
5: งอ
4: ี
5: กหน่อยน
4: ึ
5: ง
4: อีกหน่อยนึง
5: เดี๋ยวอ่านข้อความอีกนิดนึงนะครับบอกว่าจะแข่งกี่โมงตีสามนะครับแข่งตีสามผมให้รอบรองเป็นสเปนเจอโมร็อกโกอาร์เจนเจอกับอังกฤษครับ
4: โอ
5: ้โหอย่างนี้ให้ฝรั่งเศสตกรอบเหรอเนี่ย
4: คุณให้ฝรั่งเศสตกรอบเหรอ
5: โอ้ทีมอื่นไม่ติดนะแต่ติดให้ฝรั่งเศสตกรอบเนี่ย เออนะครับบอกว่าดูคลิปแฟนประเทศบราซิลแพ้บอกว่าพังทีวีเกือบทุกบ้านเลยครับดีนะอาร์เจนติน่าไม่แพ้
4: เหรอ
5: เขาถึงขั้นพังกันเลยผมยังไม่เคยเห็นคลิปเลย
4: ไม่พังทีวีผมเห็นแต่ผมคิดว่าเป็น AI
5: เดี๋ยวนี้ต้องระวังบางทีมันทำหลอกกันได้
4: ผมคิดว่าเป็นคลิป AI เพราะว่าบางทีตอนแรกเนี่ยวะดูอยู่เนี่ยเห็นทีวีตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ที่วางแต่พอตอนทุบเนี่ยไอ้เคาน์เตอร์ที่วางมันหายไปอะไรอย่างเงี้ย
5: ต้องจับผิดต้องจับผิด
4: ต้องจับผิดผมก็ดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะดุอะไรขนาดทุบทีวีกันทุกบ้านหรือวะ
5: เยอะเกิน
4: เยอะเกิน
5: แค่บางบ้านเอาแบบบ้านที่มันพอจะมีกินเนี่ยอันนั้นไม่แน่จะทำได้
4: นะฮะ
5: แต่ว่าเห็นบทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่ที่เขาไปถามคาเซมิโร่นี่คือเขาว่าโห
4: เศร้าเศร้า
5: เศร้าเขาแบบพูดไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้แล้วก็เหมือนคำถามมันผมว่าคำถามมันจี้จุดด้วยแหละแบบคุณจะบอกอะไรเด็กๆที่บราซิลอะไรอย่างเงี้ยคุณตกรอบอ่ะคุณจะบอกเด็กๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเด็กๆในบราซิลยังไงอย่างเงี้ย
4: 24ปีแล้วนะ
5: เออ
4: โอ้โหตั้งแต่2002เนี่ย
5: มันนานมาก
4: มันนานคุณลองนับครั้งสุดท้าย
5: กับยอดทีมอ
4: ่ะ1อ่ะช่วงก่อนหน้านั้นน่ะ1970ใช่มั้ยบอลโลกครั้งสุดท้ายกับ1994การห่างรอบนั้น24ปีมันจบตรงนั้นนะ
5: ครับความยิ่งใหญ่อ่ะ
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขารอคอย24ปีครั้งนี
5: ้
4: มันต้องเป็นครั้งนี้
5: ต้องเป็นครั้งนี้แต่ครั้งนี้ดูดิ
4: เท่ากับว่าบราซิลไม่ได้แชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยเป็นการรอคอยแชมป์โลกที่นาน
5: นานกว่าเดิม
4: นานกว่าเดิม
5: กว่
4: าในรอบที่แล้ว
5: โอ้แล้วดูสภาพทีมดูแล้วน่าจะมีนานกว่าเดิมอีก
4: เพราะว่าบราซิลบอลโลกครั้งแรกเนี่ย1930ใช่ไหม
5: ครับ
4: 1930พวกเขาได้แชมป์โลกครั้งแรก1958
5: อืม
4: ครั้งแรกอ่ะเขารอ28ปี
5: 28
4: ก็คือเท่ากับบอลโลกครั้งหน้า
5: อืม
4: ถ้าบอลโลกครั้งหน้าบราซิลยังไม่ได
5: ้ครับ
4: ยังไม่ได้แชมป์โลกนะ
5: ก็
4: จะเป็นการรอคอยฟุตบอลโลกที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์บราซิลนะ
5: โหจ้ะ
4: ถูกมั้ย
5: เออ
4: บอลโลกครั้งแรก1930
5: 1958
4: มา1958คือรอคอย28
5: ปี
4: จาก1970บอลโลกครั้งสุดท้ายที่เม็กซิโกแล้วก็1994เท่ากับว่าพวกเขาที่อเมริการอคอยแชมป์โลกมา24ปี
5: อ๋อมันต้องรอคอยแบบ20กว่าขึ้น
4: 24ปี
5: อือ
4: ถูกไหมแล้วจากล่าสุด2002นะครับถ้า
5: 24
4: 2026ก็คือเราตอนนี้24ปีละ
5: อ๋อถ้าเป็นครั้งหน้าไม่ได้อีกก็เท่าเดิม28ปี
4: เท่าเดิม28
5: เหมือนครั้งแรกถ้าไม่ได้อีก
4: ไม่ก็เป็น28ไง
5: ก็28เนี่ย
4: มันเท่ากับว่ามันก็หนักมันจะเป็นถ้าไม่ได้อีกมันก็ต้องบวกไปอีก4แล้วไงคุณหนู
5: เออใช่มันก็จะเป็น30
4: เท่ากับตอนนี้บราซิลรอแชมป์โลก28แล้วนี
5: ่เออเพราะว่ายังไงมันต้องนับเผื่อในรอบสมัยหน้าไปด้วย
4: รอ28แล้ว
5: โอ
4: ้แล้วถ้าครั้งหน้าไม่ได้ก็คือจะเป็นการรอแชมป์โลกที่นาน
5: อย่าว่างั้นงี้นะถ้ายังเป็นชุดประมาณนี้อยู่นะนักเตะแบบนี้ไม่ได้หรอกยาก
4: คุณดูจังหวะที่เอ็นดิกหลุดไป
5: โอ้โหยิงไม่เข้า
4: คุณคิดดูถ้าสมมติเป็นโรนัลดินโญ่
5: เรียบร้อย
4: หรือโรนัลโดทำไมหลุดน่ะเป็นคาเรกาเป็นมุลเลอร์หลุดมันไม่เหลืออยู่แล้ว
5: อืมชุดนี้นี่ไว้ใจได้ไม่กี่คนเท่านั้น
4: โอเค
5: หมดเวลาพอดี
4: หมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
0: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่า
10: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
11: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่าย
10: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับสวัสดีจันเอกและคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมช่วงนี้เราก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะประมาณสัก
1: ชั่วโมงนึง
0: ชั่วโมงนึงก่อนที่ฟุตบอลจะคิกออฟกันในตอนตีสามนะครับ
1: ครับผม
0: เหลืออีกหนึ่งคู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียนะครับ
1: คู่แรกก็โอ้โหดราม่าสองดราม่าเดือดๆเหมือนกันเนาะมันนะการ
0: เป็นไบโพล่าเลยเนาะโอ้โหมีทุกอย่างในเกมนะครับทั้งอียิปต์นำก่
1: อ
0: นจุดโทษยิงไม่เข้าแทนที่จะได้ประตูอ้าวไปมาโดนเป็น2-0
1: ครับ
0: 2-2 3-2โอ้โหเดือดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของต้องบอกว่าฟุตบอลโลกของแท้แล้ว
1: มันพลิกไปพลิกมาม
0: ันมีทุกอย่างแล้วก็ทีมที่เข้ารอบมาแต่ละทีมตอนเนี้ยมันไม่มีทีมไหนง่ายแล้วนะ
1: ใช่
0: อาจจะมองว่าโอเคเหนือกว่าครับแต่โอ้โหพอเล่นกันไปมาเนาะเกือบแย่เหมือนกันแล้วก็โอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งนาทีบาปจริง
1: ๆก
0: ็แล้วเกือบทุกคู่เลยครับโอ้โหนาทีบาปเยอะมากนะครับ
1: เป็นแฟนอาร์เจนตินาหรือแฟนเมสซี่นี่คงมีเสียวเนาะ
0: ใช่ไม่ได้ครับ
1: สองลูกแล้วเวลามันก็แบบโอ้โหมันบีบแต่ต้องชมหัวจิตหัวใจของอาร์เจนนะ
0: อาร์เจนเวลาปูพรมในการบุกแล้วก็อะไรหลายอย่างมันไม่ค่อยเข้า

0: ทางอียิปต์ด้วยเน
1: า
0: ะอียิปต์เองไอตัวที่เจ็บก็ดันเป็นตัวที่ทำเกมอยู่แล้วเนาะอาชูเจ็บไปปุ๊บฮัสซันอีกโอ้โหเรียบร้อยอาวุธ2อาวุธหายไปนี่จบเลยนะครับ
1: แล้วก็โมเองก็ไม่ใช่ตัวแบกอะแต่ก็เล่นกับเพื่อนได้ดีเกินคาดสำหรับผมนะทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: แต่ผมว่าถ้าจงถึงตรงนี้นะผมว่าตอนนี้เนี่ยโมเป็นตัวแบกได้เลยนะแต่ตัวจบสกอร์ปีนี้มามูฟมันดันไม่เนาะมันไม่จี๊ดเท่าไหร่นะครับ
1: เทรเซเก้เองก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรอง
0: ใช่เทรเซเก้ช่วงหลังเลือดหลุดไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนิปหูพอมาเห็นสกอร์บอร์ดปุ๊บยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: วันนี้มีเล่นรอบคัดเลือกกันแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับที่เล่นรอบคัดเลือกไปด้วยนะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่จะจบไปแล้วคู่หนึ่งนะครับวาด้าแพ้ให้กับคูพีเอสไปแล้ว 0-2 นะครับส่วนท้ายเกมฟอร์เรน่านำแชมป์ล็อกโรเวอร์ที่เหลือ10คนอยู่ 2-0 นะโอ้โหแชมป์ล็อกนี่ถือว่าพลิกล็อกเนาะ
1: ครับผม
0: โบรัสบานยารูก้านะครับนำเลฟสกี้โซเฟียอยู่ 1-0แล้วก็เทรฟิออรี่นะครับเสมออยู่กับลาเน่อยู่ 0-0 นะครับทางด้านของคราสวิกนะครับนำบิสเซนอยู่ 1-0 นะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งจะเริ่มมาไวกิงเกอร์กับกียอนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็น UCL นะครับส่วนคอนเฟอเรนซ์นะครับจบแล้วคู่หนึ่งสตาร์เซนชนะทางด้านของราฟิโอริต้าไปแล้ว 1-0 นะครับคู่ที่เตะกันอยู่ตอนนี้ก็มีทางด้านของเอลบาซานี่นะครับนำบาเต้อยู่1ประตูต่อ0เข้าสู่นาทีที่56นะครับ
1: ครับผมก็เกมต่อไปนะครับจะเล่นกันตี3เป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายละ ก็โหมาถึงตรงนี้นี่ก็มันโค้งสุดท้ายแล้วนะพี่หูเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ละทีมที่หลุดมาผมว่าอ่ะโอเคมันก็มีทีมใหญ่ตกไปบ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่มันก็เป็นทีมเต็งจ๋าๆทั้งหมดเลยอ่ะ1 2 3 4ยังอยู่นะ
0: ถ้าเอาตามจริงนั้นจริงๆก็มีแค่บราซิลกับเยอรมันเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มีรายชื่อมาแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียทางฝั่งของสวิตนี่ก็โอ้โหมีข่าวไม่ดีฮะโยฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เกโกโคโบนะครับเป็นประตูแนวรับซากาเลียเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับเอเวดี้กับอาคันจีเป็นเซนเตอร์แบ็กซ้ายเป็นลิคาร์โดโรดิเกสนะครับคู่กลางจอมเก่าครับรีโมฟอยเลอร์กับกเนตชาก้า3ตัวรุกใช้ฟอร์เบนลีเดอร์นะครับกับแดนเอนดอยส่วนตัวกลางเป็นเจ้าอารอนยัตจาจารีนะครับ กับเอลโบโรนะครับเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหตามคาดเลยครับประตูเป็นวากัสแนวรับมูนยอร์ดเดวิสันซันเชสลูคูมี่โมฮิก้าครับ3กองกลางเจฟสันเลอร์มาปัวต้าแล้วก็อาลีอาสนะครับส่วน3ตัวรุกนะครับหลุยส์ซัวเรสนะครับฮาเมสแล้วก็ หลุยส์ดีอาร์นะครับ
1: ครับผม เป็นไงอาจารย์ดู ออกได้หมดนะ บอลค่อนข้างสูสีนะครับบอลค่อนข้างสูสีเป็นอีกคู่หนึ่งที่สูสีมากๆในรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะ ผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยก็จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับ ก็จะเล่นค่ำคืนนี้เล่นวันนี้ก็จะเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรส่วน8ทีมที่เข้ามาแล้วตรงนี้7ทีมก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: สเปนเจอเบลเยียมอังกฤษกับเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยจะรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านโคลอมเบีย
0: เหลือโควต้าเดียว
1: เหลือโควต้าเดียว
0: เหลือโควต้าเดียวนอกนั้นนี่ประกบคู่กันไปหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโอ้โหคู่นี้ก็สูสีเนาะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นบอลระบบโคลอมเบียก็มาดี
1: ใช่
0: เพราะอยู่ในสายโปรตุเกสแล้วก็ต้องยอมรับว่าจบด้วยการเป็นจ่าฝูงอ่ะ
1: มาเขาอยู่สายแข็งด้วย อ่ะก็เดี๋ยวตีสามค่อยว่ากันช่วงนี้นะครับก็พูดคุยกันนะครับทาง4689899
0: ครับ
1: โซเชียลเพจ Facebook YouTube นะครับใครที่รับชมอยู่ที่ไหนนะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ครับ
1: ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัดยางอยู่ขับรถอยู่พูดคุยกันได้หมด
0: ได้นะครับ
1: สบายๆจะคุยหลังเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใครรับชมอยู่จะเป็นแฟนบางโมจะเป็นแฟนเมสซี่อันนี้ก็โอเคแต่อินฟานติโน่ก็น่าจะขอรุ่นเมสซี่น่าจะดีกว่า
0: โอ้อินฟานติโน่บอกแหลมเลย เพราะว่าการเข้ารอบก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างอาร์เจนติน
1: า
0: พอมันเข้ารอบลึกๆกับเรื่องของ เรตติ้งเนาะ
1: ใช่

0: การติดตามมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วแล้วยิ่งมีโอ้โหเป็นคนตามเมสซี่กันเยอะด้วยเนาะแล้วเมสซี่ก็ต้องยอมรับครับว่าโอ้โหตอนนี้เป็นนำเป็นดาวซันโวก่อนละ
1: 8ลูก
0: 8ประตูนะครับ
1: น
0: ี
1: ่ครั้งเนี้ยจุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: จุดโทษที่สงสัย
1: จุดโทษพลาดไปแล้ว2เนี่ย
0: ต้องเปลี่ยนคนยิงนะมั้ง
1: โอ้โหเป็นกล้าก
0: ลายเป็นมันเคย
1: กล้า
0: สุดโทษเยอะที่สุดแล้วนะในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ก็อาจจะต้องเป็นซีเนียร์สุดอะ
0: ส่วนคนที่ยังหนักยังต่อเนื่องนะเมื่อกี้คุยกับเอกหลังใหม่อยู่นะคูเลนอัลวาเรซหนักจริงนะรายการนี
1: ้ก็
0: อัลวาเรซยิงประตูไม่ได้
1: ถึงว่านะแอดมาริดใครอยากซื้อก็มาซื้อเลยผมว่าซิโมนี่ก็อาจจะประเมินแล้วแหละว่ามันไม่ได้พีคแบบต่อเนื่องไง
0: ก็วันก่อนคุยกับสนบอกเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลเหมือนกันบอกเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมพอเห็นรายการนี้แล้วเพิ่มจาก150เป็นสัก200ไปไปนี่ดีกว่าไอ้เจ้าฮาลันดีกว่าเอ็มบัปเป้ก็ได
1: ้ขอเพิ่มเงินเอาเบอร์ใหญ่กว่านี้
0: ใช่ใช่เหอดูแล้วน่ากลัวกว่านะครับ
1: ผมส่วนคนที่ยังมีลุ้นดาวซันโวอยู่ครั้งนี้พี่หูมันเป็นแบบพวกเบอร์ใหญ่หมดเลยเนาะเออร์ลิงดองฮาลัน
0: ใช่
1: แฮร์รี่เคนคือ8ประตูเนี่ยเมสซี่อย่างที่พี่หูบอก7ประตูมีเอ็มบัปเป้กับทางด้านฮาลันนะ
0: 6
1: ประตูแฮร์รี่เคน
0: ไล่ไปเนี่ยโห6อันดับนะจันเอกคุณผู้ฟังไม่มีเบอร์เล็กเลย
1: ใช่
0: เบอร์1ตอนนี้8ประตูเป็นเมสซี
1: ่
0: เบอร์2ร่วมคือเอ็มบัปเป้กับฮาลันด์7ประตูเบอร์3เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ6ประตูส่วนไอ้เบอร์4ร่วมเนี่ยเดมเบเล่จูดเบลลิงแฮมโอยาซาบาวแล้วเจ้าไอ้กิโยเนสแล้วก็อิสมาเอลซากับบีซีอุสซึ่งพวกนี้ตกรอบไปแล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดตัดไปเนี่ยจนถึงโอลาซาบาวเนี่ยตัวโหดทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็
0: นะอยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
1: สมมติว่าถ้าพวกสเปนฝรั่งเศส
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนเข้าจนถึงรอบรองอ่ะพวกนี้มันจะได้เตะครบยันทุกแมตช
0: ์
1: เพราะว่ามีฟุตบอลโลกเนี่ยชิงอันดับ3ด้วยไงพี
0: ่
1: ดาวซันโวก็ยังได้ลุ้นอยู
0: ่ใช่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งฮาลันด์อ่ะผมว่าอังกฤษเจอโนเวย์มันก็ใช่ป่ะ
0: จะไปเล่นไปนะ
1: เ
0: พราะฮาลันด์ก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าไอ้เกมที่ผ่านมาเนี่ยขอไม่แค่มีโอกาสโอกาสมันอาจจะไม่เยอะนะแต่มันทำได้ไงนะ
1: กอง
0: หน
1: ้า
0: แบบนี้
1: แต่อย่าให้ผมมีโอกาส
0: ใช่แฮร์รี่เคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันไหนเล่นกันไม่ออกขอสัก2ดอกนะแฮร์รี่เคนยิงสัก2ประตูอะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็แบ่งผิดจนหลังแอนแหละ
0: ใช่
1: เคนจูดอย่างเงี้ย
0: ใช่เคนจูดเด็กเคนไล
1: ท์เด็กเคนไลท์อย่างเงี้ย
0: 3ตัว
1: ก็ผมว่ารอบ8ทีมเนี่ยซาก้าก็น่าจะเขาเรียกว่ามีพละกำลังมากขึ้น
0: น่าจะฟิตมากกว่านี้นะ
1: เพราะนัดล่าสุดอ่ะเขาเล่นแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกคือเปลี่ยนออกของซาก้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตัวออกเพราะว่าเจ็บมันเปลี่ยนเพราะว่าแท็กติกมันเหลือ10คน
0: ครับ
1: เขาก็เลือกถอดตอนหน้าบุกโยซาก้าออกไง
0: ก็ธรรมดาเขาเหลือ10คนจะถอดกองหน้าอย่างเฮลิเคนมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องรอมันก็ต้องเลือก
1: ไอ้ตัวใบแดงมันเป็นกองหลังไง
0: ครับ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สำคัญ
1: เป็นเรื่องปกติที่จะต้องถอดเกมรุกใครสักคน
0: เพราะถ้าแดงเป็นกลางอ่ะก็อาจจะไม่ต้องปรับ
1: ใช่
0: นะสมพอแดงเป็นหลังมันก็ต้องเลือกสักคนหนึ่งนะครับ
1: ครับผมอ่ะก็วันที่ลงเล่นของอังกฤษกับทางด้านนอร์เวย์เนี่ยเกมฟุตบอลโลกเดี๋ยวแข่งคืนนี้เสร็จพี่อู๋จะพักวันหนึ่ง
0: ครับ
1: มันพุธจะมี
0: พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะว่าง1วันนะครับ
1: จำได้ทีคือค่ำคืนวันพฤหัสเลยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็ตามนี้เลยเนาะฝรั่งเศสโมร็อกโกก็เตะจบไปตั้งแต่คู่แรกๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกวันที่9วันที่9เนี่ยมีสเปนกับทางด้านเบลเยียมด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าวันละคู่หรือว่าอาจจะวันละคู่ไหมกัน
0: ต้องดูโปรแกรมอีกที
1: เออหรือจะเป็นคืนวันนี้คู่นึงแล้วก็ข้ามไปอีกคืนนึงเป็นอีกวันนึง อะไรเงี้ยก็จะมีฝรั่งเศสโมร็อกโกนะครับสเปนเจอเบลเยียมนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็มีอาร์เจนตินาเนี่ยรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตก็ได้จะเป็นโคลอมเบียก็ได
0: ้ไอ้รอบประกบคู่มานะให้เลือกทีมนะมึนเลยนะ
1: มี
0: ที่บอกผมว่าพอเลือกโอเคอยู่นะฝรั่งไอ้สเปนกับเบลเยียมอ่ะ
1: ม
0: องว่าสเปนนี่โอเคนะโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนี่ไม่ง่ายนะ
1: ถ้าวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์เข้า ทีมจากยุโรปอ่ะจะ6
0: ครับ
1: ถ้าโคลอมเบียเข้าทีมจากโซนอเมริกาใต้จะเป็น2อ
0: า
1: ร์เจนตินาก็จะมีเพื่อนแต่ว่าจะต้องจัดกันเองแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าโอ้โหอียิปต์อาจจะเป็นทีมที่2 จากโซนแอฟริกานะที่จะเข้ารอบเพราะว่าตอนนั้นนำอยู่ 2-0 แล
2: ้
1: ว
2: ไม่เหลือแล้ว
1: เรียบร้อยเลยขนาดว่านำ 2-0 เหลืออีก20นาทีกับฟุตบอลโลกที่มันเป็นอาเจน
0: อ
1: ่ะเนาะมันก็ยังเหลืออ่ะมันก็ยังเหลืออยู่
0: อาเจนก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เขาเป็นเต็ง2เนาะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันที่โดน 2-0 แล้วปูพรมแบบเอาคืนให้ได้เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาจนได้ยังคุยกับอาจารย์เอกอยู่ว่าไอ้ตอน2อ่ะดูแล้วน่าจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิด 2-1 เมื่อไหร่ยังคุยกับอาจารย์เอกอยู่นะถ้าเกิดอาเจน 2-1 นะมีสิทธิ์กลับมาแพ้นะแล้วมันก็กลับมาได้จริงๆนะ
1: ทีมที่นํา2ลูกแล้วโดน 1-2 ถ้าเป็นทีมที่มีขนาดเล็กกว่
0: าเป๋ทุกทีมันเป๋
1: ทุกทีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะโอ้โหหลังๆเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยกลับมาแซงแหมไอเราก็นึกว่าสงสัยจะต้องต่อเวลาแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ว่ากันไป
1: คู่เรานี่เดี๋ยวมันจะต่อป่ะ
0: คู่เราก็ไม่แน่
1: ขอให้จบ90แต่ว่าเบื้องต้นอ่ะเรา2คนอ่ะอยู่จนถึง 5:00 น.แน
0: ่ๆครับ
1: ถึง5:00 น.แน่ๆ
0: แต่ถ้าเกิดมีต่อเวลาก็ลากยาว
1: ไปก็ลุยต่อ
0: ครับผม
1: ไม่งั้นก็เอาจนโทษเลยเหมือนวันนั้นอ่ะมันที่เยอรมันกับปารากวัยอ่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วไอ้2นัดหลังสุดที่มาภาคเนี่ยเอ็กซ์ไทม์ทั้ง2คู่นะพี
0: ่ใช่เซเนกัล
1: เซเนกัลแล้วก็เอ็กซ์ไทม์ก็เกือบจะจุดโทษนะ
0: ครับ
1: ก็มาโดนโบเยียมยิง 3-2 นะครับ
0: เราเข้ามาตอน
1: ตี 2
0: นะนี่บอกคุณบาประกันตัวได้ยังครับประกันได้แล้วประกันได้แล้วตอนนี้อยู่บ้านบอกดีอาจารย์อู๋คนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้เพื่อเงินแล้วก็การเมืองทุเรศมากครับจากคุณจอนคลองหกคงว่าอุตส่าห์จะชมนะว่าฟุตบอลโลกปีเนี้ยทำมาดีหมดแล้ว
1: ใช่
0: มาเสื่อมเสียกับไอเกมเนี้ยเนาะไอล่าสุดไอมาโลกันเนาะโอ้โหมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ผมว่าฟีฟ่าไม่น่าทำเนาะ
1: โคติโน่เหมือน
0: เสียเลยทั้งเสียเลย
1: เสียเหมือนโดนหลอก
0: เสียแบบเสีย
1: จริงอเมริกาพร้อมมากๆอ่ะทั้งเรื่องสนามอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกประชาชนของเขานะกระแสต่อต้าน
0: การจัดการอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะ
1: ฟุตบอลล้วนเนี่ยโอ้โหสนามพี่ค่าเฉลี่ยเกมนึงระดับแบบโดยรวมนะ60,000ประมาณ65,000เยอะมากนะพี่
0: ผมว่ามาเสียไอ้เนี่ยไอ้2เกมเนี่ย2เกมหลังเนี่ยไอ้เจ้าอะไรชมดอฟไอ้การอูดเบย์เนี่ยแหละแล้วก็มาต่อด้วยไอ้ใบแดงของมาโลกันเนี่ยแหละโอ้โหอันเนี้ย
1: ผู้ตัดสินอูสเบย์ที่ตัดสินเกมปารากวัยกับฝรั่งเศสอ่ะ
0: เป็นการเป็นประเด็นของโลกเลยนะโอ้ให้ได้พูดคุยกันแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยจะเป็นการจัดฟุตบอลโลกที่มันดูสวยงามนะ
1: ใช่
0: กรรมการอย่างไรพวกโอลิเวอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่พลาดด้วยนะ
1: ไอ้คนขอก็มึนไอ้คนให้ก
0: ็ไอ้คนให้ก็มึนไปด้วย
1: เผื่อจะเลียด้วยทำนะ
0: ครับ
1: ก็ไปคอยตามเขาเฉยเลยผมว่าระดับประธานนะผู้ดีอ่ะไม่ควรจะมาผมใช้คำว่าแทรกแซงนะพี่
0: เสียทั้งคู่นะ
1: เสียทั้งคู่
0: กลายไปทั้งทำทั้งอินฟานติโน่เนอะเสียทั้งคู่เลย
1: มีที่ไหนโทษใบแดง มีเขาเรียกว่ารอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ย
0: ยกเลิกดีกว่า
1: ใช่
0: ไหมมองว่าเอ้ยมันไม่ควรใบแดงแล้วยกเลิกไปอันนี้กลายเป็นว่าใบแดงเหมือนเดิมแหละแต่ว่าใจปีหน้า
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปบอกมีใครไปเยี่ยมพี่วาบ้างหรือยังครับจากเอฟซีเจ๋งจัดวาวเขาอยู่บ้านแกไม่ต้องไปเยี่ยม
1: กลับมาแล้ว
0: นะมาทาง YouTube บ้างเนาะคุณที่ว่าเอิ่มทานทองบอกว่าวันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์จะชนะด้วยสกอร์1แล้วก็โคลอมเบีย0ครับอาจจะชนะต่อเวลาพิเศษก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณที่ว่าทักทายพี่ทั้ง2คนก็มีโอกาสเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์นะเพราะโยฮันโมซัมบีเจ็บนะช่วงหลังกำลังมาแรงแล้วกลายเป็นปีนี้กลางไม่มีแต่พวกปีกเยอะนะครับก็ต้องเอาไอ้เจ้าโอ้โหอาชารีเนี่ยยาชารีนี่โอ้โหมันกับทีมชาติต้องบอกว่าโอ้โหมันประสบการณ์ไม่เยอะนะไอเด็กจากมิลานเนี่ยโอ้โห
1: นี่ยังดีที
0: ่ไอลูเบนวากัสก็มีข่าวว่าเจ็บแล้ววันนี้มีชื่อสำรองไม่รู้ลงเล่นไหวไหมนะ
1: ยังดีที่คู่กลางมันยังเก่านะฟอยเลอร์กับชาก้านะก็น่ะลองลุ้นจอมเก่าแล้วก็รวมไปถึงบิลเอมโบโรนั่นแหละ
0: จากคู่นี้ผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกตะกี้นะเป็นบอล3หน้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ผมว่าใกล้เคียงกันมากเนาะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียดูยากจะไปต่อเวลาก็เกิดขึ้นได้สวิตหรือโคลอมเบียอาจจะชนะในเวลาเลยก็ได้ดูยากมาก
1: จะเป็นจังหวะฟุตบอลใครสักเปรี้ยงนึงจบ90นาทีก็ได้
0: ใช่ครับ
1: บอลคู่นี้มันไม่ห่างนะครับเพราะว่าโคลอมเบียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วที่2022กาตาร์ไม่ได้ไปนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยชอบรอบน็อกเอาท์ไม่ค่อยไปได้ไกลถึงเท่าไหร่อ่ะ
0: จะเห็นว่ายิงกันเยอะไหม คู่นี้จะมีแบบเกมเปิดมาแล้ว 3-2 อะไรแบบคู่แรกเงี้ย
1: ก็ถ้าอิงจากเกมเมื่อสักครู่นี้ผมว่าน่าจะยิงเยอะคู่นี
0: ้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ
1: ก็อย่างน้อยโคลอมเบียเนี่ยในภาพทางโมโนแม็กซ์ขึ้นมาพอไปเห็นแต่เนี่ยมุนยอดอ่ะ2ประตูแล้วนะครั้งเนี้ยแบ็กจอมลุยนะ
0: อันนี้คุณอะไรคุณวานคาเลมเหรอครับพี่โดไปแล้วจันวาไปแล้วนึกเว็บเมสซี่จะไปด้วยอีกโอ้โหแต่เมสซี่ยังเหนียวอยู่นะ
1: ยัง
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับอาจารย์เอกฮิฮิอาจารย์พี่เฟ้งอูใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคอรี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกคู่เมื่อกี้นะพลิกนรกโอ้โหหรือว่ายกล้อเลยครับแต่ว่าโอ้โหคู่แรกต้องบอกว่าไบโพล่ามากนะ
1: ก
0: ็ใครเป็นแฟน2ทีมเนาะ
1: แต่ก่อนแข่งคนคาดการณ์ว่าอาเจนจะเข้านั่นแหละแต่เพียงก็มันมาโดน 2-0 ก่อนไง
0: ใช่นะครับ
1: แล้วก็พลิกกลับมาได้นะครับ
0: อันนี้คุณเคอรี่บอกขอบอลลีกที่สำคัญแบบ2คู่เหรอคู่ไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคุณกิตติบอกพี่วาวเกมเหรอครับครับผมแล้วก็คุณอะไรอ่ะโอ้โหคุณเอลิกคิวเหรอครับพวกเราจะคิดพิถึงพี่อูตลอดไปครับอูเล็กหรือเปล่านะอูใหญ่ยังอยู่
1: ดิอูเล็กก็กลับบ้านแล้วตอนเนี้ย
0: คุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่าผมชาร์จแบตหูฟังรอฟังจันอูพักเลยครับเดี๋ยวว่ากันเนาะคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกจังหวัดนี้แหละอาจารย์อูได้เสียบแทนวอซิชูแน่นอน55นะครับตอนนี้เสียบหมดนะครับเขาบอก FC จากแคนาดาครับจันอูจันเอก
1: สวัสดีด้วยนะครับ
0: คุณน่าจะเป็นคุณถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณอะไรอูการเหรอครับอยู่ในเต็ดเลยครับพี่วาเป็นไงบ้านครับจานกลับบ้านได้ยังขอให้แกผ่านไปได้เลยอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่นะครับ
1: ว่าจะว่าอยู่บ้านละ
0: เขาบอกว่าพี่อูน่าจะได้ไปพระราม6ครับดูทรงพระราม6ไปทำอะไรอ่ะ
1: ก็ตึกทูว่าพระราม6
0: อ่ะเขาอยู่แถว
1: ไม่รู้ว่าทูอยู่แถวพระราม6ด้วย
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
1: รู้แต่ว่าเราอยู่พระราม9อ่ะ
0: ครับผมชอบท่องแถวพระราม9มากกว่าเพราะเราเผาพระราม9นี่ย่านบันเทิง
1: ผมรู้จักพระราม9พระราม7ไปบ่อยพระราม6ไม่ค่อยได้ไป
0: ครับผมแล้วก็คุณสุนทรมีบอกมาว่าเบอร์7ของใครเอ่ย
1: เบอร์7โคลอมเบียเบอร์7โคลอมเบียก็ลุยดีอาร์ต
0: หรือว่าคู่ที่แล้วไม่แน่ใจนะข้อความมันมาแค่นี้เนาะคุณจารันบอกฟุตบอลโลกปีนี้สุดยอดแห่งความมันครับสุดยอดแห่งความตื่นเต้นของกองเชียร์ครับแต่วันนี้อาร์เจนตินาหวานเจี๊ยบครับก็ถือว่าผมว่าปีนี้มันตรงที่มันมายิงกันท้ายเกมเนาะแล้วก็ปีนี้มันพลิกกันเยอะมากเนาะ
1: ใช่
0: นำ 2-0 กลับมาแพ้อย่างเงี้ย
1: แล้วบอลทีมเล็กๆที่คิดว่าแบบจะมาสู้ไม่ได้ก็
0: ใช่ใช่ใช่
1: เกมที่แบบสู้ได้จนเป็นแบบเป็นสตอรี่อย่างคิดเบิร์ดเนี่ยคนไปรอต้อนรับแบบหูเยอะนะ
0: ใช่ใช่ใช่ปีนี้ทุกหู
1: เป็นคือกลับไปเป็นฮีโร่เลยอ่ะ
0: โอ้โหหล่อ
1: เคเบิร์ดอ่ะ
0: ผมว่าสบายผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ย้ายทีมอ่ะนะน่าจะได้มีทีมใหญ่อย่างไอ้โวชินยาก็เห็นไหมไปอินเตอร์มิมี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าคู่ชิง UCL แมนยูบาเยนกับลิเวอร์พูลมิลานอันไหนตื่นเต้นกว่ากันผมถ้าใจผมนะผมเลือกคู่ลิเวอร์กับมิลานนะ
1: แล้วด้วยความชอบคือ
0: ไอ้ที่ตุรกีป่ะปีนั้นนะ
1: ที่อิสตันบูลอ
0: ่
1: ะ
0: อิสตันบูลใช่ไห
1: มแต่ปี99ก็สุดนะอาจารย์จะแพ้อยู่แล้วอ่ะช
0: อ
1: นี่แฮมโซชาผมว่ามันเป็นแมตช์ของความทรงจำของทั้งสองทีมอ่ะเนาะแล้วด้วยความชอบ
0: พลิกนรกทั้งคู่
1: พลิกนรกทั้งคู
0: ่พลิกนรกทั้งคู
1: ่แล้วก่อนแข่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นแมนยูกับไบเยิร์นใครเป็นต่ออ่ะพี
0: ่
1: แมนยูอ่ะ
0: น่าจะ
1: สูสีนะ
0: สูสี
1: ใกล้เคียง
0: แต่ลิเวอร์กับมิลานตอนนั้น
1: มิลานดีกว่า
0: เป็นมิลานเออมิลานน่าจะดูดีกว่าเน
1: ี่ยอันเช่นี่แหละคุมอ่ะ
0: แต่ตอนนั้นก็บิ๊กกับโลกจริง
1: ใ
0: ช่ยุคไอ้เชฟเชนโก้ป่ะ
1: เชฟเชนโก
0: ้
1: เคสโป
0: ครับ
1: กาก้ายุคนั้นเลย
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับจานอูพี่เอกฟังพี่อูตั้งแต่ช่วงหัวค่ำได้พักผ่อนบ้างยังครับก็มีฟุบไปตะเกียนอนไปตะกี้อยู่นะครับ
1: นี่อูใหญ่ยังไม่ได้กลับบ้านนะ
0: ครับ
1: แต่ช่วงเย็นนะ
0: ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวคงก็ว่ากันไปตามรูปคดีเนาะ
1: ครับผม
0: คุณนิรันดร์รัตน์บอก ลูกสวนกับอาเจนเป็นแบบนี้ตลอดไหมครับแต่อาเจนเองก็ต้องยอมรับนะว่าคือตัวผู้เล่นหลายคนมันเหนือกว่าอียิปต์วันนี้จริงแต่วันนี้อียิปต์เองก็ต้องยอมรับว่าบรรดาแนวรุก

0: แล้วซาร่ากับบทบาทแบบเนี้ย
1: ปาร์ตี้ฟาตูฮานี่เน
0: ี่ยโอ้ไอ้พวกนี้ดีหมดเลย
1: ประตูนี่ยังเซฟ
0: ซึ่ง
1: เซฟเมสซ
0: ี่เลยคู่กลางเขาว่าไอ้ราชินกับไอ้เจ้าอัตเตียโอ้โหเล่นดีมากเลย
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: ผมว่าซาร่าอาจจะปรับบทบาทมาเป็นหมายเลขสิบแบบนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่มัน
0: เนาะปีหน้าผมว่า
1: เล่นริมเส้นไม่ไหว
0: ผมว่าเออใช่เป็นปีกมันไม่สามารถกระชากได้แล้วเนาะ
1: หรือไม่ก็ต้องให้มามูสไปยืนริมเส้นหาหน้าเป้าดีๆสักตัว
0: อืม
1: ใช่ไหมพวกขวาบางทีมซิโก้มันเล่นอยู่แล้วไง
0: อืม
1: ซาร่า
0: โอ้แต่มันยืนไปเล่นริมเส้นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าซ้ายขวาไอ้เจ้าอาชูอีกอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมอืมเดี๋ยวมามูสก็คงต้องไปหน้าเป้าไปแต่ว่าก็อาจจะช่วงหลังฟอร์มตกไปเนาะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมันฟอร์มดูฟอร์มตกเนาะคุณนันทพงศ์บอกโปเชติโน่ไม่จำเป็นต้องไขก๊อกครับก็คงต้องรอดูต่อไปนะแต่จริงผมว่าถ้าจะปรับก็คงไม่ต้องอะเนาะเพราะว่าจะว่าไปมันก็แค่นัดสุดท้ายที่เล่นไม่ดีอยู่นัดเดียวเอง
1: ก็ยังโอเคอยู
0: ่
1: อเมริกา
0: เพราะวันนั้นเนี่ยโอ้โหเล่นกันแย่ทุกคนเลยเนาะคุณทิวานี่บอกว่าในวันพรุ่งนี้ต้องพูดคุยเรื่องปรากฏการณ์อาร์เจนตินาชนะอียิปต์แน่นอนเลยครับแต่วันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ชนะโคลอมเบียวันนี้ผมก็เชียร์สวิตนะผมก็ชอบสวิตนะ
1: ผมก็ชอบสวิตเพราะว่าเห็นสวิตเล่นแล้วอ่ะเอ้ยมันดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: มันดีขึ้นเรื่อย
0: ๆครับคุณโรเบโต้บอกขอเรื่องจันเบาหน่อยอันนี้ก็ขอยกไปละกัน
1: ก็ตามข่าวได้เลยครับโซเชียลก็มีอยู่นะครับ
0: เพราะเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเนาะคุณชูสุพงศ์เลยครับชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแถวรามกำแพงชัดเจนดีจากคุณลุงแมนยู
1: สวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
0: ก็ขอบคุณด้วย
1: สัปดาห์ที่แล้วผมกับพี่อู๋เพิ่งไปเยือนหลังรามอยู่
0: ใช่ไปตะเวนหลังรามโอ้โหปิดกันเรียบเลย
1: ไม่ต่างไม่มีนู่นนะไปกินข้าวหน้าเอแบกอ่ะ
0: เหลือจะเชื่อเนาะ
1: ร้านข้าวมันไก่ข้าวแดงกว่าหมูสเต๊ะ
0: แล้ววันนั้นผมมันนัดกันปิดร้านก็ไม่รู้โอ้
1: วันนี้ไงวันเลือกตั้งผู้ว่างานจำได้
0: จะไปหมูกระทะก็ปิด
1: ร้าน
0: ตามสั่งก็ปิด
1: สุดท้าย
0: จะเอาไปเล่นปลาเผาก็ปิดนะครับ
1: หมูสเต๊ะจบเลย
0: ครับ
1: หน้าเอแบกนะฮะวันนั้นน่ะ
0: อันนี้เสียงทั้งสองคนโอเคนะแต่ถ้าหน้าตานะคุณลุงแมนยูผมดีกว่าฉันเอกอยู่พอสมควรหลายช่วงอยู
1: ่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร
0: ่ครับผมคุณสลายุทธบอกสวิตชนะ 3-1 คุณอาทรบอกโอเอ็นเกมยัง
1: ยังอยู่สิ
0: คุณแก๊ปหรือเปล่านะแก๊ปวันคิดเห็นยังไงกับลูกที่ซาร่าโดนเกี่ยวขาผมว่าควรเช็ค
1: ผมเห็นด้วยนะไอ้มันคือประตูที่อาร์เจนตินา
0: คิ
1: ด มันมีช็อตเปรียบเทียบพี่อู๋ไอ้ที่ผมให้พี่อู๋ดูอ่ะไอ้ลูก 2-0 ของอียิปต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อ่ะ
0: กำลังนึกอยู่นึกช็อตอยู
1: ่ลิซันโดไปโดนดึงเสื้อไงก็เลยยึดคืนให้เป็นอียิปต์นำแค่ลูกเดียวมันคือจังหวะต่อเนื่อง
0: นึกออกละ
1: แล้วจังหวะที
0: ่ผมไปห้องน้ำพอดีแล้วกลับมาจานเอกเอามาให้ดูอยู
1: ่แล้วช็อตที่อียิปต์เสียประตูเนี่ยมันจุดมันมีจุดก่อนที่จะได้ประตูคือโมซาร่ามันโดนเกี่ยวข้อเท้า
0: ครับ
1: เขาก็อาจจะมองว่าเบา
0: ก็เลยทำให้ซาร่าปีแตกไง
1: ใช่คือช็อตนั้นน่ะมันคือไม่ฟาวหรืออะไรยังไงก็ได้แต่ว่าให้คุณควรย้อนกลับมาเช็คหน่
0: อ
1: ยเพราะว่ามันจบช็อตไปแล้วไงพี
0: ่ครับ
1: คืออาเจนมันได้ประตูไปแล้วไงคุณควรมาเช็คถ้าเช็คแล้วมันไม่แรงพอที่จะให้เป็นลูกฟาวก็ให้ประตูเจนไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้ามันมีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการเสียประตูมันควรเช็คนะ
1: มันควรเช็ค
0: นะครับ
1: ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง
0: โอ้ยอย่างมุนเดสเนี่ยบางทีเช็คนะเฮ้ย VR มาเว้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะจันเอกไปจุดเริ่มต้นเลยว่าอ๋อมันมาแบบนี้อย่างไรคู่ดอทมุนอะไรเงี้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะ
1: คืออย่างน้อย
0: เช็คการฟาวก่อน
1: เช็คแล้วมันจะได้ใช่
0: ผมว่า
1: ใช่ไหม
0: ถ้ามันมีเทคโนโลยีอยู่ในมือแล้วอะใช้ให้มันคุ้มเนอะ
1: ถูก
0: มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้เสียประตูผมว่า VAR ก็ต้องเข้มงวดกว่านี้หน่อยเนาะคุณบักขำน้อยบอกสวิตชนะไหมครับผมก็ชอบสวิตนะผมว่าสวิตได้ความเก๋าเกมนะ
1: สูสีครับคู่เนี้ย
0: ใช่อ๋อคุณนันทพงศ์บอกอาคารทิปโก้ครับที่ตั้ง True Vision อยู่พระราม6ครับโ
1: อ
0: ้ผมไม่เคยไปไงผมเลยไม่รู
1: ้
0: แล้วก็คุณวาสนากกอเตสเหรอครับถ้าหิวแวะได้นะครับครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9สำหรับนักพากย์คืน99อินเตอร์เทนทุบโต๊ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนพี่วาสนาใช่ไหม
0: เนี่ยเขาบอกอยู่แถวพระราม9
1: พระราม9
0: เราเสิร์ชได้ไหม
1: ชื่อ

0: านอะไรนะพี่
1: จิ้มจุ่ม
0: รามเก้า
1: ครัวครัวลีน่า
0: เดี๋ยววันศุกร์นัดกันบนเด
1: ครัวลีน่าลีน่าอะไรอ่ะลีน่าจังบ้างจะเข้าไปปูโจลีน่าจังดา
0: ลีน่าจังแกไม่น่าจะอยู่รามเก้า
1: จะลีน่าจังดา
0: ต้องลีน่าจัง
1: โอ้โหเรียบร้อย
0: เดี๋ยวพี่วาสนาเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่อนเดี๋ยวชื่ออะไรนะอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวเราไปจัดเลยนะ
1: ก็ครัวลีน่าจ
0: ิ
1: ้มจุ่มรามเก้านะครับ
0: เดี๋ยวดูสุด
1: ใช่ใเพราะช่วงหลังเราก็ฝ่ายกินอยู่แล้ว
0: กินอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวจานเอกคิกเลย
0: เพราะคือมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยไงการ
1: ใช่หากินแถวนี้ง่ายๆดี
0: ไปก็ไปแป๊บเดียวอ่ะ
1: คุณอานนท์สปูนบอกฟังคร่าวๆแล้วคิดถึงแต่ก่อนเลยครับขับรถกลับบ้านกลางคืนฟังพวกพี่ๆภาคผมหาทุกรอบมีหลุดมีด่ามีฮาบันเทิงมากครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณอาทรบอกพี่สองคนได้ดูเดเรมอนไหมตอนหัวค่ำเดเรมอนเหรอไม่ได้ดูนานแล้ว
0: ดิไม่ดูเลย
1: แต่นี่เป็นการ์ตูนที่ผมเวลาผมทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะเป็นการ์ตูนที่ผมดูตลอดนะ
0: คร
1: ับกับหลานผมว่าเดเรมอนมันดูได้เรื่อยๆไง
0: เดเรมอนมันคลาสสิก
1: ใช่มันดูได้แต่ผมไม่ชอบดูแบบไอ้นี่นะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมูฟวี่ที่เป็นตอนยาวโหไม่ค่อยสนุกอะเดเรมอนมูฟวี
0: ่เป็นตอนจะสนุก
1: ใช่ถ้าเป็นตอนสั้นๆอะสนุกมันดูได้เรื่อยแล้วก็บอกว่าคุณนันพงศ์บอกอิสตันบูลในตำนานครับอ้าวแต่ก็ต้องยอมนะยุคอิสตันบูลอ่ะ
0: ไม่ยุคของไอ้ยุคของโซชากับเชอร์รี่แฮมอันนั้นก็ตำนาน
1: ครับ
0: ถ้าถามแฟนแมนยู
1: ใช่มันก
0: ็ต่อให้ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะผมก็คิดว่าหนึ่งในแมตช์แห่งความทรงจำในแชมเปี้ยนลีก
1: เจอเชอร์รี่แฮมหลอนเชอร์รี่แฮมเลยอ่ะ
0: ผมว่าแมตช์นั้นก็ถือว่าโอเค
1: ครับคุณฟูบอกว่าสมัยก่อนฟัง FM 96 99สมัยนี้ยังมีช่อง FM อยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับ FM 99ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คุณ N2PD บอกสรุปแล้วคนใส่หมวกเท่ากับเล็กส่วนคนไม่ใส่หมวกเท่ากับใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร
0: ไม่หรอกใส่หมวกก็ใหญ่ได้ คนไม่ใส่หมวกก็อาจจะเล็กก็ได
1: ้ก็ไม่แน่นะครับคุณพันสดนะครับบอกโรเมโร่รู้ร่างทีมชาติคงฟังเมสซี่จริงๆไม่เกเรเลยผมว่าคนละเรื่องเลยนะ
0: ใช่
1: นะอยู่ในสโมสรที่พร้อมแดงอ่ะ
0: คือพอไปอยู่ในทีมชาติถ้ามาเข้าชงชางแบบไม่ละเอียดแล้วไปทำให้ทีมเสียเปรียบ คุณก็โดนด่านะ
1: ครับ
0: คุณจะมาเล่นแบบตามใจเหมือนอยู่สเปอร์ไม่ได้อ่ะพี
1: ่
0: โรเมโร่อ่ะจริงๆมันสายโหดนะสายบู๊เลยนะ
1: ใช่ใช่คุณโซโลมาสเตอร์บอกทำไมพี่ๆกลับมาใช้ห้องส่งเดินแทนครับจำได้วันแรกๆอีกห้องที่นั่งบรรยายอ่ะมันอยู่ด้านนอกแต่ว่ามัน
0: จะไปภาคข้างนอก
1: มันจะไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับมันเลยลำบากหน่อยบางทีแล้วช่วงนี้เรายังไม่ได้บรรยายเน
0: า
1: ะอ่านพวก SMS อ่านพวกไอ้ทางด้านของ YouTube ไง
0: เดี๋ยวตอนภาคเราก็ไปภาคข้างนอก
1: ใช่ๆตอนภาคจะออกไปข้างนอกนะผมย้ายกลับมาทางฝั่งของ SMS บ้างเนาะ
0: ครับผม
1: แป๊บนึงนะผมไล่ก่อนไปถึงไหนละไม่น่าเชื่ออียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้ครับโอ้อันนี้ก็เหลือเชื่อนะมีผมว่าอียิปต์มาเกินกว่าที่ผมคิดอ่ะผมว่าน่าจะในระดับนึงแต่ตอนนี้สู้กับอาร์เจนได้ขนาดนี้เนาะ
0: โอ้ดีเลย
1: ถือว่าโอ้ใกล้เคียงมากนะ
0: วันนั้นเจอเบลเยียมป่ะที่เราพล
1: าดใช่
0: คือเบลเยียมวันนั้น
1: ชนะด้วยวันนั้น
0: ดูดีกาเซียถ้าไม่เปลี่ยนลูกากูมาเรียบร้อย
1: ใช่แล้ววันนั้นเหมือนอียิปต์ไม่คมกันเองเนาะถ้าคมน่าจะไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกเนี่ยก็เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากคุณน้องบอล
0: โดนก่อน2มันยิงรัว3ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็บอกว่าดีจันอู2ออูคนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้อ๋ออันนี้ไปแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็มีบอกว่า02อาร์เจนไม่มีอะไรจะเสียขนาดเมสซี่ยังวิ่งเป็นม้าเลย
0: เพราะมันคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยถ้าเขาไม่วิ่งมันก็จบแค่นี้ไง
1: ครับ
0: แล้วจบรอบ16แพ้หยิบนี่โอ้โหเสียฟอร์มแล้วพี่
1: ใช่
0: ป่ะแล้วถ้านัดหน้าคุณไปเจอพวกโคลอมเบียสวิตหรือไปตกรอบรองแพ้อังกฤษหรือนอร์เวย์อ่ะผมว่ามันยังโอเคไง
1: ครับปกติเด็ดเอกมาขาวถอดหมวกเชียร์ยังไงวันนี้ก็โคลอมเบียครับFC อู4ก็สลับกันก็ได้ครับ คุณเป็น94ก็ได้นะ
0: แต่วันนี้ผมชอบสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้วันนี้90นาทีคุณเท่ากับว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้นี่เราต้องเอ็กซ์ตร้าไทม์นะอาจารย
1: ์
0: เอ็กซ์ตร้าไทม์เป็นอย่างน้อยนะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหา
1: ของเราพร้อมบรรยายอยู่แล้วนะครับเราก็อยากแฮปอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: อันนี้คุณ N2PD บอกว่าอ้าวตอนซาร่าล้มกรรมการไม่ได้ย้อนกลับมาเช็คเหรอครับแบบนี้2มาตรฐานในแมตช์เดียวกันเลยนะ
0: เหมือนจะไม่เช็คนะคร
1: ับ ใช่ๆเหมือนจะไม่ได้เช็คอ่ะ
0: เหมือนจะไม่เช็ค
1: แล้วก็คุณเฮงเฮงบอกว่าไม่ใช่ม่อนแบบนั้น455อะไร
0: เหรอ
1: ฮะ
0: มีหนังแบบนี้โดเรมอนด้วยเหรออ๋อ
1: ไม่ใช่ม่อนไม่ใช่ม่อนแบบนั้นเหรอ เอออันเนี้ยอ๋ออาจจะเป็นแบบที่จันมนมั้ง
0: แบบไหน
1: เพราะเห็นจันมนพูดถึงไอชิซุกะอยู่
0: ฮะเหรอ
1: เออผมก็ยังงงว่าเอ๊ยยังไงเออไอชิซุกะอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะอีกแบบนึง
0: เราไม่รู
1: ้
0: เอออันนี้ไม่รู้จริงไงคือมาถามเราสองคนแบบก็ซื่อๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะสามกูก็เอกอ่ะ
0: เราก็โดเรมอนนินจา
1: ส่วนใหญ่จะถามเรื่องวัดกันเออจะไปวัดไหนอะไรยังไงมากกว่านะเราจะเป็นสายธรรมะธรรมโมครับ
0: ถ้าโดเรมอนเวอร์ชั่นอื่นไอเราก็ไม่รู้ว่า
1: จะต้องถามจันมน
0: ไปแบบไหนนะครับ
1: เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นพวกนักกับเพิง
0: อ
1: าจารย์สอนคณิตอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจารย์สอนวาดรูปจะไม่ออกแนวการ์ตูนครับ
0: ผมแวะมาทางเพจนิดนึงพี
1: ่ได้จ้ะ
0: คุณจอมพลนะโอ้มีทั้งธงสวิตธงโคลอมเบียเลยนะครับ
1: ทัก
0: ทายเรามาคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้เมซี่แลดับดับไปหน่อยแต่จากที่เห็นโดนประกบตัวติดไม่มีทางวิ่งเลยหรือดับลงไปจริงๆครับดับเพราะว่าโดนประกบติดหรือดับเพราะว่าฟอร์มของเขาเอง
1: ผมว่าดับเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนร่วมทีมมันไม่เอื้องไงใช่ไหมเพราะช่วงหลังต้องยอมรับนะทั้งเราตาโร่ทั้งค
0: ู
1: เดนอัลเบเรตมันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะจริง
0: ได้พักแค่เกมเดียวเองมั้งเมสซี่อ่ะ
1: คือถ้าเกิดมีคนอื่น
0: มานะ
1: มีคนอื่นมายิงมาตูบ้างเนอะผมว่าการประกบกับเมสซี่มันยังน้อยลงเนอะนี่กลายเป็นว่าสุดท้ายประตูมันก็ต้องมาเมสซี่ยิงอีกแล้วอ่ะเอออ
0: ุจานดูสนามที่แวนคูเวอร์เนี่ย
1: สวยเนอะ
0: สวยแล้วมันอยู่แบบติดแม่น้ำแล้วก็แบบมีแมกกาเป็นตึก
1: ตอนแรกผมรู้ก็อะไรไหมผมนึกก็ถ่ายภาพเราเตอร์เหมือนภาพเราเตอร์ของ
0: สูงมันสวยดี
1: แต่มันคลาสสิกดีเนาะ
0: สวยสวยสวย
1: เป็นรูปวงกลมๆอ่ะเนา
0: ะเมื่อวานพี่โดน้ำตาไหลวันนี้เมสซี่ก็น้ำตาไหล2วัน2น้ำตาแต่คนละอารมณ
1: ์ใช่ๆ
0: พลิกชนะกลับมาได้เนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณช่องไทยรัฐที่ทำให้คนไทยได้ดูฟรีนัดนี้คุณภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้ดูเสียดายมากแต่คุณธีรพัฒน
1: ์ครับ
0: พี่ครับจริงไหมตามสัมภาษณ์หลังเกมของซิโก้อียิปต์ให้หน่อยว่าเปิดแผลไว้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นทีมงานของอียิปต์โดนใบแดงแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นช็อตของซาร่าแหละที่คิดว่าน่าจะโดน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณโสภพบอกว่าพี่ตั้มพกวัตไปภาคที่ไหนครับ
1: จันตั้มพกวัตไอ้ตั้มอยู่นี่เขาจะเป็นเทนนิส
0: แต่ภาค
1: ที่ไหนเขาจะไปหนักทางเทนนิสมากกว่านะครับ
0: คุณสมชายบอกว่าเพิ่งตื่นครับพี่รีวิวเกมอาร์เจนตินาให้ฟังหน่อยครับรูปเกมเป็นยังไงบ้าง
1: รูปเกมก็ต้องยอมรับนะว่าอียิปต์ก็ตามสไตล์อ่ะเขาเป็นทีมที่รอรับแล้วสวน
0: แน่นแล้วสวนนำก่อน2ประตู
1: คือไปนำเร็วนะครับนำเร็วแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ได้จุดโทษ
0: ใช
1: ่เมสซี่ก็พลาดจุดโทษอีกนะครับโอ้โหเมสซี่นี่ก็ถ้าเกิดเขาไม่พลาดจุดโทษมันจะ
0: 10ประตูไปแล้ว
1: สุดยอดกว่านี้อีกนะ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้พลาด2จุดโทษไปแล้ว
1: แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหอาร์เจนก็พยายามแล้วพยายามอีกปูพรมอีกโดนบวกลูก2ตอนแรกอ่ะ VAR เช็คไม่ได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นอีกสักพักหนึ่งโดนลูก2จริง
0: ๆ
1: ก็มาบวกเพิ่มเข้าไปอีกจนสุดท้ายมาไล่2-1
0: พอ2-2เห็นอาร์เจนอาร์เจนเขาไม่อยากต่อเวลาดูออกเลยคือกะเอาอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือกะน็อกเลยนะครับ
1: ผมว่าทีมใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เสียวเรื่องการต่อเวลาเกิดไอ้ช่วงครึ่งชั่วโมงมันเจาะไม่ได้แล้วไปจุดโทษอ
0: ่
1: ะผมเชื่อว่าไม่ใครอยากเล่นจุดโทษชั่วโมงเนี้ยนะ
0: เรายิ่งดึงไปถึงจุดโทษอ่ะไม่ได้เปรียบแล้วไง
1: แล้วอาเจนก็ทำได้จริงเนาะลุยจนอียิปต์ก็โหสุดท้ายมาโดนแซง 3-2 นะก็เป็นแมตช์ที่บอกโหดราม่าสุดมันไบโพล่ากินเลย
0: นะเป็นแมตช์อีกแมตช์นึงที่ดูสนุกอ่ะดูสนุก
1: สนุกถูกเกมนี้
0: พี่นกสิทธิชาติว่าคู่แรกอูกับเอกมาจัดใช่ไหมครับใช่ครับ
1: จ้าเออคู่หลังก็อูเอกเลย
0: คู่แรกก็อู
1: เอกคิมเอกคิมกับอูเล็กแล้วคู่หลังนี่เป็นอูใหญ่กับเอกเล็กไอ้ไม่เออเอกรบดลนะ
0: ให้ผมเอกใหญ่ก็ได้นะอันนั้นเอกคิมอันนี้เอกใหญ่ใช่ไหม
1: เออเอกใหญ่ก็ได้เอกใหญ่กับอูใหญ่อันนั้นเอกเล็กกับอูเล็ก
0: ฮักเขาก็ไปสารนะผมขอถามเขาไม่เห็นพี่ๆหน่อยครับทำไมทีมที่นำแล้วชอบตั้งรับทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมคลองบอลบุกเพราะนักเตะก็เดิมโค้ชก็คนเดิมถ้าเป็นเพราะแผนผมก็ว่าไม่ใช่นะครับเ เพราะมันทำทุกที
1: ม
0: พอนำ 1-0 ก็ลงไปรับรอสวนทำไมไม่บุกเล่นเหมือนเดิม
1: ผมว่าเป็นเรื่องของทัวร์นาเมนต
0: ์
1: พอเป็นบอลทัวร์นาเมนต์น่ะหลายๆทีมอ่ะเลือกที่จะเล่นแพ็คเกมเพราะว่าไม่เสี่ยง
0: ใช
1: ่ไหมมันขอชนะก็พอแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วอ่ะแล้วผมว่าหลายทีมนะคิดผิดนะเราเห็นทีมที่พอบุกดีๆแล้วพอมาเล่นเกมรับแล้วมันเอาไม่อยู่นะเพราะมันผิดธรรมชาติอ่ะจากที่เคยเล่นอย่างญี่ปุ่นเห็นชัดเลยพอลงมาแพ็คปุ๊บสุดท้ายเอาไม่อยู่แล้วก็โดนเหม
0: ือ
1: นเดิมนะครับหลายๆทีมอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะพอถอยลงตัวเองลงมารับแล้วมันผิดธรรมชาติตัวเองเนาะ
0: ใช่คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีอีกรอบครับเหมือนเดิมตัดยางฟังรายการไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ
1: ่
0: เขาพระทองชะอวดอาชีพสุดฮิตครับผม
1: ครับผม
0: โอเคก็ตัดยางไปด้วยฟังเราไปด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ริซันโดโดนเหยียบเท้าไม่ใช่แค่ดึงเสื้ออย่างเดียวแล้วของโมจิ้มโดนบอลก่อนครับซาร่าช้ากว่ามาที่หลังเบาไปแต่คุณธีรพัฒน์ไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าซาร่าควรได้ฟาวแต่เรารู้สึกว่าควรจะไปเช็ค
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันไม่เหมาะกับการที่จะได้จะทำฟาว
1: เพราะ
0: ก็ผมยังดูกับพี่อู๋เลยพี่ลูกนี้ไม่น่าไอ้จังหวะที
1: ่
0: ริซันโดโดนดึงผมว่าฟาวเรายังเห็นว่าริซันโดโดนดึงโอ้อียิปต์ไม่ได
1: ้
0: ลูกเนี้ย
1: ใช่
0: ป่ะก็ฟาวริซันโดก่อนแต่ว่า คือพอมันมี VR อยู่ในมือพี่อู๋พูดถูกคุณต้องเช็ค
1: ใช้จบไปเลยนะมันไม่ได
0: ้เพราะ
1: ผมไม่ได้ตัดสินว่าช็อตเนี้ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราไม่ได้ไปตัดสินแต่ว่าในเมื่อมันมี VR นะอยากให้แบบถ้ามันไม่อยู่ในกฎก็ปรับให้มันเป็นอยู่ในกฎละกันแล้วผมว่ามันนี่เมื่อมี VR ชั่วโมงเนี้ย
0: ใช่ใช
1: ่มันไม่มีคำพูดที่ว่าเฮ้ยมันทำให้เกมช้าไม่มีเดี๋ยวนี้มันช้าหมดแล้วเนาะมันเอาชัวร์ดีกว่าม
0: ีผลกับประตูมีผลกับใบแดงมีผลกับเกม VR มันเข้าข
1: ่
0: ายที ่ที่มันสามารถเช็คได้หมด
1: แล้วชัดเจนกว่าแล้วก็เราก็ตามเดิมอ่ะ
0: อ
1: ยู่ที่ผู้ตัดสินจะดูนิดๆไปแต่อย่างน้อยผมว่าผู้ตัดสินที่ได้ชมภาพช้ากับจังหวะที่มันเร็วอ่ะบางทีผมมันไม่เห็นภาพช้ามันยังเนอะมันยังเห็นว่าเออเ
0: ฮ้
1: ยมันปรับได้อะไรแบบเนี้ยก็น่าเสียดายไหนๆมีแล้วใช้เถอะนะครับอันนี้เขาบอกว่าอาเจนเกือบไปแล้วงานปล่อยถ้าอาเจนตกรอบไปไวโอ้โหอันนี้ถ้าตกรอบไปไวนะคุณชิดบัลลังก์นะโอ้โหถ้าไปนี่งานเข้าเลย
0: พี่ภาพไม่ปลื้มอ่ะ
1: คุณชีวิตใหม่บอกนายที่นายไลฟ์ FM คุณอาทรบอกอ๋อโดเรมอน60ล้านวิวเหรอครับคุณทองคำสีใจบอกสวัสดีคุณเอกคุณอู๋สบายดีนะครับสบายดีครับผม
0: สบายดีครับ
1: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าพี่ๆว่าอาเจนเจอใครเบากว่าสวิตกับโคลอมเบียผมว่าพอกันเนาะเจอใครรอบเนี้ยเนาะเพราะว่าผมว่าไอ้สวิตกับโคลอมเบียก็สูสีกันมากนะคุณอาชิครับบอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับการนุ่มประดับบอกพี่เอก49พี่เฟ้ง73นะครับเขาบอกเพิ่งสังเกตผู้บรรยายคอมบิเนชันเอกอูทั้งสองคู่เลยครับอ้าว
0: สลับกันไง
1: ครับ
0: อูเล็กกับเอกเล็กเข้าไปอยู่ช่วงแรก
1: ใช่ใช
0: ่อูใหญ่เอกใหญ่อยู่ช่วง2
1: แล้วก็คล้ายกันด้วยนะ
0: ใช่
1: คือคู่แรกหน้าตาไม่ดีอูเด็กคิมหน้าตาไม่ดีอยู่แล้วอูเล็กก็ค่อนข้างขี้เหร่เลยดีกว่า
0: ไม่ดีเสียงก็ไม่ดีด้วย
1: ใช่ใช่ใช่อูเด็กก็เสียงแหลมแหลมอะไรนะอูเล็กก็เสียงยันยานอะไรเงี้ย
0: คุณเอาเสียงธรรมดาให้ท่านผู้ฟังหน่อยไอเสียงหล่อๆคนอะเสียงแบบเสียงหล่อๆเสียงทักทายอะ
1: ครับผม
0: วันนี้ผู้สินเป็นผู้หญิงเหรอ
1: น่าจะผู้สินที่4หรือเปล่า
0: เ
1: ขาบอกคูเลียนกับลาวตาโร่เนี่ยเกมหน้าต้องแบ่งเบาเมสซี่ใช่นะผมว่าถ้าคูเลียนมาไม่ดีทั้งคู่เลยกินน้อยลาวตาโร่ก็เพิ่งจะยิงไปเม็ดเดียวนะคูเลียนก็ถือว่าแย่
0: ก็ตอนอาเจนโดนนำ 2-0 ใช่ไหมพี่อุ๋ยที่ภาพจับไปบนอัศจ
1: ร
0: รย์อ่ะ
1: ครับ
0: ซีเบลเน่เนี่ยโอ้โหสีหน้าบอกบุญไม่รับอ่ะยังดีที่พลิกกลับมาชนะได้นะ
1: ครับ
0: พวกอดีตนักเตะเนี่ยมาชมเกมเยอะมากนะคร
1: ับ เขาบอกตอน 3-2 เนี่ยเขากลับมาเช็คแล้วนะตามที่ผมอู๋เอกคิมภาคคุณบอลสาริกาหรออาจจะเป็นช็อตที่เราไปห้องน้ำอ่ะ
0: คือถ้าเช็คก็ไม่ได้โชว์อ่ะพี่ถ้าเช็คก็คือเช็คแล้วเคลียร
1: ์จ
0: ะไม่เอามาให้เห็น
1: อ
0: ่ะ
1: บอกหวัดดีน้องอู๋น้องเอกอย่างนี้ต้องสวนป่ะสวิตต้องใส่โคลอมเบียอะไรแบบนี้เราจะเลิก6โมงเช้าไปด้วยกันการ์ตูนที่ผมชอบอะไรดูชินจังคุณเด็กรถเขียวโอ้โหชินจังครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชอบดูนะหลานผมชอบดูไปด้วยกันมันกวนดิชินจัง
0: ผมไม่ค่อยชอบเด็กทะลึ่งอาจารย
1: ์
0: ผมชอบโดเรมอนมากกว่า ถึงแม้ถ้าออกแนวต่อสู้เหมือนพวกไอ้พวกเบจิต้าดากอนบอลแซบ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมดูจันเราทำจะดูธรรมะธรรมโม
0: หรือไม่ก็นี่ไงจันไอ้พวกไอ้พวกไอ้ที่มีตัวกิกกี้กิกกี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรขบวนการเอเวนเจอร์
1: อ๋อไอ้ไอ้มดแดง
0: เออโอ้โหไอ้พวกหลายๆ
1: สี
0: นะสนุก
1: เฮ้ยผมชอบดู
0: เออผมสนุก
1: เมื่อวานผมย
0: ังทั้งที่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพระเอกก็ออกมาทีหล
1: ังเมื่อวาน
0: ตายหมดอ่ะ
1: ผมยังนั่งดูไอ้คาเมนไรเดอร์ V1 อยู่เลยเพราะผมชอบ V1 V2 จุดเล่นดู
0: แซ่บมันก็สนุกอีกแบบนะ
1: เพราะว่าเราโตมากับไอ้มดแดงไงเออนะครับชอบดูคาเมนไรเดอร์ผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราอีกสักหน่อยแล้วก็อันนี้มั้ย
0: นี่คุณชีวิตหมายว่ารอฟังพี่2คนภาคครับขับรถจากเมืองการไปประจวบคนฟังเราขับรถเยอะมากนะ
1: เยอะ
0: มากนะ
1: ใครขับรถก็สติดีๆหน่อยนะพี่อ
0: ื
1: มอันตรายอยู่ไกลด้วย
0: มีขับรถขับรถทุก22ล้ออ
1: ่ะใช่ๆหลายๆท่านก็ไม่เป็นไรในเมื่อยังไม่ได้ชมก็พวกเรานะบรรยายทางเสียงเราต้องออกก่อนมั้ยจันเอก
0: ออกก่อนก็ได
1: ้อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวผมกับจันเอกเขาเปลี่ยนห้องไปอีกห้องหนึ่งไปครับห้องบรรยายแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังร้องเพลงชาติกันอยู่นะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในเกมคู่ฟุตบอลโลกทางด้านของโคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ลึกคลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันของฟุตบอลโลกนะครับเหลืออีกทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับโคลอมเบียจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้นักเตะก็กำลังลงสู่สนามนะครับตัวผู้เล่นก็เดี๋ยวไปทวนกันอีกทีนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกกอโคเบิลเป็นประตูครับแนวรับแบ็กขวาเป็นซากาเรียนะครับแบ็กซ้ายเป็นโรดิเกสส่วนคู่เซนเตอร์นะครับนิโกเอเวดี้จับคู่กับทางด้านของอาคันจีนะครับ2กองกลางจอมเก๋าครับกานิชาก้ากับรีโมฟอยเลอร์นะครับขวาเป็นเอ็นดอยครับทางซ้ายเนี่ยเป็นฟาเบรีเดอร์นะครับแล้วก็กลางนี่เป็นทางด้านของอดอนยาชาลีนะครับวันนี้โยฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอมโบโรครับขณะที่ทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับประตูเป็นคาเมโลวากาสครับแนวรับดาเนียลมุนยอสนะครับโดยสอนซานเชสจอห์นลูคูมี่แล้วก็โยฮันโมฮิก้านะครับ3กองกลางครับกุสตาโวปูเอต้าเจฟสันเลมานะครับเจฟสันเลมาแล้วก็จอห์นอาลีอาร์นะครับ3ประสานครับฮาเมสโรดิเกสลุยดีอาร์ตแล้วก็ลุยซัวเรสนะครับ
3: ครับเกมออกสตาร์ทแล้วนะครับจินตนาการเลยนะครับสวิตเสื้อสีแดงครับส่วนทางด้านโคลอมเบียเสื้อสีเหลืองสวิตจะบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย
2: ก็หลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับ อย่าไปจินตนาการครับ มันจะไม่ช่วยฟุตบอลแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับ
3: ไม่อย่าให้เขาหลับตาเดี๋ยวให้เขาดูเราไปด้วย
2: อ๋
3: อบังคับก็ดูแอคชั่นเราไปด้วยใครรับชมอยู่พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับทางโซเชียล
2: แล้วเดี๋ยวช่วงที่มันมีโอกาสเนาะเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับครับมาเริ่มเกมแล้วนะครับก็ดู
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ต้องเตะทิ้งเหมือนกันโอ้รีบเตะทิ้งเลยครับโมฮิก้าเอเวดี้มงตั้งกลับมาโมฮิก้าบางไว้แล้วก็โอ้โหเจอกระแทกเข้าไปครับโอ้หลังแอนเลยครับ
3: นี่พอเห็นผู้เล่นของสวิตกระโดดมานี่เกรงตัวรอเลยครับจังหวะอู้ยเข่าลอยหรือเปล่าครับทางด้านฟอยเลอร์เอาเหลี่ยมหนาเข้าครับถือว่าแลกกันเลยนะครับในช่วงต้นเกมครับมึงทีกูทีเลยครับ
2: คือจังหวะกระโดดเข่าลอยมาเนี่ยก็พูดให้เห็นภาพนะ คือเข่าลอยมาเข้าทูธนะครับ เข้าไปตรงทูธพอดี โอ้หลังแอนเลยครับโบฮิก้าโอ้แต่สวิตมาวันนี้กดซะสูงเลยนะครับเนี่ยบีบตั้งแต่หน้าประตูโคลอมเบียพยายามจะแกะมาเอาแกะได้ด้วยอาริอาสครับเลาะขวามาก่อนลุยมาเรื่อยๆครับอาริอาสแล้ววางทัดลูมาซากาเลียครับมาเตะทิ้งออกหลังดีกว่า มีดีอาร์ตอยู่ข้างหลังนะครับตกใจเตะทิ้งไปเลยครับได้เตะมุมแล้วครับ
3: นี่เอาชัวร์เนี่ยพอบอลเปิดกันแรกเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในเกมบุกของทั้งคู่เนี่ยมันมีครับโอ้โหคือตัดสินใจถูกเลยครับซากาเลียคือแตะทิ้งเลยครับถ้าไปจับบอลเนี่ยอาจจะโดนฉกได้นะครับเพราะดีอาร์ตเนี่ยปรีเข้ามาแล้วครับ
2: หวาดเสียวเลยครับเตะมุมทางซ้ายนะครับฮาเมสครับเดี๋ยวผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ต้องอย่างนี้ครับผู้ตัดสินนี่ครับไปเคลียร์ก่อนครับดีอาร์ตเก็บเข้าไปกดดันโคโบนะคร
3: ับผู้ตัดสินจากเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตัน
2: เตะมุมสาดตรงกลางมาซากาเลียมงเสยมาครับพยายามจะลุยไปครับเอ็นดอยโดนแซะล่วงไปลูกนี้ได้ฟาวครับหน้าประตูตัวเองเลยครับแดนเอ็นดอย
3: ท่านนี้บอกโหวตไปแล้ว20บาทขอได้รางวัลที่1อ่ะขอให้โชคดีนะ
2: ครับก็ถ้าเกิดได้รางวัลนะคุณอะไรอ่ะได้รางวัลเป็นรถตู้เนาะไม่เอาให้ผมได้นะ
3: ไหนคุณเอาแค่มอเตอร์ไซค์ไหม
2: เอาหมดตอนนี้ครับ
3: ชั่วโมงนี้รางวัลไหนก็เอา
2: ครับ
3: เออช่วงนี้เราไม่มีเล่นกงเล่นเกมอะไรกันเหรอ
2: ไม่มี
3: นึกว่าจะมีเล่นเกมแจกลูกบอลนะ
2: น่าจะบดไปแล้วมั้งนะก็ถือว่าแกะกันมาได้ดีครับต้องลงต่ำไปเก็บบอลครับกานิชาก้าว่างๆอยู่ครับชาก้าอุตโคลอมเบียถอยไปรับลึกมากนะครับฝากซ้ายมาครับโรดิเกสตั้งป้อมแล้ววางผ่านมาลูกนี้แปะมาให้โอ้โหจะไปเหมือนจะเจตนาจะเปิดเข้ามาแล้วมันไม่ดีครับแดนเอนดอยแล้วก็มีธงล้ำหน้าอยู่ดีครับ
3: แต่เล่นช็อตนี้สวยครับสวิตเซอร์แลนด์กะเล่นบอลเร็วจังหวะเดียวครับบอลขึ้นเกมจากทางซ้ายครับลูดิเกสเปิดมาจังหวะแรกอ่ะจะแตะเร็วโอ้ล้ำหน้าครับขาซ้ายเนี่ยเหลื่อมนิดเดียวครับแดนเอนดอยเอ็มบอโลเนี่ยรออยู่เสาไกลแต่แม่เปิดเหมือนจะแป๊กนะครับ
2: เนี่ยภาพจับมามัน
3: ซัมบี้ไม่น่าจะได้ลงแล้วไม่เป็นชุดธรรมดาเลยนะครับวันนี้ตอนแรกคาดกันว่าจะมีโอกาสออกซ้ายตัวจริงเลยนะ
2: ตอนแรกก็หลายๆสื่อคาดว่ายังไงช่วงโมงนี้ก็ต้องตัวจริงแต่ว่าพอใกล้ๆตัวเล่นจะออกมาในมีข่าวมาว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเจ็บตรงไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในเกมตรงกลางครับเพราะว่าโอ้ไปแถมเขาครับแม่หลุยส์ซัวเรซครับโอ้นิโก้เอเวดี้ออกบอลไปแล้วเตะล่วงเลยครับผู้ตัดสินก็เลยเป่าครับแม่ต้องมาเคลียร์กันหน่อยครับเนี่ยผู้สินเรียกมาเตือนหน่อยครับไม่มีอะไรเลยจังหวะนี้ไปสอยเอเวดี้ทั้งนั้นเนี่ยออกบอลไปแล้วครับมุดเยี่ยมไปย่ำตรงไปเหยียบโดนพอดีครับไม่น่าเล่นครับนะโซเลแล้วยังไปโวยเขาอีกนะครับเข้าฟาวเขาด้วยคึกไปหน่อยครับหลุยส์โซเลสสวิตก็ค่อยๆตั้งลำกันครับลีโบฟอยเลอร์ให้มาซากาเลียต้องแปะคืนหลังก่อนครับบอลยังอยู่นะกรอบเขตโทษนะครับเอเวดี้ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาคันชีกลับมาใหม่ครับเอเวดี้โอ้เหมือนว่าโคลอมเบียก็
3: เหมือนจะขึ้นว่าเจ็บเข่านะอาจารย
2: ์ครับ
3: มาซัมบี
2: ้แกะมันมาได้ครับอาคันชีลุยมาแล้วฝากซ้ายครับโรดิเกสรอเปิดอยู่ครับโรดิเกสเจอกับอาริอาร์พาทัวร์ไปก่อนครับให้มาเอ็นดอยแปะตัดเข้ามาด้านในครับชาก้าฟอยเลอร์ออกขวามาเลยครับอ่ะลุยมาทางขวาครับซากาเลียคืนกับมาใหม่ครับเรมอฟอยเลอร์ให้มาชาก้าจ่ายยัดในมาไม่โดนตัดได้ครับลูคูมี่แล้วลากหนีมาดีอาร์เจอลุม2สุดท้ายก็เป็นซากาเลียจิ้มออกครับเหมือนจะโดนขาดีอาร์ออกครับตอนจิ้มครับ
3: นี่บอกว่าจำได้ว่าผู้สินคนนี้ให้ใบแดงอัลบิรอนใช่ครับเขาตัดสินในเกมที่ปารากวัยเจอกับตุรกีเป็นคนที่แจกใบแดงให้อัลบิรอนนะ
2: ครับทางโคลอมเบียแรกๆมาดูจะเพลสสูงนะแต่ตอนนี้มันตั้งรับต่ำเหมือนกันบอลชิง 1-2 กันมาเขาเหลี่ยมพอดีโอ้ฟาเบริเดอร์หมุนมาแล้วเจออาริอาร์ตครับดีดไซก้อยทิ้งมาดีอาร์ตดึงจังหวะก่อนเจอกับฟอยเลอร์คืนกลับไปตรงกลางชาซะแล้วต้องตั้งใหม่ครับโอ้โหเจอบีบมาเอมโบโรตามไล่มาต้องวนหนีมากับโมฮิก้าโอ้โหเตะสกัดเอากลายเป็นดีซะอีกครับลุยมาใหม่ครับตอนนี้โอ้จะแกะกันได้ดีนะครับปุยต้าฝากไปทางขวาต้องคืนหลังเหมือนกันครับอ่ะสวิตช์กันลงมารับแล้วมองก่อนทางซ้ายโมฮิก้าเติมมาจะให้เพื่อนวางมาแต่ว่าสวิตช์แกก็ตามบีบเข้ามาเนี่ยเอาไปเล่นเยอะโอ้ยเกือบโดนแย่งครับอ่ะ
3: ออกบอลไม่ได้เลยนะครับทางด้านฮาเมสโดนบังนะครับ
2: เจอลุมไป2สวิตช์วันนี้เข้าเร็วนะครับบูรัตยาคินสั่งมานี่มาคนละแบบครับถ้าโคลอมเบียจะถอยไปลึกแต่พอเป็นสวิตช์เนี่ยสวิตช์แกจะบีบเข้าเร็วนะครับซันเชสให้มาลูกจ่ายยัดในมาเอเวดี้รอฉกอยู่นะครับบอลให้มาเอเวดี้กานิชาก้าดึงช้าก่อนมีตัวรีบไล่มาต้องคืนหลังเลยครับซากาเลียกลับไปครับเอเวดี้คืนหลังไปที่ประตูเลยครับโคเบิลให้มาเอเวดี้โดนบีบอยู่ต้องแกะก่อนครับชาก้ามายังหนีมาได้ให้มาซากาเลียซากาเลียวางทะลุไปเลยเอมโบโรปล่อยให้ฟาเบียนลีเดอร์จับจิ้มหมอกซ้ายโอ้ยยังชมอาริอาร์นะครับตามมาจิ้มก่อนนี่ไม่งั้นเอ็นดอยพุ่งไปแล้วนะครับเกือบได้หลุดเดี่ยวครับแดนเอ็นดอย
3: ช่วยกันวิ่งได้ดีเลยนะครับจังหวะบริเวณสวิตแลนด์ได้บอลเนี่ยโคลอมเบียไม่ปล่อยให้ได้ง่ายๆนะครับถึงตัวตลอด
2: วันนี้มูนยอดดูนิ่งนิ่งเบาไปหน่อยนะจันเอกเนาะมุนยอดไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่
3: จานดูฮาเมดเนี่ยลงมาต่ำมากนะครับเนี่ยลงมารับบอลเองในแดนของตัวเองนะครับ
2: มารับบอลจากกองหลังนะครับฮาเมดเนี่ยจะหวังให้ฮาเมดปั้นไหมมุนยอดโอ้แต่ทางขวามันแน่นเกินนะครับไม่ไหวครับสวิตเองโอ้อยู่เป็นแผงเลยครับต้องกลับหลังมาเลยครับวางยาวดูครับเดวิสันซานเชสโอ้แรงไปเยอะครับดีอาร์ตบอกโอ้ก็ปรบมือให้ครับดีอาร์ตแต่ว่ามันแรงจนออกข้างไปเลยครับซันเชส
3: ผ่านมา10นาทีนะครับวิ่งสู้ฟัดกันเนี่ยเร็วมากอินฟาติโน่นี่เดี๋ยวดูจบทัวร์นาเมนต์นี้แกดูกี่เกมดูเกมเยอะมากอะ
2: ตาโหลมากครับแต่ช่วงหลังนี่ไม่รับโทรศัพท์แล้วนะไม่กล้ารับเลยอินฟาติโน่ไลน์ก็ไม่อ่านแล้วตอนนี้ลูกกลางอากาศดวลลูกกลางอากาศกันโมฮิก้าจิ้มทะลุมาอีกทีหนึ่งเอมโบโรไม่ทันออกข้างไปแล้วครับ
3: โอ้
2: ปุยต้าโวยจะเอาฟาวครับเป็น
3: เนี่ย
2: จังหวะฟาวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับ
3: เหมือนฟองว่าโดนเหยียบไปที่ข้อเท้านะครับรองเท้าสตั๊ดหลุดเลยครับ
2: แต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับช็อตนี
3: ้ดุยโซเลส
2: ครับ
3: นี่คิดแนวรับหรือว่ามิดฟิลด์ของสวิตก็ไม่ให้หลุยส์โซเลสได้เล่นถนัดนะถึงตัวตลอดนี่ครับ
2: ใช่ติดตัวเลยครับเอเวดี้ลูกโบกมาครับซันเชสตั้งมาเอเวดี้ก็หมกสวนกลับไปเอาริบบอลชั้นสูงแล้วครับลูกกลางอากาศจิ้มมาอาคันจี้ให้มาโอ้แกะกันดีครับเอเวดี้ฝากมาทางขวาก่อนครับซากาเลียให้งอนชาก้าชาก้าบอกขยับหน่อยชาก้าฝากขวามาครับซากาเลียแทงยัดเข้าในมาเอมโบโรจะตัดในไม่ได้เหมือนกันเจอแย่งไปได้โมฮิก้าก็วางยาวๆสวนมาเอ้าดีอาร์ตเจอชนแซนวิชเข้าไปฟาวครับนะนี่ก็เอเวดี้เข้าผิดจังหวะไปหน่อยก็เข้ามาขอโทษดีอาร์ตเลยครับเอเวดี้
3: เตะขู่ว่าไม่รู้คือถ้าเอาดีอาร์ตให้อยู่ต้องเล่นหนักครับต้องเข้ามา2โอ้โหเอเวดี้คนทำฟาวครับ
2: เข้าพรวดไปหน่อย
3: ซากาเลียไม่ทันแล้วนะครับก็ชิงตัดฟาวในพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายมากนะครับเกือบริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับมีฮาเมสอยู่ที่บอลครับนี่ก็จอมวางบอลอยู่แล้วนะครับ
2: แกไปใช้ขีมยี่ห้ออะไรหน้าตึงเป๊ะเลยครับอายุขนาดนี้
3: เจลด้วยเจลใส่ผมด้วยลุ้นฮะฟรีคิกของโคลอมเบียครับ
2: ฮาเมสยอดโค้งมาแล้วโอ้โหจมูกอยู่แล้วตั้งมาใหม่โคเบอร์คว้าไว้แล้วครับโอ้โหช็อตแรกเนี่ย ไม่มีตัวมะมงกรเนี่ยโอ้โหเตะโคลอมเบียลอยมาหลอดเหลืองเต็มหลอดเลยครับโอ้รอดไปครับ
3: เปิดกดดันเลยนะครับทางด้านทาเมส
2: แกเป็นนักเตะที่วางบอลแม่นอยู่แล้วนะครับก็หันมาไล่บอลบ้างครับทางด้านของโคลอมเบียนานๆทีนึงเพราะว่าปล่อยให้ทางสวิตต่อบอลง่ายไปหน่อยนะครับก็ดึงช้าหน่อยครับสวิตโอ้นี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับยาชารีเพราะเกมของสวิตตัวนี้ไปเน้นทางซ้ายโอ้โหทะลุมาสวยครับไปแล้วโรดิเกสเลือกวางทะลุมาลูกนี้มุมสไลด์ออกหลังไปก่อนแล้วครับได้เป็นเตะมุมครับสวิตเซอร์แลนด
3: ์เนวิสันซานเชสครับอดีตเด็กของสเปอร์แล้วก็อาแจกลูกนี้ไม่เคลียร์เนี่ยข้างหลังมีตัวชาร์จอยู่นะครับคือเพลย์เซฟเลยนะครับลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยหลุยส์โซเลสที่ชอบไปกัดปัจจุบันเลิกเล่นแล้วไม่ใช่เหรอครับคนละหลุยส์โซเลสครับอันนี้หลุยส์โซเลสของโคลอมเบีย
2: ชื่อเหมือนกัน
3: หลุยส์โซเลสคนนี้เล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสนะครับ
2: อันนี้ชื่อเขาเหมือนน่าจะเป็นหลุยส์โซเล็กนะฮะ
3: เดี๋ยวยิงโชว์วันนี
2: ้ครับ
3: เดี๋ยวยิงโชว์ฮะ
2: เดี๋ยวรอลุ้นก่อนลูกกลางลูกเตะมุมแบบนี้อันตรายครับนิโก้เอเวอร์ดี้แกจอมโมงนะลูกเปิดคลอสมาแล้วก็โดนมงสวนไปมีจังหวะผลักกันฟาวไปแล้วครับ
3: อาเมดได้ฟาวครับเหมือนจะไปโดนกระแทกนะครับลูกนี้ถ้าไม่ฟาวอาเมดแล้วได้มงเช็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะสวนกลับเลยนะครับโรดิเกสครับก็ใช้เหลี่ยมเก่าเนี่ยยอมตัดฟาวเลยนะครับดูอีกครั้งนึงครับฟรีคิกของอาเมดลายนี้ไม่ล้ำนะครับเปิดมาลูกนี้วิ
2: จอร์ลูคูมี่รออยู่แล้วครับโอ้โห
3: ฟอยเลอร์เปล่าอาจารย์ที่เคลียร์ได้นะ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหนี่เอียงคอมาจะสะบัดอยู่แล้วนะครับคือถ้าตรงศีรษะนะไม่น่าเหลือแล้วครับแล้วโถมมาในกรอบ6หลาแล้วด้วย
2: ที่จอร์ลูคูมี่แกลอยเหม่งเหม่งมาเลยครับโอ้โหรีโบฟอยเลอร์มามองดักหน้าไปก่อนนะครับผ่านมา15นาทีครับรูปเกมก็ดูสวิตจะครองบอลได้เหนือกว่าเล็กๆนะคร
3: ับ ใช่ฮะ
2: แต่ยังไม่มีช็อตหวาดเสียวอะไรกันนะครับแต่สวิตวันนี้ก็ไล่บีบดีครับพยายามจะไล่แกะกันตอกส้นมาอ้าวกลายเป็นดีครับฮาเมสตรงกลางสนามวางทะลุมาแล้วโดดสไลด์ดักเอาไว้เอเวดี้บังไว้แล้วก็หัวตูมเดียวทิ้งไปเลยครับฟอยเลอร์ลูกกลางอากาศลูกกูมี่มงตั้งมาก่อนมงเสยมาอีกทีนึงอาริอาร์ตเกี่ยวบอลได้ตรงกลางต้องกลับหลังเลยครับจับไปตั้งกันใหม่เลยครับมูนยอสไม่เสี่ยงครับคือเพื่อนก็พยายามจะชี้มือบอกเลยครับพอตั้งแต่สวิตไล่มา
3: บอลคู่นี้ไม่กลัวกันเลยนะครับคือด้วยเกรดบอลมันใกล้เคียงกันเนี่ยพยายามจะเปิดหน้าสู้กันเลยนะครับ
2: อารมณ์มันเหมือนเงยหน้ามามองแล้วเหมือนตัวเท่ากันนะคร
3: ับ
2: ก็ไม่กลัวกันครับ
3: อยู่ที่หมัดใครจะหนักกว่ากันนะครับ
2: แต่สวิตอาจจะเพรสเยอะหน่อยนะคร
3: ับ แต่โคลอมเบียเหมือนจะได้เปรียบเสียงเชียร์นะพี่อู๋เนี่ย
2: ใช่ครับ
3: เหลืองนี่เพียบเลยครับ
2: คือถ้าดูมุมสูงแบบเนี้ยโอ้โหชุดเหลืองที่เป็นกองเชียร์เพียบเลยครับมีแดงๆแซม
3: ๆ
2: อย่างละติดนึงนะครับวันนี้นี่คนที่ดูทำงานหนักสุดเป็นเหมือนฮาเมสนะครับฮาเมสต้องคอยลงต่ำมาเอาบอลแล
3: ้
2: วก็พอบอลคืนกับหลังแกต้องรีบวิ่งขึ้นหน้าไปเติมเกมรุกนะครับลูกจ่ายมาครับโดยเป็นซานเชสครับมุนยอสกลับเข้ากลางมาเลมาต้องคืนหลังเลยครับดึงช้าก่อนครับโดบิซอน
3: กลางโคลอมเบียก็มีพวกตัวเก่าอย่างเจมสันเลมาอาริอาร์ด้วยนะครับ
2: ง้างไปง้างมาไม่รู้จะทำอะไรก็คืนหลังไปที่ประตูดีกว่าครับให้คืนหลังไปเลยครับบากาสลูกคูมี่ดูคูมี่ตักด้วยซ้ายทะลุขึ้นมาหวังจะให้ดีอาร์แต่วันนี้เจอกับสกาเลียกันหนากว่าครับไม่ไหวครับคือจังหวะเติมมาของโมฮิก้าสู้ไม่ได้ครับ จากกะเรียกตัวใหญ่กว่าเยอะจริงๆจะเป็นวิฟิลตัวรับนะคร
3: ับ ใช่
2: แต่ต้องมาเล่นเป็นแบ็คขวาจำเป็นครับ
3: ฟูลแบ็คต้องช่วยเติมนะครับทั้งมูนยอสทางขวาแล้วก็โมฮิก้าทางซ้ายโคตรเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์เองถ้าไปปล่อยให้ลุยดิอาร์เล่นคนเดียวก็อาจจะลำบากนะครับต้องเติมขึ้นไปช่วย
2: ซากาเลียเนี่ยเป็นฟูลแบ็กจำเป็นแต่โมฮิก้านี่ฟูลแบ็กของจริงนะ
3: ใช
2: ่โอ้โหแกนี่ฟูลมาเลยครับ
3: มูนยอสนี่ก็ขาลุย
2: ใช่
3: เอ้า
2: ไม่รู้กันแม่จะแทงทะลุโรดิเกสต้องขอโทษกันอิชาก้าครับจะแทงให้วิ่งนะครับวันนี้เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับ
3: ไม่รู้ไปเหมือช็อตต่อไปหรือเปล่าโหจับบอลง่ายๆนี่ออกข้างไปเลย
2: วันนี้เลยกลายเป็นทั้งเอ็มโบโรทั้งหลุยส์ซัวเรสเนี่ยโอ้โหได้บอลน้อยมากนะ
3: ใช่
2: คือบอลมันไปอยู่ที่ริมเส้นกันทั้งคู่ครับว วันนี้โคลอมเบียเหมือนเล่นช้าหน่อยครับเวลาบอลอยู่ในแนวรับครับจ่ายออกมาจะให้ลูกนี้ยากไปครับซากาเรียก็หวดทิ้งครับ
3: คือซัวเรสยังไม่ได้เลื้อยเลยครับโอ้โหเพื่อนไหลบอลออกมาในผู้เล่นของสวิตนี่ดักไว้แล้วครับเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องให้โมฮิก้าเนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยเติมเกมบุกด้วยทางซ้ายครับ
2: เพราะโมฮิก้าแกก็เป็นแบ็กจอมลุยอยู่แล้วเหมือนกับมูนยอสนะครับแต่ว่าทางฝั่งของมูนยอสเนี่ยบางทีแกขึ้นไปคนเดียวนะตัวเติมมันยังไม่ค่อยมีเลยครับเนี่ยฮาเมสก็ต้องลงมาโอ้โหไปทั่วเลยเป็นตัวฟรีไปแล้วครับฮาเมสเนี่ยลงมาอยู่หน้ากองหลังนะครับฮาเมสพยายามจะเลี้ยงฝ่ามาชิง1 2กันมั้ยพยายามจะแกะอยู่แต่โอ้สวิตยังพัวพันได้ดีนะครับต้องกลับหลังเลยครับเอาไงดีอ่ะเลือกขวาอีกทีนึงครับโดนไล่ตันอยู่ฮาเมสกลับหลังดีกว่าครับปุยต้าลูคูมี่ครับให้มาลูคูมี่เอ็มโบโร่ครับตามบีบมาเริ่มมาครับออกซ้ายมาโมฮิก้าดีอาร์ตไปแล้วคืนไปกลับไปตรงกลางมาใหม่เลือกวางข้ามฝั่งไปเลยครับทางขวามูลยอดมงตั้งมาโดนแย่นิดนึงเสียจังหวะไปแล้วก็บังลูกนี้ไว้ยังลงไปเอาได้ครับเอ็นดอยเจอลุม2มาแก้ไขได้ดีครับอาคันจี้คือหลังกลับมาครับโคเบลก็มองก่อนแล้ววางยาวสวนไปเลยข้างหน้ามีไหมลูกกลางอากาศครับลูกคุมี่ยังโหมกไว้ได้โมฮิก้าแปะคืนไปได้ครับ
3: ทิ้งทางด้านเอ็มโบโลไว้ข้างหน้าคนเดียวนะครับ
2: ดูทรงแบบนี้เรา น่าจะมีแฮปไปต่อเวลา
3: ครับแน่นอนโถเดี๋ยวครึ่งหลังลูกการแก้เกม
2: ครับ20นาทีตอนนี้เนี่ย
3: ทันกันอยู่ตอนนี
2: ้ฮาเมดเล่นกับทางด้านของดีอาร์ตพยายามจะตัดในมาโอ้ดีอาร์ตข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งมาทางขวาครับอาริอาสถืนกลับมาครับซันเชสกลับมาใหม่ครับเดบิวต์ซันเชสยังอยู่กลางสนามนะครับวันนี้สวิตแกบีบพื้นที่จนบางทีโอ้นักเตะโคลอมเบียแกก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับ
3: ครับ
2: เนี่ยให้บอลมามูนยอดก็บนไปว่าเนี่ยมูนยอดต้องบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับโอ้ไม่รู้จะส่งให้ใครครับข้างหน้านี่มีสีแดงครับสวิตวิ่งไล่มาแล้วครับซานเชสต้องออกมาโมฮิก้าปาดเข้ากลางมาฮาเมสจับยาวไปหน่อยโอ้ยมีการเสียบกันนะเอาบอลคุกคลิกกันอยู่ครับดิอาร์ตให้มาดิอาร์ตทะลุตามช่องมาซัวเรสปัดโค้งปัดทิ้งออกหลังไม่ได้โอ้ยกากอโคเบิลครับยังดีอยู่ครับ
3: เดี๋ยวรู้ว่าเป็นปุยต้า
2: ครับ
3: ดูจังหวะตัดบอลกันตรงกลางเลยผู้สินไม่ได้เป่าฟาวนะครับจังหวะปั๊มบอลเป็นของโคลอมเบียครับดูแต่งเข้าขวาปุยต้าจริงโอ้โห
2: ปุยต้า
3: ไม่ได้มุมเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ต้องรีบยิงเลยครับเพราะว่าผู้เล่นสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาบีบครับ
2: คือบอลมันอาจจะไม่แรงแต่ว่ามันปั่นโค้งอ้อมเอเวดี้มาครับแล้วโคเบิลอ่ะเตะมุมเลยครับเตะมุมทางฝั่งขวาครับฮาเมสรอแล้วครับ
3: ต้องระวังนะฮะซ้ายเนี่ยแม่นจะกระจับวางครับฮาเมสขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร์ของโคลอมเบีย
2: เปิดมาแล้วก็จะสวนให้ไม่ดีครับเอ็นดอยฟาบิลีเดอร์ก็เลยตีตั๋วฟรีไปครับให้แรงไปหน่อยบอลยังอยู่ตรงกลางสนามครับตอนนี้ดึงช้านะครับตอนนี้โคลอมเบียเพราะว่าสวิตแกกลับเข้าพื้นที่หมดแล้วครับไปเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆตั้งกันใหม่มีโมฮิก้าเติมซ้ายมาคืนหลังดีกว่าครับกลับไปซันเชสครับ
3: สวิตเซอร์แลนด์เพื่อโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์จบด้วยการตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะ
2: อ
3: ู๋แพ้โปรตุเกสไป 1-6 นะครับส่วนโคลอมเบียเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ได้มาเล่นนะครับ
2: ครับดีไลกดตั้งแต่หน้าปากประตูเลยครับฟาบิลิเดอร์โอ้โหได้บีบมาแต่ก็ยังแก้ไขกันได้ดีอยู่ครับฮาเมสจริง 1-2 กันมาโอ้โหวนมาสวยตัดตรงกลางมาแล้วนะโอ้มาแย่งคืนได้ครับอาการจี้ทำได้ดีบอลไหลตามช่องมาเอ็มโบโรเบียดสู้ไม่ได้ครับแม่ลูกูมิทำได้ดีเหมือนกันกลับมาดีอาร์โอ้โหรีไปหน่อยครับไปจ่ายให้กับซากาเรียครับเห็นว่าซัวเรสทำทางไปแล้วนะครับรีบจ่ายเกินครับ
3: เหมือนสวิตเซอร์แลนด์จะระมัดระวังหลุยส์โซเลสแล้วก็ทางด้านหลุยส์ดีอาร์เป็นพิเศษเลยนะครับ
2: ใช่ครับโอ้เก๋าครับกาดิชาก้าบังให้ผลักครับดึงฟาวได้คือก็รู้ด้วยว่ารู้การที่ผ่านมาแกเป็นดาวซันโวนะยิงประตูเยอะครับหลุยส์โซเลสก็ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับ เราจะไปติดไอ้วอเตอร์เบรกกันเนาะ
3: คูลิ่งเบรก
2: ครับ
3: อ่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
2: ครับ
3: ช่วงนี้ก็เบรกอยู่เดี๋ยวดูข้อความนิดนึงนะฮะส่วนใครที่ว่างๆอยู่ก็พูดคุยกับเราได้นะครับทาง4689899แล้วก็เพจ Facebook คอมเมนต์กันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
2: ครับผม
3: สวัสดีครับไม่ได้ฟังพวกพี่มาเป็นเดือนคิดถึงนะครับจากเวเฟอร
2: ์ได้ครับมาตามกันไป
3: พี่เอกสุดการ์ดหรืออิฟสวิตครับฉายาถ้ามีให้เลือกแค่2ฉายานี้ก็ชอบม้าขาวสุดการ์ดครับผมชอบเอลบาโบอ่ะ
2: ก็คือถ้าให้เลือกอ่ะไม่เกี่ยวกับ2ทีมนี้เลยนะว่าจันเอกเป็นฉายาเอกบัญชีม้า
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ยังเครียดอยู่
2: เจ้าหน้าที่รอเลยเจ้าหน้าที่รอประกบรถเลย
3: เตะกี่โมงปลุกด้วย
2: ตื่นได้เลยนะครับเตะตีสามนะครับตอนนี้คิกออฟกันมา24นาทีแล้วนะครับ
3: คุณบิ๊กวันบอกว่า1เม็ดมีแน่ครึ่งแรกยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกควอเตอร์ที่2นะครับตอนนี้พักเบรกอยู่สวิตก็เยอะนะพี่อู๋วันเนี้ย
2: ครับ
3: มีบอกว่า FC อู๋ครับ
2: ครับผม
3: อู๋เอกไปดูวาวจรวัตรด้วยทักทายกันแล้ว
2: คุยกันอยู่คุยในไลน์กันอยู่
3: ถามถามกันแล้วนะครับภาพมันจริงๆครับลุ้นไปด้วยอ๋อภาพมันจริงๆลุ้นไปด้วยจอดรถหน้าร้านได้เลยอ๋อจากพี่นี่ไงพี่วาสนา
2: อ๋อครับ
3: เดี๋ยวชวนจันมนไปเพราะอยู่ใกล้ๆกับสปทเรา
2: ใช่ใช่ตะกี้จันเอกเซิร์ชแล้วเพราะเราก็หาร้าน
3: เป็นแนวอาหารอีสาน
2: ครับ
3: ฮาเมสเนี่ยลูกพักอกบอลเล่แจ้งเกิดยังติดตาทุกวันนี้ครับน่าจะ2010เนาะ
2: แต่ฮาเมสอยากรู้จริงๆอ่ะแกไปทำอะไรมาหน้าแกตึงแบบไม่มีรอยเหี่ยวเลยนะ
3: มันเด็กหน้ามันเด็กเลยพี
2: ่เออ
3: หน้ายังหล่ออยู่เลย
2: หน้ายังเหมือนเดิมเลยครับฮาเมสโรดิเกสครับตึงเป๊ะเลยครับ
3: คุณชิดบันลังบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาหน่อยนะครับขอบคุณมากๆ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะโคลอมเบียหน้าได้ลูกแรกนะครับ
2: ก็มีโอกาสทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่นี้กับปูยตาเนี่ยโอ้โห
3: ของปูยตา
2: จังหวะที่ซัวเรสคืนกลับมาแล้วปูยตาแกปั่นนะโคโบก็แต่โคโบก็กินแกยากนะประตูจากดอทมุนแกสายเซฟอยู่แล้ว
3: ดูภาพกว้างที่เห็นบนอาจารย
2: ์เลย
3: สีเหลืองเพียบเลย
2: วันนี้แฟนบอลสวิตมาโอ้โหต้องบอก 10% ได้มั้ยแล้วถ้าเราดูมุมกว้างๆอ่ะโอ้โหมันมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นนะเพราะสีทีมชาติเขาชัดเจนเนาะ
3: ครับไลค์และติดตามแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าได้เวลาหวานมันกับ Carnation Break
2: โอ้โหแล้วจะแกเปิดเพลงช่วง Carnation Break นะมากาเลน่าด้วยนะเปิดเพลงด้วย
3: โคลอมเบีย 1-0 ครับยิงนาทีที่60จากคุณอรุณนะครับ2ลูกมีมั้ยครับรวมกันคือฟุตบอลถ้าเราดูให้สนุกมันต้องยิงกันเยอะๆนะ
2: ใช่ใช่
3: ใครแพ้ชนะไม่รู้นะ
2: แต่วันนี้เกมรับทั้งคู่ยังดูเหนียวอยู่นะครับในช่วง25
3: เกมมันยังทันกันอยู่นะครับ
2: ใช่
3: ช่วงนี้อ่ะครึ่งแรกในช่วง26นาทีกลับมาลุยกันต่อนะครับ
2: ครับบอลมาอยู่ที่อาคันจีนะครับหน้ากรอบเขตโทษคือวันนี้ก็มาคนละแบบครับโคลอมเบียไม่ได้ไล่บี้เหมือนกับทางสวิตที่เก็บโอ้บีบยันไปถึงประตูเลยครับก็พยายามจะชี้บอกเพื่อนไม่ต้องขยับขึ้นมาครับเนี่ยหลุยส์ซัวเรซบอกเลยครับฮาเมสพอบอลกลับไปอยู่ที่เอเวดี้นะครับ ก็ค่อยๆเล่นเลยครับพอทางฝั่งโคลอมเบียไม่ได้บีบมากครับค่อยๆเคาะกันก่อนครับเอเวดี้กับอาคันจีหาช่องอยู่คืนมาโคเบลแต่อย่าคืนโคเบลบ่อยนะเล่นด้วยเท้าไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามือนี่แกอย่างเซฟครับ
3: คืออะไรก็แสดงว่าผู้เล่นโคลอมเบียพอเขาไม่ได้เข้าไปบีบสูงก็ยังเล่นง่ายอยู่
2: ใช่ครับก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับไม่ยอมครับเนี่ยกลับหลังมาใหม่ครับนิโก้เอเบรดี้
3: บอลบิ้วจากแดกหลังอันตรายนะพี่อู
2: ๋ใช่
3: คือบทมันจะพลาดมันก็ง่ายๆนะครับ
2: แล้วทั้งอาคารยี่ทั้งเอเบรดี้เป็นคนที่ช้านะแล้วโคเบอร์ก็ไปเล่นด้วยเท้าไม่ดีนะต้องระวังนะครับอาคารยี่ออกซ้ายมาโอ้จิ้มทะลุมาได้ครับชาก้ามองแล้วกันิชาก้าเลี้ยงตัดมาเจอมือก่อนเลยครับเจมส์ซอนเลอร์มาโอ้โหเลอร์มานี่ทั้ง5นิ้วเลยครับ
3: ก็พรีเมียร์ลีกเจอกันฮะชาก้ากับอยู่ซันเดอร์แลนด์ส่วนเจสันเลอร์มานี่กับคริสตันพาเลตดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคริสตันพาเลต
2: กลายเป็นวันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือบอลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชาก้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียไปอยู่ที่ฮาเมสนะครับซากาเรียครับหลุดทางขวามาแล้วลากตัดในไปซากาเรียแทงทะลุประตูเกี่ยวไม่ถึงโอ้โหเกือบได้ยิงบริเวณจุดโทษนะครับแต่ตามบีบอยู่ต้องเตะทิ้งครับโยฮันโมฮิก้าลูกกาอากาศ โมงเสยกลับมาก็ไม่มีอะไรครับรับเก็บได้ครับ
3: เป็นชาก้าหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ที่สอดเข้าไปแล้วเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับ
2: ถ้าเกี่ยวติดเนี่ยโล่งๆเลยนะครับเอามาใหม่ครับกันในชาก้ามองก่อนพยายามจะวางอยู่แต่โอ้โหข้างในแน่นเกินครับหาช่องก่อนครับฟอยเลอร์ดีโมฟอยเลอร์ลากมาดึงหนีไป2คนแทงให้มาเอโมโรคืนหลังกลับมาครับแม่ลีเดอร์ทืนหักกลับไปใหม่ทะลุทางซ้ายมัดลมตัวกวาดทิ้งไปก่อนไม่ยอมครับแล้วได้บุญยอดโอ้โหเกือบหลุดเหมือนกันครับเอ็นดอย
3: เกือบจะเสียเหลี่ยมครับนี่ล้มตัวสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
2: เริ่มให้เห็นแล้วนะบอลสั้นๆของสวิตนะครับนะตอนนี้ได้คุมเกมอยู่ครับลิโมฟอยเลอร์ยังอยู่ในแดนของโคลอมเบียนะครับคืนมาครับเอเวดี้ชาก้าโดนจะชาก้าแกดูกินเล่นฉลาดจริงครับเนี่ยเห็นดีอาร์ตวิ่งมารอเลยครับแล้วก็บังนิดนึงให้ชนแล้วก็ฟาวครับ
3: วิ่งใส่บอลอย่างเดียวเลยครับลุยดีอาสก็พยายามจะไล่เพรสไล่บีช่วยเพื่อนนะครับ
2: บอลเคาะมาทางขวาครับก็ต้องขยับขึ้นมาเล่นทางปีกบ้างครับทางด้านของลีดเดอร์นะครับคือหลังกลับมาครับอาคันจี้แทงทะลุตรงกลางโอ้โหให้มาสวยลีดเดอร์มองแล้วลีดเดอร์ลุยฝ่ามาเองโอ้โหลีดเดอร์มาเอาไปปั๊มบอลได้ฟาเบรสยิงลงได้โอ้โหเซฟได้แล้วตามไอ้ที่ยังไม่ได้ยิงครับโอ้โหเอาสกัดทิ้งมาได้ครับลูคูมี่เป็นลูกทุ่มไปครับโอ้โหเกือบไปเอาทุ่มเร็วมาลิโมฟอยเลอร์มองก่อนตัวไกลวางข้ามลึกมาหม่งตั้งกับก็ไม่เข้ามือแม่ผู้รักษาประตูวากาสครับฟาเบียนลีเดอร
3: ์มีเซฟเหมือนกันดูครับลีเดอร์ซ้ายแปรยัดลูกนี้โอ้โหนึกว่าจะหลังเท้าครับเน้นแปรให้มันตรงกรอบแล้วน้ำหนักมันก็เลยไม่แรงนะครับ
2: คือแกจะหลอกยิงเรียกว่าปั่นไปเสาไกลครับโอ้โหดีว่าบาการ์ดแกทุบออกมาได้ครับรอดไปครับ
3: เอมโบโลเองก็เข้าชาร์จไม่ทันนะครับ
2: จังหวะเตะทิ้งของเดวิสันซานเชสแล้วโดนไอ้ลีดเดอร์บล็อกได้ครับแล้วก็เลยตามมายิงครับโอ้โหเกือบไปอู้แต่บอลทะลุตรงกลางกันดีนะครับชาก้าครับให้มาทางซ้ายโรดิเกสครับค่อยๆไปก่อนครับคืนกลับมาครับกานิชาก้ามองแล้วชาก้าทะลุทางซ้ายอีกทีนึงโรดิเกสโอ้โหแน่นซะโอ้โหมีแถมสักดอกนึงคุณศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่หันไปมองเลยครับโรดิเกส
3: หมุนยอนนี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับ
2: ไปแถมนะครับดิโก้แอลเบรี
3: ่เฮ้ยด่านครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะมันยังไม่ยิงเลย
2: เดี๋ยวก็มีค่อยๆมาแล้วตอนนี้สวิตช์ค่อยๆหาช่องในการเจาะอยู่โดนปั๊มเร็วแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีฮาเมสก็เจอรุม3เอาฮาเมสไปเลี้ยงบอลแล้วก็คืนกลับหลังมาแต่โดนเตะไปแล้วครับ
3: โอ้โหเข้าบอลกันเร็วมากครับสวิตก็รู้ครับว่าบอลอยู่กับฮาเมสโรดิเกสเนี่ยจะให้เขาเล่นง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับอันตรายทุกจังหวะนะครับบอลแนวลึกบอลไกลบอลสั้นเนี่ยของเขาหมดอุ้ยซินเดอร์ลอสเหรอ
2: ซินเดอร์ลอสฟิลซินเดอร์ลอสครับ
3: นี่ตำนานของอาร์เซนอลเนี่ย
2: ไม่ต้องยิงก็ได้เนาะเราต้องย
3: ิงจานแต่หน้าเขา
2: เรียกว่าซันเดอร์ลอ
3: สหน้าเขาไม่เปลี่ยนนะ
2: เออซันเดอร์ลอสหน้าไม่แก่เลยนะหน้าเหมือนเดิมนะจังหวะผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวฟาบิลิเดอร์ทะลุมาทางซ้ายลุยมาแล้วเอ็นดอยยิงซะเลยเซฟอีกแล้วตะคุบไว้ได้ครับโอ้โหคาเมโลวากาสนี่โวยเพื่อนเลยครับวากาส
3: ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันบังคับต้องให้ยิงอยู่แล้วนะเพราะว่าเอโบโลเนี่ยอยู่ใกล้ครับให้ก็ไม่น่าจะผ่านแนวรับของโคลอมเบียก็ซัดไปซ้ายยิงยัดเลยครับตรงกรอบแต่ว่าต้องหนอว่าบาการ์ดเองก็ดักไว้ได้นะครับ
2: อุ้ยคืออาศัยจังหวะที่มูนยอดแกเป็นสายลุยเนาะ
3: ใช่
2: พอแบ็กอย่างมูนยอดแกลุยปุ๊บมีที่ว่างแล้วกันิชาก้าแกแทงทันทีครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นบอลสวิตดีได้ครองบอลเยอะกว่านะครับบอลสั้นๆของสวิตทำได้ดีครับแต่ว่าแนวรุกของโคลอมเบียเหมือนตอนนี้รอสวนอยู่นะครับหาเมสบ่นเพื่อนไม่มีใครมาไล่ช่วยครับบอลเคาะมาไปปั๊มกันเองครับฮาเมสลุยฝ่ามาชาก้าไปเบียดเอาคืนเอาฮาเมสจ่ายได้แล้วแทงทะลุมาให้ลากลุยไปดีอาร์ตยิงอัดเข้าไปเลยยังติดเอเวดี้อยู่ครับดีอาร์ตมาใหม่อีกทีนึงวนกลับมาก่อนดีอาร์ตวนมาแล้วก็แทงทะลุตามช่องไปปูเอต้าวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับถ่ายไปอาริอาร์ตไม่เอาครับเดินมาไอ้มาฮาเมสยอดทะลุมาแล้วก็ล่วงไปแล้วไม่มีอะไรครับไปทิ้งตัวครับหลุยดีอาส
3: ล ดูจังหวะมีโอกาสนะครับจังหวะยกของมาฮาเมสลูกนี้โอ้ยก็โดนดึงเหมือนกันนะครับนะเอเวอร์ดี้ครับแต่ดูแล้วก็น้ำหนักยังไม่พอที่จะให้เป็นจุดโทษนะครับ
2: เหมือนให้ล้ำหน้าไปก่อนครับ
3: ครับ
2: ให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วลูกหยอดทะลุมาครับเอมโบโรพิงไว้ให้ตัวขวามีเติมมาครับซาคาเรียรอก่อนครับคืนไปชาก้ามองซ้ายแล้วครับ

0: เลือดหยอดเข้าไปเลยข้ามมาหมดโมฮิก้าแก้ไขก่อนครับโมฮิก้าต้องเตะทิ้งเจอปั๊มเลยครับเอาบอลเอาออกหลังไปแล้วครับ
1: ออกเต็มใบไปแล้วนะครับก็พยายามจะเคลียร์ทิ้งมานะครับแต่ว่าปีสกาเลียไปบล็อกไว้ทัวร์นาเมนต์นี้ลุยดีอาร์ตเพิ่งยิงไปประตูเดียวเองนะครับกองเชียร์สวิตก็ยังคึกคักอยู่นะครับ
0: แต่คู่นี้มันก็ดีอย่างนะครับเราเห็นหลายๆจังหวะเนี่ยเข้าฟาวกันมีอัดมีแถมกันก็เหมือนเอามือตีไหล่ตีก้นกันคือไม่มีอะไรคือเล่นตามเกมครับ
1: ไม่เหมือนปารากวัย
0: โอ้โหลุยมาอาลีอาร์ตแหวกทะลุจักจ่ายตรงกลางไม่ได้ครับจอห์นอาลีอาร์ตนะรอดักไว้อยู่ครับเอ็นดอยฝากซ้ายมาโรดิเกสเข้ากลางมาแล้วก็วางทิ้งมาเลยครับวิ่งแข่งกันไปก่อนครับต้องไปก่อนเอ็นดอยเจอกับเลอมาจิ้มได้แล้วก็โอ้โหเลอมาแข็งแกร่งกว่าครับลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าครับเลอมา
1: ชิงจังหวะสุดท้ายเลยนะครับตัดไปได้ก่อนครับเจลสันเลอมาเราจะสวนเลยครับ
0: จับยาวไปหน่อยอาริอาร์ตดีดทิ้งมาก่อนครับตามมาสัวเลสสัวเลสเจอรูม2ครับหลุยสัวเลสวนมาได้ครับคืนกลับมาใหม่ครับฮาเมสโอ้โหโดนดึงจังหวะไว้ครับโมฮิก้าอู้แต่สวิตแกก็บีบเข้ามาเร็วก็ต้องตั้งใหม่ไปเลยครับคืนกลับมาตรงกลางก่อนครับปูเอต้า
1: คู่นี้ดีทั้งคู่ตรงที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับโคลอมเบียพอทำเกมขึ้นช้าสวิตก็ลงมาหมดแล้วนะครับ
0: บอลจ่ายทะลุริมเส้นมาพยายามจะหาข้อมูลยอดเจอปั๊มพอดีแล้วมีธงครับโอ้โหล้ำหน้าไปนิดเดียวคร
1: ับ มาอีกแล้วมูลยอสแนวรับอย่าประมาทนะครับแล้วถูกคู่ซะด้วยครับมูลยอสกับแบ็กซ้ายอย่างโรดิเกสเนี่ยโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวจังหวะที่จะเอียงตัววิ่งนั่นแหละครับพยายามจะแหวกมาลูกนี้อย่างดีครับแนวรับของสวิสเช็คไลน์ได้แม่นนะครับ
0: ฮาเมสตอนนี้นะคือหลังจากจบบอลโลกนะโหขายครีมใน TikTok ได้เลยนะหน้าตึงจริง
1: ๆเป็นพรีเซนเตอร
0: ์โอ้พรีเซนเตอร์อัน
1: นี้อาจารย์ไอ้น้ำยานี่ผมอะเจลอะเจลอะ
0: อ๋อเจลเจล
1: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะฮาเมสอะ
0: อืมโหแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีสโมสรนะครับไม่ต้องกลัว
1: ไปดูดินาเบกมาดูว่าเกมเนี้ย
0: แต่หลายคนเป็นฟรีเอเจนต์เยอะนะครับเพราะว่ามันหมดสัญญาพอดีครับก็เลยยังเป็นตัวฟรีอยู่แต่ว่าสวิตวันนี้ก็ก่อกวนได้ดีนะครับแนวรุกข้างหน้าเขาพยายามบีบวันนี้ต่อบอลกันยากครับโคลอมเบียอาริอาสเลอมาให้มาอีกทีวันไกลตัวไปหน่อยเลยยังมาได้อยู่อาริอาสจ่ายสั้นไปแล้วครับโดนฉกได้ครับนิโกเอเบรี่โดนบีบมาเอาคืนมาอักคันจี้ฟอยเลอร์ต้องออกซ้ายไปก่อนครับโรดิเกสวันนี้กลางเริ่มจะทันกันแล้วนะครับขึ้นยากทั้งคู่ครับทั้งกลางสวิตแล้วก็โคลอมเบียนะครับเนี่ยโดนบีบไปมาในหูสวิตก็ไม่กล้าออกบอลเหมือนกันครับอาคันจี
1: ้ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: จะพยายามพลิกแหมวนสวยครับยังทำได้ดีครับฟาเบลิเดอร์ต้องกลับหลังมาใหม่นะครับวนกลับมาเอาครับจาชารีมาทางซ้ายค่อยๆค่อยๆขึ้นก่อนครับโรดิเกสโอ้โหโคลอมเบียมันลงไปแน่นตับเลยครับไปอยู่ในฝั่งตัวเองหมดเลยครับ
1: ริมเส้นนี่ปิดแน่นมากครับ
0: เอ็มโบโรจะให้ก็ไม่ได้เอ็มโบโรมาจิ้มคืนเอามาเข้าทางพอดีจะแทงทะลุมาลูกนี้โอ้โหให้มาไกลไปหน่อยเอเวดี้คืนหลังได้ครับโอ้โหนิดเดียวดีอาร์ตบอกเพื่อนนิดเดียวครับ
1: มีฟาวก่อนหรือเปล่าว่ามีเสียงนกหวีดจากพุทธศิลป์นั่น
0: น
1: ะครับ
0: เหมือนล้ำหน้านะเหมือนดีอาร์ตจะเหลื่อมๆอยู่นะครับ
1: ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นในเกมสนามของตัวเองครับนี่ครับกล้องจับมาที่มูรัตยาคินครับก็ยังไม่ถึงกับเครียดนะครับรวมไปถึงทางด้านกุนซือของโคลอมเบียด้วยนะครับ
0: กุนซือโคลอมเบียเนเธอร์ลอเรนโซ
1: ่ใช่ใช่
0: ไม่ได้นะตะกี้หางคิ้วอีกฝั่งมาชนกันแล้วเพราะตอนนี้ถ้าโดยรวมๆลูกเกมดูเป็นรองอยู่นะคร
1: ับ
0: ครองบอลจังหวะโอกาสบุกมีไม่เยอะต้องรอส่วนนะครับเนี่ยสวิตแกก็ไปกดจนต้องเตะเปิดยาวๆดีกว่าครับวากาสวางบอมมาเอเวอร์ดี้ดีดทิ้งไปก่อนลูกกลางอากาศเอาอาคันจี้ขึ้นแล้ววืดอาคันจี้โดนบางเหลี่ยมโอ้โหเข้าแล้ววืดเอาฮาเมสเข้าเหลี่ยมซ้ายด้วยฮาเมสแทงทะลุมาหน้ากรอบไปโทษแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ก็ยังใช้ขาดักไม่ได้ครับริโมฟอยเลอร์
1: จังหวะยิงด้วยขวาของลุยโซเลส
0: เหมือนเดิมครับ
1: ขึ้นมาได้จบแบบนี้นี่มีลุ้น

0: เลยนะครับฮาเมส
1: แกเข้าบอลพวดพลาดแกตามทรงแกเลยครับพยายามจะไปครับมูนยอดวางข้ามทิ้งมาเอาสกัดกันแล้วโอ้โหจะตีลังกาแล้วซัดลูกนี่โอ้โหมันผิดเหลี่ยมครับไปนู่นเลยคนละทิศคนละทางเลยครับเอายังได้อยู่เปิดกลับมาใหม่ครับบอลมันออกหลังไปแล้วครับได้เตะมุมเลยครับโคลอมเบีย
2: จังหวะจะกระโดดฟาดของลุยดิอาร์ตคงเห็นผู้เล่นของสวิตนั่นแหละครับเขาก็ยั้งนะครับรับบอลไปถึงนะปุยต้าวิ่งมากดด้วยขวาแล้วก็ไปติดบล็อกโอ้โหถ้าฟาดเนี่ยมีสิทธิ์น็อกได้เลยนะครับเนี่ย
1: ฟาดนี่เต็มหน้าเลยอะอาริอาร์ตไปถึงเส้นหลังเจอบล็อก2ยังออกหลังอยู่ดีครับได้เป็นเตะมุมอีกทีอะโคลอมเบียเข้าสู่นาทีที่40แล้วนะครับยัง0-0อยู่นะครับ
2: คอนเนอร์ต้องระวังพวกแนวรับนะครับเดี๋ยวซานซานเชสเล่นลูกกลางกราดดีนะครับหรือว่าฮาเมสเดี๋ยวดูว่าใครเปิดฮาเมสไม่ได้เปิดเอ้าเช็คอะไรอะ
1: ไม่ให้เป็นเตะมุมหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยภาพจับมาบอลโดนขาอาริอาร์ตเต็มๆเลยครับไม่ให้เตะมุมครับ
2: ลีดเดอร์เนี่ยไปขวางจังหวะแรกนะครับ
1: คือจังหวะเตะอัดเขาแล้วบอลมาโดนขาตัวเองในจังหวะสุดท้ายแล้วอ๋อพุทธศิลป
2: ์
1: ตัดสินได้ดีนะตอนแรกให้เป็นเตะมุมไปแล้วนะครับคือแล้วก็มากลับเป็นไม่ให้ครับ
2: โอ้ขึ้นไปบีบข้างบน4ทัวร์ครับโคลอมเบีย
1: โคเบลอย่าเล่น
2: โคเบลยังไงยังไงบิ้วหรือโยนบิ้วหรือโยน
1: เล่นสั้นครับเอเวดี้ต้องบอมเลยครับเอเวดี้วางไปเลยครับเป้าหมายเอมโบโรมามีโดนดึงนิดนึงไม่ฟาวครับซานเชสครับจ่ายยัดมาครับแหมอาริอาร์ตขอออกขวาไปก่อนครับมุนยอดแม่สมุนยอดวันนี้ดูเหมือนเวลาแกขึ้นเพื่อนไม่ค่อยลงล็อกกับแกเท่าไหร่นะต้องคอยชี้ครับว่าให้ขยับมารับบอลต่อหน่อยครับเพราะว่าสวิตแกเข้าเร็วนะครับเอาจังหวะจับเอมโบโรไปแย่งมาได้ก็คือหลังกลับมาครับชาก้ามองแล้วซ้ายวางอยู่ไข่มาฟาเบรีเดอร์เป็นทางด้านของยาชารีครับวางทะลุมาแล้วโอ้โหมาเลือกเล่นช็อตยากครับยาชารีแต่ว่าจะให้กันชาก้านะครับ
2: ช่องนี้สวยครับถ้าเปลี่ยนจากชาก้าเป็นเอ็นดอยนี่ไม่น่าจะเหลือว่าโอ้คือสปีดไม่ทันนะชาก้าคือพอสปีดตัวเองคิดว่าไม่ทันแล้วหยุดเลยครับไม่ฝืนนะ
1: แกก็เจ็บใจเนาะ
2: มันห่างไม่เยอะ
1: แล้วครับโอ้ดันเป็นชาก้าครับโอ้โหตะกี้เป็นลีดเดอร์เป็นเอ็นดอยที่เร็วๆเป็นปีกนี่โอ้น่าจะได้ซัดไปแล้วครับแต่ลูกนี้ให้ดีนะครับยาเชรี่วันนี้บทบาทอาจจะน้อยไปหน่อยครับยาเชรี่มาเล่นแทนมันซัมบี้อะครับ
2: ใช่ก็เหมือนเอมโบโร่เนี่ยไปยืนดึงผู้เล่นแล้วให้ตัวสอดเข้ามาเล่นนะครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ทางเอเวดี้ให้บอลเกือบขาดครับดีว่าฟอยเลอร์ทำได้ดีเอเวดี้ต้องคืนหลังครับกลับไปที่เกโกโคเบิลดีกว่าครับตอนนี้โคลอมเบียเริ่มหันมาบีบสูงอีกแล้วนะครับสวิตพยายามจะแกะครับแกะกันมาได้เอ้าไปกักกันเองไม่รู้กันครับจ่ายแล้วบอลมันพลาดทางซ้ายขึ้นมาโมฮิก้าครับแต่สวิตหูบักดักทางหมดแล้วครับปุยต้าต้องลงไปต่ำเหมือนกันนะครับปุยต้าไม่งั้นบอลไม่ถึงข้างหน้าครับซานเชสออกขวามาครับบุญยอดเจอเอ็นดอยเข้ามาแล้วไม่ไหวครับกลับมาเลอมาก็ต้องวนคืนหลังดีกว่าก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้สวิตกันจิ้วไม่ไหวครับ
2: ดีพี่เองดี
1: วางมา
2: คึกคักหน่อย
1: ครับผมจะดีดไปนิดนึงไปเอามาได้ความขยันเลยครับโซเลสออกขวาทะลุมามูนยอดเปิดกลับเข้ามาสไลด์ทิ้งออกหลังไปได้ครับรีโมฟอยเลอร์โอ้โหโซเลสเสียดายครับเปิดลูกนี้ก็ได้ลุ้นเลย
2: ดูพื้นที่ช่องมันมีครับออกขวาก่อนครับโคลอมเบียมูนยอดเปิดมาเนี่ยแม่จังหวะเรียกว่าวิ่งข้ามไปแล้วเนี่ยผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับตัวสุดท้ายฟอยเลอร์ครับคือแย่เท้าทิ้งออกหลังไปเลยครับ
1: คือสุเล็กข้ามลูกเนี่ยข้ามดีครับเพราะว่ามันไปถึงดีอาร์ตแน่เอาเตะมุมปัดเข้ามายังโมงได้อยู่ลูกกาอากาศกันโบโรอโมงตั้งมาทิกยังลูกกาอากาศกันอยู่ในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับสุดท้ายงัดมาเอโมโรจัดส่วนลูกนี้เอ็นดอยไปได้ไหมเอ็นดอยจังหวะจับยาวไปนิดนึงยังไปได้อยู่สุดท้ายฟาวไปก่อนครับโอ้เอ็นดอยไปดึงโมฮิก้าครับ โอ้ยาชาลีเซ็งเลยครับอุตส่าห์นึกว่าจะได้หลุดแล้ว
2: มือซ้ายไปดึงเสื้อเสียเหลี่ยมไปแล้วนะครับทางด้านเอนดอยพยายามจะจิ้มสปีดหนีไม่ทันนะครับ
1: เอนดอยยังโอเคนะถ้าติดดอยตอนนี้หนักครับตาไว้เต็ม
2: กลัวจะไม่ติดดอยคือจะติดอย่างอื่น
1: ครับ
2: โอ้ถ้าวิ่งแบบนี้โอ้ถ้าแรงไม่ถึงเนี่ยหมดกันง่ายๆเลยครับ
1: ใช่ครับ
2: วิ่งกันคึกมากเลยครับ
1: คือบอลมันถึงตัวตลอดนะพอบอลมันถึงตัวกันวันนี้มันก็เลยมันต้องเลี้ยงหนีใช้กำลังเยอะครับ
2: ครับ
1: คู่นี้อยู่ที่ใครจะหมดก่อนกันเลยครับ
2: หรือจะจังหวะผีจับจัดสักลูกเนี่ย
1: ต้องโวยเพื่อนหน่อยครับคาเมโรวาการ์ดบอกให้ขยับกันออกไปหน่อยครับเกจะได้เตะเปิดได้ครับวาการ์ดเนี่ยไม่รู้จะให้ใครเล่นสั้นดีกว่ารูกูมี่ก็คืนกลับไปใหม่ครับประตูวาการ์ดเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมทศนะครับมุนยอดครับขยับลงมาเอาโหโดนบีบกลับหลังดีกว่าครับคืนประตูไปเลยครับวาการ์ด
2: เก่าอยู่แล้วนะครับผู้สาวตัวใบ37เล่นที่แอตลาสนะครับที่เม็กซิโกตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครอยากเสียนะมันช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ย
1: คือเหมือนก็
2: ดึงครองบอล
1: ให้หมดเวลาเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ดูเล่นการครองบอลดีกว่า
2: คือถ้าพลาดช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเวลาจะเอาคืนเนี่ยมันน้อยนะครับ
1: นาทีบาปด้วยครับเนี่ยก็เลยเน้นเคาะกันอยู่ตรงนี้ครับแบ็คโฟร์กับประตูต้องเตะดีกว่าครับอากาศไม่เสี่ยงครับบอมยาวๆไปเลยบอมยาวมาก็ติดเอเวดี้จังหวะอาริอาตีเข่ากลับหลังไปครับเดวิสันซานเชสคืนกลับมาใหม่อีกทีครับทางด้านของวากัส
2: ทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะครับโอ้แล้วเกมแบบหยุดยาวแทบจะไม่มีเลยนะ
1: แล้วคู่นี้มันก็ไม่ค่อยเกเรกันด้วยนะ
2: ใช
1: ่ตามเกมกันตลอดครับบอลยาววางมาโรดิเกสก็งัดกลับไปใหม่โมงตั้งคืนมาก็ดูลูกกลางอากาศครับชาก้าโดนหนุนจังหวะนี้โอ้โหหล่นแอดลงมาเดนดอยครับเจอหนุนก็ไปลุกขึ้นมาโบยเลยครับ
2: โดนบ้างเดนดอยถึงตรงนี้ผู้สินเองก็ยังไม่ได้แจกใบเหลืองนะครับโอ้ไปใช้แขนผักแต่จังหวะลงเนี่ยครับไปเจ็บ
1: โอ้ตอนลงใช้โครงลงพื้นครับแดนแอนดอย
2: แอคชั่นก็เกินไปครับแดนแอนดอยเป็นในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับ
1: บ
2: ุญยอดกับแอนดอย
1: ก็จะไปลุ้นจากลูกตั้งเตะเนาะ
2: ครับ
1: จะบอมยาวๆเข้าไปฟรีคิกมันระยะไกลนะครับริมเส้นทางซ้ายเลยครับไปลุ้นกับเอเวดี้คันที่เอาเล่นสั้นครับฟอยเลอร์กับชาก้ากลับมาตรงกลางครับฟอยเลอร์พยายามหาช่องก่อนโอ้โหมันแน่นเกินครับพาเมสแกมาบีบไปจับฝืนไปเองครับโรดิเกสเอาจิ้มออกไปซะเองครับเล่นยากเองครับโรดิเกสจะเอาฟาวล์ง่ายไปครับ
2: เพื่อนไปรออยู่ในกรอบ18หลามไม่ได้ขึ้นเลยครับเลือกที่จะไม่โยนนะครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ต้องเตะทิ้งนะครับดาวิดซอนซานเชสบอมยาวๆเลยดีกว่าโอ้โหลึกไปถึงนู่นเลยครับเกกอโคเบิล
2: ยาวจริงนะลูกเนี้ยเลยทางด้านลุยอาร์ตไปด้วย
1: แกเหมือนเตะทิ้งครับโดนบีบมาแล้วครับก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายการทดเวลานะครับ3นาทีครับเล่นดึงทั้งคู่แล้วเหมือนกันครับช่วงท้ายนี่รู้เลยครับว่าไม่กล้าเสี่ยงอ่ะใช้บอลยาววางมาครับทะลุมาไปที่มุมธงก่อนใช้ตัวบังไว้ครับจอลูคูมี่แล้วก็บังได้ครับออกข้างไปเลยครับ
2: ครับแล้วโคลอมเบียได้ทุ่มด้วยนะเหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีพี่ดูผมของยาคินเลยนี่ก็เนี๊ยบเหมือนกันนะ
1: ใช่เนี๊ยบเลยเอ้าแหมโมฮิก้า
2: ได้ฟาวหรือเปล่า
1: จังหวะ
2: มีใครไปแถมไหมออ
1: กบอลเตะไปโดนเขาเองครับแหมแกร้องจากเลยครับ
2: ก็ออกแอคชั่นด้วยนะครับนา
1: เ
2: มกาก็หวังเรียกฟาวจากผู้ตัดสินนะคร
1: ับใช่ครับแต่จะดูแกเชิงครับตรงเนี้ยท่านเอกก็ดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหเจ็บอะไร
2: เจ็บเกิน
1: โอ้โหเตะไปแล้วไปเฉือนก้นเขานิดเดียวเอง
2: ในเป็นสวิตได้ทุ่มนะครับ
1: ใช่ครับ
2: 3นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
1: ทุ่มไปแล้วขยับจับบังฟาเบลิเดอร์โดนฉกไว้ก่อน5เมตรวางยาวๆสวนมาเอเวดี้ต้องดีดคืนหลังยังได้อยู่ครับโคเบิลโดนไล่มาแล้วแล้วก็3นาทีหมดพอดีเป๊ะเลยครับในครึ่งแรกครับก็เสมอกัน 0-0 นะครับสวิตกับทางด้านของ โคลอมเบียนะคร
2: ับ
1: กินกันไม่ลงนะครับผม
2: เป็นฟุตบอลที่มันทันกันนะครับรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็รวมไปถึงการวิ่งสู้ฟัดของทั้งสองทีมนี่เหมือนมันชิงจังหวะกันด้วยนะพี่

0: ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูการแก้เกมนะครับของโรเลนโซกับทางด้านยาคินว่าครึ่งหลังจะมากันยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมไปเก็บเอสเพรสนิดนึงพี่หู
1: ครับผม
0: ทาง4689899นะครับบัตรดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะฟังอยู่สนุกเกอร์ขับบางชั้นค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองจากต้องเทยลงทุน
1: ครับผม
0: ฮาเมสตอนนี้อยู่กับมินิโซตายูไนเต็ดนะครับไอเห็นลงไปสัก6 7 8เกมประมาณเนี้ยทางหน้าฮาเมสโรดิเกสนะครับ
1: แต่ทูร์มินนี่เล่นดี
0: ใช่
1: นะเป็นกลับมาเป็นหัวใจสำคัญของทีมเหมือนเดิมครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้เห็นเขาไปเล่นอยู่ในเม็กซิโกกับคัพเลออนอ่ะ
1: ช่วงหลังก็เป็นเหมือนนักเดินทางนะย้ายไปหลายทีมนะครับ
0: อาศัยสภาพร่างกายแล้วก็ความเก่ายังยืนระยะต่อได้เพราะว่าฮาเมสโรดิเกส34ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อยากดูยิงจุดโทษเอกอูว่าไงเดี๋ยวพี่จอนของ6
1: ก็มีโอกาสนะพี่จอนเพราะว่าดูทรงแกก็เหมือนบุกไม่เต็มกันเน
0: า
1: ะยังเสียวๆว่าทั้งคู่เหมือนแบบยังกักๆกันอยู่ครับ
0: ครับผมคุณซิงเกิลแบงคอกนะครับส่งมาโอ้เยอะเลยผมประมาณว่าชอบสไตล์การพากแบบเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแต่ละคู่มันก็มันแล้วแต่สไตล์อ่ะ
1: คือถ้าส่วนใหญ่เอาแบบถ้าโดยตรงกันนะพากกันไม่ค่อยดีหรอกมีคู่เราฟังสนุกแล้วคู่แรกผมหลับนะคู่แรกผมหลับนะ
0: หลับอะไรเห็นพี่ลุ้นเมสซี่อย
1: ู่ผมก็เอาวตารมาด่าอยู่เหมือนก
0: ัน
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: มาด่ากูเล็กกับไอ้ฮิมอยู่ช่วงปากผมก็
0: นี่นี่นี่เป็นความสามารถของหูใหญ่นะ
1: ครับผม
0: จริงบอลคู่เนี้ยถ้าถามว่ามันสนุกมากกว่าคู่แรกไหมมันก็ไม่สนุกเท่าคู่แรกหรอกแต่เราพากมันสนุกได้ไง
1: ใช่เขาถึงบอกว่าเราดีกว่าจริง
0: ใช่ดีกว่าทุกมิติแล้วกันทั้งเรื่องภาพบอลเรื่องเสียงเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ฐานะเนอะ
0: เดี๋ยวเรื่องฐานะเป็นไปสักอันเนี่ยนี่ไงผมถึงอยากได้ของรางวัลรถยนต์รถตู้เนี่ย
1: อ๋
0: อแต่ว่าเป็นพนักงานแล้วมันโหวตไม่ได้ไง
1: จันเด็กไม่ได้ใช่ไหม
0: เนี่ยโหวตไม่ได้ผมเสียดายมาก
1: ครับอย่าลืมนะเอ็มพอดนะ
0: ใช่
1: พอดของเรานะ
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปดูได้ฮักเขากับไปสาบอกว่าผมก็ยังอยู่นะครับขอให้มีกระพริบในโทรศัพท์ประมาณนั้นก็เปิดฟังเราไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีสกอร์เพิ่มเนี่ย
1: ยังมีเวลาอีกครึ่งนึงนะรอดูการแก้เกมของทั้งสองกุนซือก่อนผมว่าครึ่งแรกเขาไม่ใส่เต็มทั้งคู่เลย
0: ใช่
1: ดูเหมือนยังกักกักกันอยู
0: ่คุณเล็กสารบูรณ์บอกว่าโคลอมเบียสู้สู้ใครฟังอยู่ที่ไหนส่งมาบอกด้วยนะครับ ผมขอไปเก็บทาง YouTube นิดนึงมีบอกอยากดูจุดโทษผู้สินบอลโลกครั้งเนี้ยค่อนข้างตัดสินดีนะครับ
1: อืมใช่ใช่ใช่ใช่มี
0: โดยรวมนะ
1: มีแย่ก็
0: ม
1: ีนะอย่างไอผู้สินอุซเบย์อ่ะก็โอเคแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีนะนะ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้เราได้เห็นช็อตไอบางช็อตแล้วก็มาเป่ากลับไม่ให้ฟาวก็มีตะเกียจังหวะจะได้เตะมุมแล้วแกก็พลิกกลับมาไม่ให้แล้ว
0: ยังไม่มีช็อต
1: แล้วพอมาดูภาพช้ามันก็ใช่จริงๆตัดสินถูกต้องอยู่ครับ
0: คุณไก่แจ้บอกว่าใครพลาดเนี่ยโดนครับสูสีสวิตบุกเหมือนอียิปต์ประมาณนี้แล้วก็ผมงงอยู่จะชั่วโมงแล้วครับพี่อยู่พี่เอกฮาเมสได้บอลบ่อย อยู่แล้วฮาไหมอยู่ไหน
1: ยังไม่ไอ้นี่เขาดีแต่ช่วงนั้นเขาก็พลาดไม่ค่อยดี
0: เฮ้ย
1: เราด่าทุกช่วง
0: เขามาฟังย้อนหลังก็ไม่รอบ8ไม่มีเราที่ซวยอีกนะ
1: เออเนี่ยเขาพักดีเขาพักดีเขาพักดี
0: เอาจริงถ้าภาคโน1ของขึ้นก็ต้องบังอ่ะ
1: ใช่ใช่ต้องบังแล้วกู2นี่ก็เป็นเรา
0: จริงไอ้ฮาไหมฮาไหมเรามุกกันเฉย
1: ใช่ใช่จริงจริงผมชอบนะ
0: ชอบ
1: นะชอบ
0: เราฟังเขาประจำคือภาคสาระก็ดี
1: ครับ
0: หรือจะเอาแบบฮาเขาก็ดีอ่ะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วดูปลอมมาก
0: พี่เดี๋ยวพี่เอารอบ8พี่อยากได้คู่ไหนอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะ
1: ครับผม
0: โคลอมเบีย 2-0 วันนี้สวิตน่าจะนำชัยครับจากพี่วัฒนา
1: ครับ
0: คุณไก่แจ้บอกสวิต 2-0 โคลอมเบีย 2-0 ผมเชื่อว่ามี1เม็ดแน่ๆครับครึ่งแรกไม่มาเลย
1: ไม่มาครับครึ่งแรกครึ่งแรกโอกาสน้อยมากเมื่อสักครู่นี้ค่า XG นี่โอ้โห 0.0 ติดเลยมีโอกาสกันยิงฝั่งละครั้งเอง
0: ใช่
1: นะครับ
0: คุณแอนโทนีบอกว่าบอลเล่นกันเร็วทีมยุโรปหมดแรงไวกว่าอเมริกาใต้ประมาณนั้นนะครับ
1: คืออากาศมันเอื้อเนาะมันเหมือนเล่นในบ้านเนาะ
0: ครับนี่คุณวินเซนต์นะน่าจะคุณวินเซนต์บอกว่าเจนตีน่าเล่นประมาทครับแต่พลิกนรก 0-2 กลับมาแซงได้ 3-2 หรือจะเชื่อประมาณนี้
1: ผมว่าไม่ถึงเชิงประมาทหรอกผมว่ามันพอมันไปโดนเร็วอ่ะพอไปโดนเร็วแล้วจุดโทษนั้นไม่ได้คืนไง
0: ต้องชมอียิปต์ด้วย
1: แล้วไปโหมซะจนโดนลูก2อ่ะเนาะ
0: จริงคืออียิปต์ชุดนี้มันมีตัวดีเยอะนะ คนอาจจะมองข้ามอียิปต์อ่ะคนอาจจะโฟกัสมามูดซาร่าแต่เด็กๆอียิปต์ชุดนี้มันเล่นดีนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่นะ
0: เล่นเล่นกันเหมือนกลัวชนะ
1: ผมว่าตอนนี้ด้วยความที่บอลมันสูสีดูเกรงกันมากเลยนะกว่าจะลุยก็ไม่กล้าลุยกันเท่าไหร่ครับก็เลยออกมา
0: โอกาสยิงคนละครั้งอ่ะสวิตยิงตรงกรอบ
1: ไม่เยอะใช
0: ่เออคู่นี้มันไม่เท่าคู่ไอเจนกับอียิปต์เลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: พอสกอร์มันไม่มีเน
1: า
0: ะบ่าว
1: คู่นั้นผมว่าด้วยความที่ประตูมาเร็วแล้วว่า
0: อ
1: าเจนก็ต้องโหมเอาคืนนะแต่คู่นี้พอมันยังศูนย์ศูนย์อยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ยิงช่วงท้ายเนี่ยเห็นปะช่วงทดเวลาด้วยโอ้โหเคาะกันไปเคาะกันมากลัวครับ
0: คุณแอนโทนี่บอกว่าทานข้าวต้มปลาเก๋าทรงเครื่องดูบอลครับดีเลยเดี๋ยวนะทดแค่3ครึ่งแรกจบเลยไม่ได้ลุ้น
1: ใช่ครับ
0: บอลมันไม่หยุดนะคุณบิ๊กวัน
1: ใช่ๆมันไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้ฟาวกันด้วย
0: เผลอๆ3นาทีก็ไอ้3นาทีช่วงเบรกนั่นแหละ
1: ครับ
0: คู่นี้2ลูกมีมั้ยครับ
1: น่าจะ
0: เดายากอ่ะ
1: ผมว่าไม่แน่นะอาจจะแบบใครได้ประตูโทนประตูเดียวแล้วก็ชนะไปเลยเนาะ
0: ใช่
1: เพราะดูมันระวังหลังกันเหลือเกินนะครับ
0: ครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอู๋คุณเอก
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเชมงใช่ไหมบอลน็อกเอาท์ทุกทีมต้องระวังตัวพี
1: ่
0: ใช่ใช่ใช่ฟังอยู่ที่อเมริกาครับบ่ายโมง52นาที
1: ฮัลโหลเอเวอร์ดีวาซา
0: บแต่คุณปอนซูธนูสายแตง
1: อันนี้นะครับเราเด็กนอกด้วยนะวาซาบวาซาบ
0: เมื่อกี้มีคนฟังจากยุโรปใช่ไหม
1: ครับ
0: ทางฝั่งยุโรปก็มีนะเออนี่จากทางด้านอเมริกานะสวัสดีครับฟังจากญี่ปุ่นนี่ไงคุณเบลไงญี่ปุ่น
1: อะไรชิวาจอมันซาซูซูกิยามาฮ่า
0: เขาแบบภาษาโดเรมอนนั่นโดเรมอน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้มันไม่ได้เด้แต่โดเรมอนอันนั้นมันไม่ได้เลยเสียงมันเย้ายวนแล้วกัน
0: สมแล้วก็พี่เป็นพิมพ์ใหญ่อาร์เจนตินากับอังกฤษสุดท้ายก็ชนะทั้งคู่ประมาณนี้นะครับคุณบ่าวดูจากประเทศพม่าครับฟังอยู่ในรถครับแต่คุณสุริยาม
1: ิงกระบานะครับ
0: อาจารย์เอกอาจารย์อู
1: ๋ครับผม
0: ภาคตาสว่างเลยจากพี่วาสนา
1: ครับ
0: ถ้าเราต้องตาสว่างมันต้องจุดโทษนะ
1: ครับ
0: มันต้องจุดโทษนะ
1: ต้องตาสว่างครับถ้าเกิดเราหลับเนี่ยจะไม่เจอเป็นเดดแอร์ครับ
0: แต่จะมีแค่เสียงซา
1: คร
0: ับประมาณนี้ก่อนไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: ช่วงหน้าจะได้มาตามกันต่อ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังกันนะครับ
2: 99 ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโล

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: และ Softfail ตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ไถไปก่อนครับยังอยู่คนเดียววนรอเพื่อนเลยครับจังหวะแทงมาดีแล้วครับฝากตรงกลางมากาดิชาก้าออกซ้ายมาเลยครับมีเติมมาซ้ายสุดครับเอ็นดอยเอ็นดอยเจอกับมูลยอดโยกอยู่ครับเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเอ็นดอยปาดเข้าในมาดยิงลูกนี้ตูโหข้ามคานออกหลังโอ้เป็นชีวิลโซครับล้มตัวกวาดด้วยซ้ายครับ
10: เหมือนบอลจะย้อนหลังนะครับโอ้ต้องเหมือนกับต้องถอยกลับมายิงต้องชมครับแดนเอ็นดอยเจอกับมูลยอดลากจี้แล้วดูจังหวะจิ้มสุดเส้นหลังกระชากมาแล้วเปิดมาลูกนี้นี่บอลมันย้อนหลังครับทางด้านชีวิลโซยิงด้วยซ้ายแล้วตัวเองเหมือนจะลื่นด้วยนะครับ
9: ใช่ครับโอ้โห
10: ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าเหมือนบอลไปสะกิดขาขวาตัวเองนะครับ
9: คือถอยหลังไปยิงก้าวหนึ่งไงครับแล้วขามันครูดพื้นไปแล้วครับโอ้จะจังหวะเอ็นดอยกระชากหนีมุนย้อนลูกนี้ดีครับบอลคุกคิกตรงกลางปั๊มกันแล้วก็ล้นมาก็ไม่มีอะไรครับไปถึงวากาสครับเหมือนดูแก้เกมเอาตัวเก่าอย่างชิบิลโซลงมาแล้วก็เกมตรงกลางดูดีขึ้นนะ
10: ใช่
9: ช่วงครึ่งแรกโอ้โหได้บอลไม่กี่ครั้งเองครับทางด้านของยาชารี
10: เกิดขึ้นไปบีบเหมือนกันนะครับทางด้านเอ็มโบโลแต่บีบคนเดียวก็ลำบากนะครับ
9: ใช่ต้องรีบเตะทิ้งบอลเด้งมาเข้าทางมาดีครับเอ็มโบโลชาก้าให้มาลีเดอร์ดึงก่อนครับกานิชาก้าซ้ายมีเอ็นดอยดวลกันอีกรอบนึงเอ็นดอยโยกอยู่เจอกับมูลยอเอ็นดอยแทงเข้าในมาชิง1 2เอ็นดอยโดนชนผู้สินไม่ว่าอะไรครับโบกมือบอกไม่ให้ครับจุดโทษวางยาวสวนมาก็ออกข้างไปแล้วครับโอ้โห
10: เดี๋ยวจะมีเช็คไหมแต่ว่าอีวานบาตันบาตอนเนี่ยไม่ให้ครับดูทำชิงกับกนิชาก้าลูกเนี้ยโอ้โหโดนดึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแรงพอหรือเปล่าคนที่ดึงเป็นมูลยอนะครับดึงกางเกงดึงเสื้อครับแต่ก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับ ให้เล่นต่อผู้ตัดสินไม่มีครับไม่มี
9: อาจจะดูเบาไปครับผู้ตัดสินเนี่ย
10: แต่ถ้าดึงแขนเนี่ยไม่แน่นะ
9: แต่ก็ต้องมูยอสต้องระวังเนาะในการดวลกับแดนเอนดอยครับเอโมโรบังแล้วก็ตามไปแย่งคืนครับฟาเบรีเดอร์เจอปั๊ม2เตะทิ้งครับจังหวะบอลมันชันแลบแล้วก็ได้เป็นทุ่มนะครับของโคลอมเบียครับทุ่มเร็วครับมูยอสทำมาแล้วก็หูลีดเดอร์เข้าไม่ถึงครับอาริอาสออกซ้ายไปครับโมฮิก้าโมฮิก้าจะเปิดหูไปฝืนเปิดโมฮิก้าอย่างดีมีเพื่อนมาช่วยลูคูมี่งัดโด่งมาก่อนติดเอเวดี้มงออกข้างไปเอาอย่างเคลียร์มาได้ครับลีดเดอร์ฝากมาทางขวาครับชิบิลโซให้มากาดิชาก้าเปลี่ยนเลยครับออกซ้ายมาลิคาโดโรดิเกสมาแล้วครับโรดิเกสซ้ายว่างอยู่ครับโรดิเกสแทงโอ้โหย้อนหลังแล้วก็โดนเสีย
10: บ
9: ล่วงไปแล้วทั้งคู่แต่ให้เล่นต่อไปก่อนครับลุยทะลุขึ้นมาเริ่มมามองซ้ายครับให้ไปดีอาร์ตดีอาร์ตเจอกับสักการีครับดีอาร์ตพาเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่ดีอาร์ตคืนกลับมาใหม่โดนจิ้มไว้ได้ครับจะกลับมาดูอาการนักบอลไหมไม่มีอะไรครับน่าจะลุกกันมาแล้วครับย้ำซ้ายมาอีกทีครับดีอาร์ตโอ้โหเจอ2เลยครับดีอาร์ตเจอแพ็คคู่เข้าไปครับดีอาร์ตเลือกวางข้ามทิ้งมาทางขวาครับทิ้งมาครับปุเอต้าให้มามุนยอสอาเมสยอดไปซ้ายแล้วก็เบียดมาครับไม่มีอะไรครับอาริอาสตัวแกเล็กกว่าเยอะครับโมงไม่ถึงครับ
10: โอ้ชาก้าโดนเหลืองครับเหลืองจากการเข้าใส่มุนยอสหรือเหลืองไปโวยจังหวะบู๊กันทั้งสองคนนะครับโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าของมุนยอสครับ
9: โอ้ลูกนี้
10: มุนยอสถึงก่อนครับ
9: ลูกนี้ไม่น่าเล่นครับโอกะเนียนเนี่ยแต่ผู้ตัดสินแกโอ้โหต้องชมผู้ตัดสินครับไม่น่าเล่นจริงก็ไปเหยียบจริงครับแกในชาก้าโดนเหลืองครับ
10: เป็นจังหวะที่โคลอมเบียได้เปรียบนะครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนก็มาแจกเหลืองย้อนหลังครับกนิชชาก้า
9: วางมาพักอกให้มาครับลีดเดอร์ฝากขวามามีจักรเลเตอร์มาแล้วครับโซตัดเข้าไหนมาก่อนครับโซลากมามีซ้ายว่างๆเลยครับทะลุขึ้นมาโรดิเกสหาช่องเปิดอยู่โรดิเกสไม่มีเหลี่ยมเปิดเลยครับคืนหักกลับมาใหม่ต้องวนมาก่อนชาก้าโรดิเกสหยอดเข้าไปด้านในพักอกมาชิบิลโซต้องคืนครับแถว2อาคันชีครับให้มาทางซ้ายชาก้าคืนมาใหม่อาคันชียังเคาะอยู่ครับขึงไว้อยู่แทงยัดในไปพยายามจะพลิกอาแล้วครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับฟาเบียลีเดอร์ไปโดนเตะคว่ำลงไปครับเราไปซอนซานเชสครับ
10: ลูกนี้พลิกสวยเลยนะครับอาคารยี่เนี่ยไหลมาครับลีเดอร์แตะลูกนี้นี่ดาวิซอนซานเชสครับโอ้โหหัวจากด้านหลังเลย
9: แกก็โฉมช่างไม่หน่อยเนาะลูกนี้ไปเตะดื้อเลยครับ
10: ก็ฟรีคิกเลยเส้น18หลานประมาณ 2-39 หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยยังเยื้องมาทางซ้ายเหลี่ยมเท้าขวานะครับ
9: จับ
10: แต่อยู่ที่บอลมีกนิชชาก้ามีทางหน้าฟอยเลอร์อีกคนหนึ่งดูว่าลีดเดอร์หรือเปล่า
9: อาจจะเปิดครับจะดูว่าเลี่ยมฟาเบลีเดอร์อีกคนหนึ่งครับ
10: คือถ้ายิง
9: นี่จะแตะเปลี่ยนทางให้ลีดเดอร์ได้ซัดนะครับ
10: ถ้ายิงก็ต้องแม่นๆนะครับ3คนครับยืนอยู่ที่บอล
9: น่าจะมีเล่นเคลียร์เลือกลีดเดอร์หลอกยิงอ่ะแต่มันโค้งไม่พอครับกะจะลักไก่ปั่นด้วยซ้ายครับ
10: มียึกยักหลอกแล้วก็กะเล่นเสาแรกเลยนะครับบอลน่ะข้ามกำแพงแต่โค้งไม่พอลูกนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตที่ได้ลุ้นนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
9: ยากไปหน่อยครับบอลมันต้องเหลี่ยมขวาเนาะ
10: ใช
9: ่พอเหลี่ยมซ้ายมันปั่นแล้วมันโค้งไม่พอไปเข้าข้างจะข่ายนะครับฟาเบเรเดอร์ดูสิบอกยังไม่ให้เล่นเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรครับจะไปเช็คอะไรครับสุดท้ายอ่ะเป่าให้เล่นนักเตะก็งงอยู่ว่าทำไมยังไม่ให้เล่นนักทีครับผู้ตัดสินให้มาจอลูคูมี่วางยาวๆทิ้งบอมมาก็ติดเอเวดี้กันลูกอากาศดีอยู่แล้วครับจับบอลแล้วก็ต้องคืนหลังครับพาเมสกลับหลังมาเลยครับลูคูมี่ตักข้ามทิ้งมาดูดบอลมาได้ครับมุนยอสตักคืนกลับไปใหม่อีกทีฮาเมสโอ้โหเจอลุม2ปูต้าหนีไม่ไหวครับเอ้ามาอีกแล้วมาเอโมโรมาช่วยปั๊มลูกนี้ก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
10: จะจ่ายคืนหลังนะครับทางด้านเจฟเฟอร์สันเลมา โอ้โหนี่เผื่อแป๊บเดียวครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาจะ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ
11: โอ้โห10นาทีของครึ่งหลังนี่ไม่มีส่วนร่วมเลยคือหลุยโซเลสนะครับโอ้โหตอนนี้กลายเป็นวางยาวเอาแล้วครับโคลอมเบียให้โมฮิก้าทิ้งบอมมาเอาเบียดกันอยู่ตรงกลางเอาไล่บอลมาขโมยไปได้เอาเสียบอลเอาคุกคลิกกันอยู่ชาก้าจิ้มคืนกลับมาเปลี่ยนเลยครับฝากมาทางซ้ายเลยโรดิเกสค่อยๆพาบอลไปก่อนเขาโรดิเกสไม่ไหวครับต้องคืนหลังครับแทงยัดในมากานิชาก้ามองขวาอยู่ให้มาลิโมฟอยเลอร์ครับออกขวาไปเลยครับซาคาเรียคืนดีกว่าครับโคลอมเบียก็ยังอยู่ในแนวรับกันเยอะครับโรดิเกสทางซ้ายพยายามจะโยกตัดในมาโรดิเกสฝากมาให้เอมโบโรครับมาถึงฟาเบียลีเดอร์ดีดไปที่มันลึกเกินไปโมฮิก้าก็โอ้โหไม่สนจะเตะทิ้งครับเอเวดี้ก็คืนหลังกลับมาโคเบลต้องหวดเลยครับโคเบลดึงจังหวะแล้วก็มาเตะช้าไปหน่อยแล้วจังหวะไม่ค่อยดีโรดิเกสโมงเสยอีกทีนึงโดดบีบอยู่ครับมาเอ็นดอยแปะให้เบาไปหน่อยพักอกได้ครับมาจะฝากไปทางขวามุนยอดโอ้โหไปไม่ได้ต้องกลับหลังครับปูต้าโอ้ไม่ไหวแน่นเกินครับปูต้าบนกลับหลังดีกว่าครับไปนู่นเลยครับซันเชสคืนไปที่ประตูเลยครับวากาส
10: คองบอลเอาชัวร์นะครับไม่เสี่ยงที่จะโยนไกลนะครับโคลอมเบียแต่โดนบีบวากาสก็ต้องออกบอลยาวอยู่ดีนะครับ
11: ใช้บอลยาวมาแบบนี้นี่ก็ดีอาร์ตก็เล่นลำบากเนาะ
10: ใช่
11: เพราะดีอาร์ตไปตันกับซากาเรียโอ้โหคนละไซส์เลยตันไม่อยู่ครับ
10: ซากาเรียปล่อยบอลตกพื้นโอ้ดูโอ้โหอินฟานติโน่ถ้าไม่ไหวก็ไปนอนได้นะลุงไม่ต้องฝืนก็ได้นะ
11: ตาจะปิดอยู่แล้วครับ
10: ดูบอลเหมือนไม่มีความสุขนะ
11: ใช่ครับก็ไม่น่ามีความสุขแต่รับโทรศัพท์เข้ารอบนั้นแหละครับ
10: โอ้กระแสโดนด่ายับเลยอินฟานติโน่
11: ใช่โดนเละแล้วโดนยูฟ่าซ้ำด้วยเนี่ยเข้าทางเลยออกจะไปโอ้โหคืนหลังแม่ซานเชสโดนบีบอยู่มูนยอดต้องแก้ไขก่อนครับเลยมาให้แล้วไม่ดีครับโอ้เพื่อนมาไม่ทันครับเลยมาออกข้างไปเองครับโอ้โดนบีบสวิตได้ทุ่มเลยครับ
10: ถึงตรงนี้ยังเข้าหาบอลเร็วทั้งคู่นะครับเนี่ยเล่นบอลไม่ง่ายเลยครับ
11: โจดิเกสฝากซ้ายอยู่มาทางซ้ายเลือกทางแคบมาโดนเตะทิ้งออกมาจะให้เอ็นดอยต้องมาช่วยหน่อยครับไม่ไหวเหมือนกันมูนยอส
10: นี่อ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับเดวิดซันเชสจังหวะที่สวิตเซอร์แลนด์ไหลตามช่องมาให้เอ็นดอยครับ
11: จังหวะเตะทิ้งมันเหมือนมีโดนปลายสตั๊ดแถมไปด้วยครับทางด้านเอ็นดอยต้องคืนหลังกลับไปเลยนู่นเลยครับโคเบอร์โคเบอร์โดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องวางยาวกลับขึ้นไปครับลูคูมี่เก็บตกได้ครับจอร์ลูคูมี่โดนบีบอยู่แต่วันนี้เข้าถึงกันเร็วมากก็เลยทำให้กลางทั้งคู่มันไปต่อยากครับเนี่ยพยายามจะลุยไปก็ดีอาร์ตไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับโอ้โหแล้ววันนี้คืนมาตูนเยอะมากครับทั้งโคเบอร์ทั้งวากาสนะครับต้องพร้อมเสมอนะครับพอบางทีโดนบีบมาต้องคืนหลังครับพยายามจะแกะครับเลยมาคราวนี้ไม่เอาแล้ววางยาวดีกว่าพักไว้ถ่วยต้าจิ้มคืนกลับมาให้ฮาเมสวางทะลุตามช่องมาวิ่งประคองมาแล้วครับอาคันจี้คืนหลังเบาไปหน่อยโอ้โหอาคันจี้คืนแต่ละลูกโอ้ดีโคเบอร์งัดทิ้งไปก่อนยังได้อยู่ครับโอ้โหไปทางแคบพลิกสวยครับเอ็นดอยลุยมาเอ้าเอ็นดอยไปต่อบอลอยู่ข้างๆดีทิ้งไปทางขวาไม่ถึงยังเก็บตกได้ครับสวิตโอ้โหแม่กะจะให้กับซาคาเรียเติมมาทางขวาครับมาแล้วกานิชาก้ายกข้ามมาทางขวาครับซาคาเรียเจอกับโมฮิก้าซากาเรียกระชากไปต่อซากาเรียหาช่องจะโยนไม่ได้ครับคืนมาใหม่ครับกานิชาก้าชากาแทงทะลุตามช่องมาเลือกคัตแบ็กมาโดนปั๊มอยู่โมฮิก้าต้องเตะทิ้งก่อนแล้วจับยาวไปแล้วชิบิโซจิ้มฟาวเหมือนกันครับช้าไปหน่อยไปเสียบใส่ดีอาร์ตใบเหลืองนะครับ
10: ซากาเรียหรือเปล่า
11: ซากาเรียหรือเปล่านานแหละครับไม่รอดครับ
10: จังหวะแรกนะหลุยดีอาร์ตจับบอลยาวแล้วนะครับซากาเรียเนี่ยพยายามจะปรีเข้ามาหาบอลแต่กลายเป็นว่าโอ้ยไปสไลด์เข้าด้านหลังครับลูกนี้ก็ฟาวชัดเจนแล้วก็เข้าจากด้านหลังอันตรายครับผู้สินก็แจกให้เหลืองอีกหนึ่งใบของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
11: ชื่อสไลด์โดนบอลแต่ว่าจังหวะตามน้ำครับมันกวาดมาจากข้างหลังครับซาคาเรียโดนใบเหลืองไปครับเป็นคนที่สองเลยครับต่อจากชาก้าครับ เกมก็ยังขู่สูสีคู่ขี้ดูยากจริงๆนะครับ
10: สวิตเนี่ยเปลี่ยนสำรองไปแล้วคนหนึ่งนะครับโคลอมเบียยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับ
11: ช่วงหลังนี่วากาสทำงานเยอะหน่อยครับเตะเปิดยาวมาก็โอ้โหแบบนี้เสียเปรียบครับเอเวดี้ก็โมงคืนหลังกันไปครับเกกอโคเบอร์กำลังจะเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงนะครับยังเสมอกันอยู่0 0ยังเจาะกันไม่เข้าครับ
10: นี่ถ้าส่งนี้โอกาสเอ็กซ์ตร้าไทม์สูงมากเลยนะครับ
11: โอ้ชาก้าไปเล่นยากก็แม่จะไปดีดสายก้อยเอาหน้ากรอบไปโทษทำไปดีดทะลุมาโอ้โหเกี่ยวได้ปลายเท้าพักอกอยู่เตียจะยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปหมุนตัวยิงกระตุ้นแฟนบอลสักหน่อยครับดีอาร
10: ์ตโหได้ยิงลูกนี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับหลุยส์ดีอาร์ตจับบอลอยู่คนเดียวในกรอบ18หลาเอ้า
11: ใครไปโดนเหลืองอีกครับพาปรับตัดกลับมาโอ้โหโซเลส
10: หลุยส์โซเลสไปโดนช็อตไหนกันนะน่ากำลังชมทางด้านดีอาร์ตว่าจบจังหวะลูกนี้หาจังหวะจบได้สวยคร
11: ับ ไม่อยู่ในช็อตอะไรเลยเน
10: า
11: ะ
10: ยิงด้วยซ้ายไปโวยหรือเปล่าเดี๋ยวดู
11: น่าจะโวยจะเอาอะไรอะโซเลส
10: ไปขวางนี่น่าจะจังหวะเนี้ยเนี่ยไปขวางผู้สาประตูของสวิตเซอร์แลนด
11: ์โอ้โห
10: ว
11: ันนี้โดนใบเหลืองแบบโอ
10: ้ไม่มีวัวผสมเลยครับลูกนี้ไม่น่าโดนเหลืองครับ
11: ต้องแก้ไขด้วยการกินปลาครับ โอ้เขาจะไปเล่นผูกไปอยู่ไปดึงมือโคเบอร์ครับเอาหน้ากรอบเขตโทษลุยฝ่ามายิงด้วยซ้ายยัดซะเลยฟาเบรลีเดอร์เตะทิ้งไปก่อนโดนบีบอยู่แล้วแกะไม่ออกแล้วสุดท้ายเคลียร์ทิ้งครับโมฮิก้าบอมยาวๆมาแล้วก็ฟาวอคันจี
10: ้
11: มือก็ไปดึงโซเลสนะครับอคันจี้ไปโวยอะไรครับจะใบ
10: กอดครับโอ้คนละไซส์อยู่แล้วแค่เอาหน้าอกบังก็น่าจะได้เลยครับที่ไปกอดหลุยส์โซเลสครับมือไปโอบสองข้างนะครับผู้สินก็ให้โคลอมเบียได้ครับ
11: จังหวะพลิกตรงกลางดีครับเรือมาออกซ้ายไปครับดีอาร์ตมีพื้นที่โอ้โหแต่วันนี้ดีอาร์ตตอนนี้เจอ2ตลอดครับหน้าที่ของโซกับสักเรียครับบอลทะลุมาใหม่โมฮิก้าทันไหมสุดเส้นพยายามเปิดเข้ามามันโดนเตะทิ้งออกไปครับเอเวอร์ดี้แล้วบอลยังไม่ออกเอาเคลียร์กลับมาออกแล้วครับผู้สินเป่าแล้วออกข้างไปครับ
10: ลุยต่อโคลอมเบียเอ้าเป่ากับลำหน้าครับโอ้โหอยู่สายจะเล่นเร็วครับโคลอมเบียไม่ได้เช็คลายตัวเองครับโมฮิก้า
11: ไปรีบเกินนะอันนี้เสียงแฟนบอลกรี๊ดนะไม่ใช่เรากรี๊ดนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ย
10: กองเชียร
11: ์เราว่าโหยหวน
10: กองเชียร์เขาก็ไม่สนนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันเห็นกล้องก็ต้องร้องธรรมดาเลยคร
11: ับ แต่ว่าเอ็มโบโรก็พยายามไล่ดาวินสันเชฟวันนี้ก็โดนบีบอยู่ก็เอาตัวรอดได้หลายจังหวะนะครับบอลลึกมาครับอาคันจี้คืนอีกไหมคือหลังกลับมาครับโคโบก็หวดทิ้งไปก่อนวางยาวๆมาโดนโมงสวนกลับไปครับพยายามจะเก็บตกแล้วปูเอต้ามาฟาวแล้วครับ
10: อู้ยได้คิดระยะไกลนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ลุ้นฟรีคิกเปิดกันเอาแล้วเล่นเร็วเหรอครับ
11: เล่นเร็วครับ
10: โอ้ ไม่ได้เปรียบเลยโคลอมเบีย
11: โคลอมเบียก็ไม่รู้จะรีบทำไมก็ไม่รู้ครับโอ้โหนี่แกเล่นเร็ว2ครั้งก็เสียเปรียบแล้วดูแล้วก็บอลกลับมาเป็นของสวิตนะครับเล่งเกินครับ
10: กำลังจะบอกว่าโยนเข้าไปลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นประตูโอ้โหกดบอลลงเล่นเลยครับเนี่ยเสียบอลให้กับสวิตแล้วตอนนี
11: ้คือนักเตะตัวเองอ่ะก็กำลังบ่นอยู่นะครับว่าจะเอาฟาเอาไปดึงจังหวะแล้วโดนยิงลูกนี้โอ้ยิงออกไปเองโอ้ดูเลยครับหลุยส์ซัวเรซครับยิงไม่ดีครับบอลมันออกไซก้อยบานออกไปครับ
10: โอ้โหด้วยความขยันของผู้เล่นโคลอมเบียไล่เพลสจนเอาบอลกลับมาสุดท้ายครับชาก้าร้องว่าจะเอาฟาวล์แต่ไม่ได้ครับขวาเด้งๆแต่ว่าโอ้ยจังหวะยิงเหมือนมันแป๊กครับมันติดไซส์ไปเยอะเลยลูกเนี้ย
11: ชาก้า
10: เพื่อตัวเองยังมองเลยว่าแหมยิงเหมือนจะยิงผิดเหลี่ยมนะครับโซเลส
11: พี่ชาก้าต้องระวังนะแกติดเก่าว่าเหมือนจะเอาจังหวะดึงเอาฟาวล์แล้วมันไม่ได้ครับโอ้เกือบโดน2ทีแล้วนะครับอาการจี้เอาพักไว้ก่อนงัดหนีมาก่อนหวดทิ้งครับฟอยเลอร์บอมมาเอาโมงสวนไปอีกทีนึงซานเชสพักอกได้โรดิเกสก็ต้องงัดทิ้งครับวางได้ซ้ายทิ้งมาเอมโบโลมีโดนเกี่ยวร่วงไปไม่มีอะไรครับโวยพุทธศิลป์แล้วครับ
10: เกมนี้มันตุกติกมันตอดกันบ่อยมากนะ
11: คือมันแอบ
10: เหลี่ยมทั้งคู่
11: มีดึงมีจก
10: ใช่ไ
11: หมเนี่ยผมบรรยายอาจารย์เด็กที่นั่งจกกันอยู่นะครับสองคนเราไม่ชอบขี้หน้ากันด้วย
10: ล้มบอลแบบนี้ด้วยมีโอกาสที่จะอยู่ยาวจนถึง120นาทีนะครับ
11: โอ้มูนยอดจับเกือบยาวมูนยอดวนตัดเข้าในมามูนยอดต้องกลับหลังก็แล้วไม่ไหวครับพักตรงกลางมาครับเลยมาโอ้กลายเป็นอาริอาร์ตหายเนาะ
9: อืม
11: เนี่ยฮาเมดก็หายไปด้วยครับดีอาร์ตวนตัดเข้าในแล้วทะลุตามช่องมาโมฮิก้าเจอ2เปิดเข้ามาก็ติดทางด้านของเอเวดี้เลยครับบังได้ดีครับ
10: โมฮิก้าเติมขึ้นมาเนี่ยจังหวะไหนมีเหลี่ยมเปิดเหลี่ยมคอร์สเขาทำเร็วทันทีนะครับส่วนนักรับของสวิตก็บล็อกไว้ได้ตลอดนะครับในทุ่มครับโคลอมเบียโอ้ริมเส้นนี่เล่นยากนะว่าอัดแน่นทั้งคู่เลยนะครับเอ้ามีนอกเกมครับ
11: ไปผลักเขาก่อนครับโอ้เอเวดี้ไปโดนผลักครับ
10: โดนอะไรท่อนแขนหรือว่ากุมไปที่ปากครับแตกไหมกับใครกับลุยโซเลสเหรอน่าจะมีการเปลี่ยนตัว
11: ครับนึกว่าขอดู VAR งานเข้าเลยเปลี่ยนตัวเดี๋ยวดูว่าจะเป็นของโคลอมเบียหรือของใคร
10: ดูไว้จาน
11: น่าจะ VAR หรือเปล่าเนาะช็อตนี้ใบแดงไหมมีมือฟาดจริงแต่ว่าม
10: ันเป็นท่อนแขนอะถ้าเป็นศอกกันเรียบร้อยเลยนะครับลุยดิอาส
11: โอ้โหเปลี่ยนตัวครับโอ้โหรอดไปครับรอ2คนครับ
10: ฮาเมดออกครับคนหนึ่ง
11: หมดแล้วครับฮาเมด
10: หมายเลข20แล้วก็หมายเลข21นะครับเปลี่ยนตัวลงมาอีกคนหนึ่ง
11: อาริอาสไงหายเลยครับจอร์นาริอาสกับฮาเมดที่เราบอกว่าหายไปทั้งคู่โดนเปลี่ยนออกเลยครับกินเทโลครับกับแกมปาสครับลงมาเอาความสดนะครับเปลี่ยน2ครับส่วนสวิตเนี่ยก่อนนั้นให้เปลี่ยนไปคนหนึ่งนะครับก็เอาตัวริมเส้นมาครับกินเทโลลงมาแทนอาริอาร์ที่เราทักกันนะครึ่งแรกมีบทบาทเยอะนะครึ่งหลังโอ้โหหายไปเลยไม่มีบทบาทเลยไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเริ่มมาครับช่วงหลังก็ทำฟาวกันบ่อยเกินครับเรื่องตุกติเริ่มเยอะนะครับฟาวกันบ่อยมากครับเนี่ยฟาวอีกแล้วครับเริ่มมาไปสอยชิบิลโซครับเล่นสั้นครับโซให้ทางขวามาครับซากาเรียเลาะมาโอ้ทางขวาโซอีกทีนึงแทงทะลุมาเอาซากาเรียเลาะริมเส้นทางขวามาเจอโมฮิก้าซากาเรียแทงลูกนี้ให้แล้วโอ้ล้มง่ายไปหน่อยจะไปเอาฟาวุฒิสินไม่สนแล้วครับเอโมโร่โอ้แหมจังหวะเกือบไปเชิงเยอะไปหน่อยครับนอนโอ้โหนิ่งเลยเอโมโร่
10: โอ้ไหวไหมครับกลุ่มไปที่ข้อเท้าซ้ายนะครับ
11: ไปโดนไปหน่อยครับเอโมโร่คือผู้สินแกไม่สนเลยครับแต่ตอนนี้มาดูอาการนะครับเอโมโร่บ่นวิรศิลป์นะครับเป็นจังหวะเบียดกันแล้วมันเบียดสู้เขาไม่ได้เองครับ
10: มันฟาวจุกจิกเยอะมากเกมเนี้ย
11: เนี่ยยังไม่ยอมเลยยังฉุนอยู่ครับเอโมโร
10: ่เดี๋ยวดูที
11: น่าจะจังหวะที่เบียดกันแล้วจังหวะล้มแล้วแกไปโดนเหยียบหรือเปล่านะต้องดู
10: นี่จังหวะนี้แหละ
11: อ๋อเนี่ย
10: ต้นขาซ้ายครับดีไม่ได้เหยียบโดนไข่นะยิงโดนที่ต้นขา
11: ครับไฮเดรชันเบรกครับ
10: กับ
11: พักกันก่อนครับ
10: โอ้หนังชีวิตแน่ๆ
11: ครับ
10: ชาติเหมือนจบควอเตอร์ที่3นะครับทักทายกันนิดนึงนะฮะคุณสุเมธบอกฟังจากชุมพรครับนี่บอกว่า2ทีมนี้ใครเข้ารอบไปก็ไม่น่ารอดรอบหน้าคุณน้ำมี
11: ดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับ
10: คุณหมูเหรอครับหมูสวัสดีครับฮาเมดหมดแล้วฮาไหมวอร์มร
11: อครับ
10: ไม่มีโอ้โหจะมาฮาไหมอะไรล่ะไม่มีฮาไหมหรอกวันนี
11: ้แต่ฮาเมดก็ตามอายุเขาเนาะ
10: 34
11: เยอะแล้วไม่ไหวครับแล้วครึ่งแรกผมว่าไปใช้งานฮาเมดเยอะเกินวิ่งทั้งลงมารับบอลเกมรุกก็ต้องลุกด้วยแล้วโหไอ้เพื่อนก็ไม่ช่วยเลยครับ
10: ก็คิดอยู่แล้วว่าเล่นแบบนี้มันเล่นเต็มไม่ได้หรอก
11: ใช่แล้วคนอายุ34คุณมาให้เขาวิ่งทั้งเกมเนาะครึ่งหลังนี่สนิทเลยครับ
10: ครับ
11: ก็เลยต้องเปลี่ยนออกครับฮาเมด
10: ฟังอยู่สมุทรปราการนะครับพี่เจริญ
11: ครับผม
10: พออเจ๋งได้โน1เลยนะครับนี่หมายถึงนับจากข้างล่างไปใช่มั้ยครับอ้าวค คู่นี้ถึงจุดโทษแน่นอนครับจากพี่ประสิทธิ์นะฮะ
11: ดูทรงและโอกาสถือว่าสูงมากเนี่ยโอกาสยิงกันเนี่ยถ้ารวมถึงครั้งแรกก็ครั้งเดียวเองนะครับ
10: คุณแอนฟิลบุรพาบอกสวิตครับขอถามหน่อยครับพี่อู๋จีบสาวใช้คารมหรือหน้าตา
11: ก็ต้องดูว่าถ้าเรามีหน้าตาใช้หน้าตาก่อนแต่ถ้าหน้าตาเราไม่มีเราต้องใช้คาร
10: ม
11: นะครับ
10: แต่ของคุณมันสองอย่าง
11: ถ้าจะ
10: เปย์ได้มีเงินด้วย
11: ถ้าจะให้สอนเรื่องคารมผมสอนไม่ได้นะเพราะผมหน้าตาดีผู้หญิงเข้าหาผมจีบใครไม่เป็น
10: เราไม่ใช่สายเปย์อ่ะ
11: ได้เมียมาก็เขาเข้ามาจีบเราไง
10: หน้าตาไม่ดีแต่มีเงิน
11: ให้ไปจีบจีบไม่เป็นจริงอายครับเขาเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ฮะ
10: เพิ่งเข้ามารับชมครับสกอร์เท่าไหร่
11: 0-0ครับ
10: 0-0
11: เข้า0นาที70แล้วครับ
10: ทักทายนายเอกกับนายอู๋มานะครับต่อเวลายิงจุดโทษซอดแจ้งเลยพี่พี่เอกพี่อู๋ฟังจากประสาทตาควายครับจากคุณซีซันเชนนี่ใช่น้องที่เป็นทหารผ่านค่ายปักป่ะก็เป็นแฟนรายการเราอยู่
11: โอเคครับ
10: นี่นัดกันไปดูบอลที่โคราชอยู่
11: เปลี่ยนแบ็คแล้วมิโลมูไฮครับแบ็คจากคำบวกครับก็น่าจะลงมาแทนโรดิเกสแหละครับ
10: ครับ
11: ตะกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับ
10: ติวกับริคาร์โดโรดิเกส
11: อาจจะคุยกันก่อนน่าจะเป็นคู่นี้แหละครับที่เปลี่ยนกันมูไฮลงมาก็เนี่ยครับรุ่นพี่ก็มาบอกรุ่นน้องหน่อยครับว่าต้องยังไงรุ่นพี่ก็หมดเหมือนกันครับ
10: โอ้โหนี่ฟังจากยุทธยาก็มีนะครับฟังจากทางด้านขอนแก่นด้วยนะครับสวัสดีพี่อู๋66แล้วพี่เอก88
11: ครับผม
10: เฮ้ยผม53พอ
11: ครับ
10: ต้องเรียกว่าเอก53อู๋49นะฮะ
11: ครับผม ถึงกับขึ้นเปลี่ยนตัวเป็นคนที่3เหมือนกันครับเฮ้ยโอ้โหเจเกนคอปครับ
10: พ
11: ี่
10: ดูเจเกนคอปมันยังเบื่อก็กินมะม่วงน้ำปลาอยู่นะ
11: เจเกนคอปเนี่ยจิ้มไอ้มะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ซีดอยู่เนี่ยครับคอปโอ้โหหน้าเหมือนเพิ่งตื่นเลย
10: เขามาเชียร์ลูกน้องเขาไงมาเชียร์หลุยดิอาร์ตอยู
11: ่ไอ้นี่ก็ได้ไอ้เด็กเก่าพวกเด็กรัดมุนก็มีอยู่จังหวะลุยไปเองครับนิโก้เบดี้บอกโอ้
10: เม
11: ื่อ
10: ก
11: ี้
10: สวิตส่งใครลงมานะจัน
11: มูไฮมิโรมูไฮแบ็คซ้ายจากคำบวกลงมาแทนโรดิเกสเลยครับหวังจะช่วยจังหวะจากราชาครับวนหนีก่อนครับเอ็นดอยโดนไล่เขี่ยไล่อัดอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับแม่มูนยอดโอ้ตอดอยู่นั่นเลยครับโอ้ตอดเป็นประกัดเลยเซาะข้อเท้าเซาะน่องอยู่ครับเอ็นดอยดูแกฉุนอยู่ครับโอ้ชี้หน้าเลย
10: ชี้เลย
11: โอ้ชี้ว่ามูนยอดฟาวครับ
10: แต่วันนี้มูนยอดก็ฟาวแบบนี้บ่อยนะครับ
11: ใช่วันนี้ก็เจอเอ็นดอยเหมือนเวลาดวลตัวความเร็วเอ็นดอยเนาะ
10: ใช่ไอ้เจ้าเฟอร์เมนลีเดอร์เล่นดีว่ะ
11: เฟอร์เมนลีเดอร์ก็ลุ้นการที่แล้วโดนยืมตัวไปอยู่ตุ๊ดกัดเล่นดีนะอาจจะได้เปิดเข้าไปครับ
10: เป็นเหมือนเป็นลูกหาบให้กับชาก้าอะไรเงี
11: ้
10: ย
11: แต่เสียแกเล่นเป็นปีกดีกว่านะครับอ่ะได้เปิดเข้าไปลีดเดอร์วางมาตรงกลางโดนโมงกรแถว2โมงตั้งไว้อีกทีนึงก็ลึกไปเอ้าจะถอยไปเล่นพอดีโอ้ยวาการแกโถมมาโอ้ซานเชสไปด่าครับเจ็บอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นเอมโบโรหรือเปล่าครับ
10: เอมโบโรก็ไม่น่าถอยไปเล่นเพราะว่าตัวเองล้ำหน้าไปแล้วแล้วผู้สาวประตูของทางด้านโคลอมเบียก็ต้องออกมาเล่นนะครับอีกคนนึงอ่ะไม่เล่นแต่เอมโบโร่อ่ะมองที่บอลแล้วโอ้ดีนะไม่โดนศอกพี่อู
11: ๋แต่คือโดนเข่าอ่ะเอมโบโร่โดนอยู่เหมือนกันนะโอ้โห
10: น่าจะเจ็บหลังมากกว่าหัวแล้วก็ท้ายทอยนะครับเจ็บทั้งคู่ครับ
11: คือท้ายทอยไปกระแทกหน้าอกของทางวากาสครับคือแกถอยไปจะไปเล่นบอลส่วนวากัสแกก็จะออกมาคว้าบอลนะครับศีรษะของทางเอมโบโร่ก็เลยไปอัดกับหน้าอกของวากัสนะครับเอมโบโร่ลุกมาแล้วครับ
10: สวัสดีพี่จ่าชาด้วยนะครับยังอยู่เซ่ลูกพี่จะให้ผมไปไหนนะครับสวัสดีครับนนทบุรีบางกลวยครับฟังจากท้ายรถขยะครับ
11: ครับผม
10: ซื้อโมโนดูทาง iPad จากเด็กรถเขียว
11: ครับผม
10: ไม่ใช่ดูบอลเพลินนะพี่ดูทาง
11: ระวังนะอยู่ท้ายด้วย
10: ดูทางนะครับอ
11: ยู่ท้ายด้วยระวังด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นจังหวะที่ผู้สิงก็เรียกไปคุยหน่อยครับเอมโบโร่คือก็ตั้งใจจะเล่นบอลเพราะแกมองที่บอลแต่ว่ามันจังหวะนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเนาะ
10: ใช่
11: ปล่อยไปเล่นประตูเขาออกมาอยู่แล้วครับอัดกันไปครับ73นาทียัง0-0อยู่นะครับดีอาร์ดีดคืนหลังกลับมาโดนบีบไล่มาไม่ไหวครับคืนหลังครับคือวันนี้เองโคลอมเบียเองแกก็ชัดเจนนะครับถ้าโดนไล่นี่แกกลับหลังก่อนเลยครับเอาไม่เอาเสี่ยงครับ เตะสกัดทิ้งเปิดยาวมาก็ไปถึงแล้วมูไฮยกคืนหลังกลับไปบอลมันสั้นไปหน่อยบะบังให้แล้วก็เตะทิ้งครับบอลยังไม่ออกด้วยเอาจับมามุนยอดมุนยอดลุยมาฝากคืนไปตรงกลางจะเคมปาสปินเตโลหาเหลี่ยมกดกินเตโลล็อกไปมันไม่มีเหลี่ยมแทงยัดไปเลยเอาหลุดมาแล้วแปะโอ้หลุดมาอย่างสวยแปะลูกนี้เหมือนแปะคืนไปให้โคเบิลเลยครับแล้วล้ำหน้าอยู่ดีตรง

0: ร่วงไวฟาวครับโอ้โหมูนยอดมูนยอดนี่ต้องระวังนะฟาวบ่อยแล้วครับมูนยอดกับเลอมาเนี่ยตอดกันอยู่2คนเนี่ย
1: สายบูอยู่แล้วครับทั้งมูนยอดทั้งเลอมาครับจังหวะเข้าลูกนี้โอ้โหยังดียังดีที่ไม่ได้เปิดปุ่มมานะครับ
0: เตะช้อนเลยครับ
1: มูนยอดเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเนี่ยเลอมาต้องมาช่วยครับแล้วก็ต้องตัดฟาวแต่ระยะไกลอยู่นะครับฟาวของโคลอมเบียครับ
0: บอลตรงกลางจะทะลุตามช่องไม่ดีครับดิโมฟอยเลยแต่โอ้โหดูดิก็โดนไล่บี้เหมือนกันเลยมาจ่ายออกอีกแล้วนะครับจ่ายออกไปเองเลยครับเจอสวิตวิ่งเข้ามา2คนนะครับจะได้ทุ่มครับมิโนโมไฮทางซ้ายขว้างมาเอ็มโบโรพยายามจะใช้ตัวบังจะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้โดนจิ้มทิ้งมากินเจโร่ดีดทิ้งไปทางซ้ายก่อนครับโมฮิก้าพามาเองครับโมฮิก้าลุยมาก่อนต้องรอเพื่อนครับโมฮิก้าคืนมากินเจโร่วางยาวทะลุขึ้นมาเข็มปัดให้มาบูก็เก็บบอลไม่ได้ทางด้านของดีอาร์ตบอลมันหลุดขาไปครับแล้วแทงสวนขึ้นมาฟาบิลิเดอร์มองก่อนแล้ววางทะลุตรงกลางมาแล้วแต่หลุดมาตามไม่ทันโดนเตะทิ้งไปก่อนครับวากาสเกือบหลุดเดียวครับโอ้โห
1: น่าจะเป็นแดนแอนดรอยครับสปีดหายไปเยอะครับเอาแล้วอาคารจี้ไปเล่นเยอะยังดีที่เรียกฟาวได้นะครับ
0: ส่งอาคารจี้กันอย่างเงี้ยครับเคมปาสครับเคมเปสเคมปาสเนี่ยครับโอ้ดิคิวแกช่วยไปแกะหน่อยครับโอ้โหลอเรนโซ
1: เครียดทั้งคู่ว่าเกมมันสูสีครับแล้วยังเสมอกันด้วยเจ็บด้วยหรือเปล่าครับอาคันชีโดนกระแทกจากด้านหลังแคมปัสก็ไปกระแทก
0: น่าจะทรงแดนเชิงนะครับไม่มีอะไรครับโดนไม่ได้แรงอะไรครับเตะขัดขาเท่านั้นเองครับอาคันชีแต่ก็ชอบเล่นเสี่ยงนะครับแกก็เทคนิคไม่ดีเน้นชอบเก็บบอลกับตัวแล้วมันจะโดนแย่งอันตรายอยู่ครับ76นาทีผ่านแล้วครับตอนนี
1: ้พี่นานอาร์ตบอกฟังจากวัดครับพี่เอกจันอู
0: ครับผม
1: กำลังงัดตู้บริจาคอยู่ครับโอ้โห
0: ตายแล้วนะ
1: ระวังพากเขาถืออีโต้มาแล้วพี่นานอาร์ต
0: ฝากตู้น้ำไฟหน่อยนะครับ
1: เราก็ขาดอยู่นะเจ้า
0: เมื่อคันจีโอ้เพื่อนยังถือว่าให้กำลังใจแบบโอ้โหเปิดมาเอ็มโบโลยกนิ้วโป้งให้ห่างเอ็มโบโลไป2กิโลได้มั้งครับโอ้เอ็มโบโลแกใจดีจริงเป็นผมยกนิ้วอื่นนะโอ้โหเอ็มโบโลจะยกนิ้วโป้งให้
1: ไอ้ที่แต่แฟนบอลก็ยังเต็มอยู่นะมันยังไม่ดีนะเนี่ยสวิตก็ขึ้นไปเพสขึ้นไปบีบสูงนะครับผมว่าจานบอลแบบนี้ถ้าใครพลาดจบเลยเหมือนกันนะ
0: แต่กลายเป็นพอครึ่งหลังครับไอ้เจ้าหลุยโซเลสได้บอล น้อยมากนะครับแล้วโอ้โหแดงบอลได้อีกแล้วเอ็นดอยพยายามจะลุยไปเองชาก้าหักกลับมาตัวขวามีเติมครับขยับมาแล้วฟาเบลิเดอร์ให้มาจิบิลโซเปิดโค้งลึกมาโดนหม่งทิ้งได้หน้ากรอบเขตโทษมาใหม่อีกทีนึงจิบิลโซหักกลับมาให้ครับฟอยเลอร์ยอดมาโดนหม่งฉลับมาครับเอ็นดอยวิ่งบีไปถึงก่อนครับแคมปัสลุยมาเอ็นดอยจิ้มได้ครับเอ็นดอยจะสวนคืนครับเลาะซ้ายมาเจอกับมุนยอดเอ็นดอยฝากตรงกลางมาให้กานิชาก้าออกขวาไปใหม่ซากาเรียมองแล้วยกข้ามมาบูแรงเกินออกหลังไปเลยครับเดนิสซากาเรีย
1: บนกรอบ6หลามีอยู่3ตัวนะโอ้น้ำหนักเปิดเนี่ยล้นไปเยอะเลยนะครับก็เน้นกับการคอร์สจากด้านข้างแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ดูครับชาก้าออกไปทางขวาซากาเรียมองแล้วนะครับกูเป้าหมายน่าจะอยู่ที่เอ็มโบโลครับแต่ว่าเอ็มโบโลเข้าไม่ถึงแดนเอ็นดอยเหมือนจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ๆครับเจอจะกระชากบ่อยๆครับเอ็นดอยอาจจะต้องหาใครมาครับมาแทนหน่อยครับแต่ตัวตรงกลางมันไม่มีครับไม่งั้นเอาฟาบิลิเดอร์มาเล่นได้อยู่เพราะลีดเดอร์ก็เป็นปีกอยู่โอ้โหจังหวะเอโบโรไปกระ
1: ต่ายใจเย็น
0: จะมีปัญหากับดาวิซอนซานเชสครับ
1: เชสเอโบโร
0: ไปผลักอกนิดนึงครับซานเชสเรียกมาแล้วผู้สินบอกมานี่ก่อนเรียกมาทั้งคู่บอกมาทั้งคู่ครับมาดาวิซอนซานเชสกับเอโบโรครับโอ้โหรักกันทันทีเลยครับจับมือเลยครับ
1: 10นาทีสุดท้ายจานมีนาทีบาปไหมคู่นี้ขอให้มีอยากให้มีหรือว่า

0: เอาจนถึงจุดโทษแล้ว
1: แต่ดูแล้วมันก็ไม่ใส่ไม่กล้าใส่กัน
0: จริ
1: งนะ
0: เผื่อจะดึงยาวอ่ะคู่เนี้ย
1: เตะเปิดยาวไปครับวากาสบอมยาวๆตอนนี้นี่โคลอมเบียอาศัยกันวางยาวแล้วฟาวอีกแล้วครับโอ้โหเอ็นดอยก็เริ่มฉุนแล้วครับโดนอีกแล้วก็แดนเอ็นดอยโดนกระแทกคว่ำไปเลยครับ
0: ก็ย้ำนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับสวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียยัง0-0นะครับ
1: จะเปลี่ยนอีก1คนครับโอ้มา2เลยครับมาคู่เลยครับการจะมาอีก2คนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้ตัดสินรอก่อนครับ
0: จะเหมือนลีออสกำลังจะลงมานะครับผู้เล่นจากเบนฟิก้า
1: 10นาทีสุดท้ายครับเกมมันเหมือนมันตื้อทั้งคู่แล้วหมดมุกทั้งคู่เหมือนกันเนาะวิวทำอะไรกันแล้วก็อาศัยกันเนี่ยใช้ประตูวางยาวไปครับทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหประตูอาการกระหวดอ่ะคราวนี้โคเบอร์บ้างครับบอมยาวๆมาเอมโบโรพักได้บอลตกมางัดทิ้งมาก็เข้าทางซากาเรียถึงก่อนครับซากาเรียโอ้โหม้วนสวยครับซากาเรียบอลได้ฝากมาทางขวาโซคืนหลังดีกว่าครับโคลอมเบียแกลงไปรับแล้วครับตัวเปลี่ยนก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับเอเวดี้ครับลุยฝ่ามาเองครับนิโก้เอเวดี้เซ็นเตอร์มาเองเลยครับโซเล่นกับพอยทางด้านของชาก้าครับคืนหลังกลับมาดีโบฟอยเลอร์ออกซ้ายมาครับมูไฮเติมมาแล้วมูไฮออกซ้ายสุดเลยครับเอ็นดอยเจอกับมุนยอสครับเอ็นดอยรอกระชากอยู่ครับเอ็นดอยตัดในมาให้กับฟอยเลอร์สายอีกทีหนึ่งครับลีดเดอร์ลีดเดอร์เล่นกับเอ็นดอยมูไฮเตะยัดซะเลยติดมูลยอดออกข้างครับได้ทุ่มเลยครับจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับสองคนของทาง
0: ลิชาร์ดลีออสครับมิดฟิลด์จากเบนฟิก้าอีกคนหนึ่งชูโชหรือเปล่าอาจารย
1: ์
0: ชูโชเอร์นันเดสครับเป็นศูนย์หน้าจากเบติสครับเจฟเฟอร์สันเลอร์มาครับโดนถอดออกแต่วันนี้ก็วิ่งเยอะครับแล้วก็บูทั้งเกมครับอีกคนหนึ่งหลุยส์ซัวเรสครับก็ถอดออกตามตำแหน่งนะครับครึ่งหลังเงียบมากครับหลุยส์ซัวเรส
1: ไม่เจอบอลเลยครับแล้วโดนเหลืองไปแล้วด้วยครับก็เอ็นเดสมายืนแทนนะครับ
0: ครับ
1: บอลทุ่มมาครับเอ็นดอยพยายามจะพลิกกับมูนยอดบังได้ครับเตะทิ้งไปเลยครับซันเชสหม่งเสยมาก็เข้าทางตีเข่ากลับมาอาคันจี้จะพยายามจะพลิกครับเอ็นดอยไปสุดเส้นหลังเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดมาบอลชันแลบมูนยอดออกหลังไปได้เป็นเตะมุมเลยครับ
0: นี่เอ็นดอยไปไหนมูนยอดตามด้วยครับโอ้บิงยังไม่หมดเนี่ยลิ้นห้อยแล้วครับไดเอ็นดอย
1: กัดฟันวิ่งตะลุยมาแต่ก็โอ้โหมูนยอดแกก็ต้องระวังเนาะมุนย้อนเนี่ยโอ้โหวันนี้โดนกระชากหลายทีแล้ว
0: คอนเนอร์สวิตเอเวดี้กับอาคารยี่มาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเปิดแม่นไหม
1: ฟาบิลิเดอร์วางด้วยซ้ายโค้งมาบอลตกพอดีชาก้ายกมาก่อนโมงมาครับกินเตโลเบียดกันไปจัดสวนเลยครับโมฮิก้ามองก่อนโอ้โหแต่สวิตแกลงมาเร็วโมฮิก้าวางยาวๆมาถึงไม้ได้แปะลูกนี้ให้มาถึงโคเบลสกัดทิ้งไปก่อนมองตัวไหนอยู่แล้วก็มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหรอดไปครับสวิตคินเทโร
0: ่ดูบอลจากซ้ายถ้าล้ำโอ้โหล้ำจังหวะนิดเดียวครับ
1: ไม่ถึงครึ่งก้าวอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เออเหมือนท่อนแขนเลยมาหน่อยครับแคมปา
0: สครับ
1: โอ้คินเทโร่เนี่ยน่าจะตอนมาเนี่ยจอดแวะปั๊มนะกดลมออกหน่อยสัก2ปอนด์นะครับเหมือนอัดแน่นไม่หน่อยกินเจโร่เอา3-2ก็พอเหมือนอัดมาประมาณเกือบ40อ่ะครับโอ้พองมาเลยครับกินเจโร่โอ้เอ็มโบโรพยายามจะพลิกให้ชิวิลโซโดนตามบี้มาอยู่แกะได้แล้วซ้ายว่างโยนข้ามาอ้าวมูไฮว่างๆอยู่ครับมูไฮทะลุมาหน้าก่อนไปโทษลีดเดอร์จะไถไปไม่ได้ยิงครับอ่ะโดนเกี่ยวทิ้งมาแล้วก็เตะสกัดมายังโดนบีบอยู่นะครับพยายามจะแกะอยู่โมฮิก้าต้องรีบหวดครับโมฮิก้าทะลุมาทางซ้ายครับดีอาร์ตจะพาไปเองเจอก่อนดีอาร์ตดึงตัดในมาครับคินเตโร่ยกขา

0: มาทางขวาก็ค่อยๆขึ้นมาก่อนครับมุนยอสเกมมันขาดตอนไปแล้วครับต้องค่อยๆครับรีออสกับมาคินเตโรออกขวาทะลุมาให้ครับแคมปัสแคมปัสจ่ายยัดโอ้โหจ่ายไม่ดีก็ติดเอนดอยครับ
1: โอ้โห7-8คนครับผู้เล่นสวิตพอทำช้าเนี่ยทำให้สวิตลงมาได้ทันนะครับ
0: จังหวะเลาะขวามาพยายามจะไปครับแคมปัสแคมปัสจะโยกตัดในแคมปัสโอ้โหยกลูกนี้ติดอีกแล้วแล้วก็จะได้ลุยครับสวิตมองยาวๆทะลุมาได้ไหมโอ้จ่ายมาเอมโบโรพยายามจะเบียดต้องสกัดทิ้งไปก่อนแล้วครับแล้วก็มาขอโทษครับเอมโบโร
1: จังหวะต่อเนื่องเหมือนจะไปอัดใส่ทางด้านดิลสันซานเชสครับ
0: คู่กัดกันเลยครับ
1: ซานเชสได้ถึงบอลก่อนเคลียร์บอลไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหโดนเข่าครับ
0: คือเอมโบโรก็รู้ตัวครับจังหวะที่เดวิสันซานเชสแกล้มน่ะขาแกขวางอยู่ข้างหน้าพอดีแล้วจังหวะที่แกเหยียบไปบนน่องนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหซิวาวิทแมร์ครับตัวเปิดริมเส้นมาแล้วครับจอมเก่าอีก1คนครับวิทแมร์
1: จะเปลี่ยน2เลยนะครับ
0: จะเปลี่ยน2ครับวิทแมร์ครับโอ้โหเปลี่ยนกองหน้า
1: ถอดเอมโบโรออกนะครับ
0: อิเทนนะครับลงมาแล้วครับนี่ก็เพิ่งจะย้ายจากดุสดอฟมาอยู่กับเบรเมนนะครับเอมโบโรก็ออกแล้วครับอิเทนลงมาครับเลือกเอากองหน้าตัวสดมาใหม่ครับเอมโบโรออกครับซิงวานวิตแมร์ก็น่าจะมาแทนสกาเลียไหมครับนั่นแหละครับตามตำแหน่งเลยครับมาเล่นเป็นแบ็กจำเป็นครับซิงวานวิตแมร
1: ์ก็เริ่มจะหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนความสดลงมานะครับทั้ง2ทีมเลยก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับสวิตเซอร์แลนด์อิตเช่นกับทางด้านวิตแมร์ครับโคลอมเบียก็เปลี่ยนไป4โควต้าแล้วนะครับโอ้ดูหน้าเหนื่อยแล้วนะ
0: ใช่ครับแกตันตลอดนะก็ทางซากาเลียก็หมดแล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องส่งซิมบาวิตแมร์ลงมาช่วงท้ายเกมนะครับพอวิตแมร์เองแกก็ช่วงหลังอายุเยอะแล้วแกก็หลุดเหมือนกันนะครับปกติก็จะเป็นเหมือนพวกวิงแบ็คที่เปิดบอลแม่นครับบิ๊กแมนเข็มปาสเปิดมาไปติดแล้วดีดลูกนี้มาใหม่อีกทีนึงพยายามจะพลิกเจอเตะขาหลังซะเลยครับแม่พลิ้วเกินไม่ได้จะมาพลิ้วไปหน่อยครับเอ็นเดส
1: ใครที่รอนาทีบาปช่วงนี้เริ่มนับได้เลยนะครับในท้ายเกมเนี่ยตอนนี้นาที87ยัง0-0นะครับแล้วเกมหยุดนานๆก็ครึ่งหลังก็ไม่แทบจะไม่มีนะพี่อู๋
0: ใช่
1: อาจจะโทษไม่เยอะนะครับ
0: เต็มที่ก็น่าจะไอไฮเดชันอ่ะ3นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังถือว่าไม่บาปเล่นไปก่อน
1: ย
0: ังมีเวลาให้อีก3นาทีครับก็ไอพวกตัวที่เปลี่ยนลงมาก็ต้องเล่นเยอะหน่อยคินเทโร่เปิดยัดมาพุทธศิลป์เป่าเอาไปน่าจะไปติดแฮนด์บอลเนี่ยดูเหนื่อยจัดเลยครับเอ็นดอยเราก็คงเอาออกไม่ได้แล้วคุณแดนเอ็นดอยที่เดินลิ้นห้อยมาตลอดเลยนะครับ
1: พี่ประเสริฐสวัสดีคุณเอกคุณอู๋นะครับพี่บุญธรรมยิงสักทีนะครับ
0: โอ้ดูจะยากครับอ่ะหน้ากรอบเขตโทษแปะบอลมาคินเทโรดีดออกซ้ายครับดีอาร์แต่ดีอาร์วันนี้แกเหมือนลุยคนเดียวเอาลูกวางยาวๆมาไม่มีอะไรวุฒิศิลป์บอกไม่มีอะไร
1: ง่ายไปหน่อย
0: จะเอาจุดโทษยากไปหน่อยครับแคมปัส
1: คือไม่ได้ไปโวยเดี๋ยวจะโดนเหลืองเอานะครับน่าคือเหลี่ยมมันไม่ได้ครับโดนตัวก็จริงแต่ว่าดูครับจังหวะโยนมาของหลุยส์ดีฮัต
0: โดน
1: นิดเดียวแดนเอนดอยครับเหมือนจะไปดึงแขนแล้วดึงเขาปล่อยครับ
0: แค่สะกิดคือกะจะเกี่ยวแล้วแต่มันไม่โดนครับแขนมันพลาดไปโดนหน่อยเดียวโอ้โหแกไปทิ้งตัวเยอะครับทางด้านของแคมปัสจะเริ่มเกือบบาปแล้วนะครับนาที88แล้วเตะเปิดยาวๆมาครับโคเบอร์เอาไอ้ฟาวเขาอีกโอ้โห
1: เอ็นดอยกับแคมเปสนะครับแคมเปสแคมปัสนะครับคู่เดิมครับเพราะมันอยู่ริมเส้นฝั่งเดียวกันนะครับ
0: คือไปผลักเอ็นดอยก่อนครับ
1: โอ้แฟนสวิตก็เครียดแฟนโคลอมเบียก็เครียดครับถึงตรงนี้เชื่อว่าแฟนๆคนอยากให้จบ90นาทีเร็วๆนะครับใครโดนช่วงนี้เนี่ยจบเลยนะครับ
0: คนสวดมนต์กันแล้วนะครับเสียวกันครับเข้าสู่นาที89ครับลูกเปิดทะลุมาพยายามจะเกี่ยวอีเทนพยายามจะไถเข้าไปเตะสกัดทิ้งมาก่อนโอ้โหวันนี้แต่โมฮิก้าต้องชมนะโมฮิก้าแกไม่สนจริงๆครับหดอย่างเดียวเข้าซ้าย
1: แ
0: ก
1: แบ็คโคตรแบ็คโคตรอึดเลยทั้งมูนยอร์และโมฮิก้าเนี่ยวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดนะครับ
0: ใจทุ่มครับสวิตช์

0: แม่ไม่จะทุ่มให้ใครเอาทุ่มไกลไปก่อนแล้วครับเกี่ยวได้ลูกนี้จังหวะจะหาช่องเตะทิ้งอยู่ครับลีออสโดนบีบมาเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนฉกได้แล้วยังม้วนมาพอดีเอาม้วนไปม้วนมาไม่รู้จะทำยังไงจอร์ลูคูมี่หัวทิ้งไปก่อนโอ้หาบอลไม่เจอครับแล้วลุยมาสวิตเอาอีเทนกองไปแล้วยังต้องเล่นต่อไปครับไฟเลอร์ดึงจังหวะไว้ครับเคาะตัดเข้าในไปตั้งกันใหม่ก่อนนะครับอาคันจี้ดิดแมร
1: ์5นาทีครับทดเจ็บเดี๋ยวดูครับจะมีไหมนาทีบาป
0: ลีออสครับให้มาลุยจะสวนก็ไม่ได้ก็จ่ายมันง่ายไปหน่อยครับโอ้โหนั้นโคลอมเบียเพื่อนก็ยืนล้ำหน้าซะอีกนะครับแล้วก็ตอนเสียบอลง่ายเกินครับตอนนี้เป็นสวิตที่เอาบอลฉกมาจะเลาะขวาอยู่ครับเลือกฝากคืนกลับมาให้แล้วแข้งทะลุตามช่องมาล็อกปาดไปหน้าประตูเสาไกลแล้วก็ผ่านปากประตูออกหลังไปเลยครับ
1: ยิง
0: ไม่พอครับเหมือนแกกึ่งยิงกึ่งปาดเข้ามาครับ
1: เพราะว่าเหมือนจะมีวิทแบร์เนี่ยรอเข้าไปชาร์จ
0: ล้ำหน้าไหม
1: ไม่ล้ำครับโอ้เหมือนตรงนี้เหมือนจะเปิดมานะครับ
0: เปิด
1: เนี่ยจะตวัดมาให้วิทแบร์แต่ว่ามันเปิดลึกครับลูกเนี่ยถ้าจะยิงมุมก็น้อยครับดูฮะจังหวะมีกองอยู่กับพื้นโอ้ลีดเดอร์โดนเดวิสันซานเชสขวางแต่มันก็เบาไปเหมือนลีดเดอร์วิ่งไปชนเดวิสันซานเชสด้วยซ้ำนะครับผมสังเกตนักเตะทั้งสองฝั่งเลยพี่หมูพออยู่ในกรอบ18หลาทิ้งตัวง่ายอ่ะ
0: ใช่ง่ายไปหน่อย
1: คู่เลย
0: ไม่ไหวจริงครับเอ็นดอยต้องออกแล้วครับโหดูเป็นวากาสครับเนี่ยที่มีข่าวว่าเจ็บไปครับวากาสเพราะปกติแกจะเป็นตัวจริงนะครับวากาสแกเป็นปีกอีก1คนนะครับใช้ความเร็วครับวากาส
1: โอ้ถ้าเกมแบบนี้มีมาซัมบี้นะ
0: โอ้ใช่เพราะวันนี้มันพอไม่มีมาซัมบี้เนี่ย
1: เกมลุกจืดเลย
0: มันต้องไปบุกซ้ายกับขวาอย่างเดียวกลางไม่ได้เลยครับคิชิบิลโซจริงๆแกก็เป็นกลางตัวตัดเกมด้วยนะน
1: ี่
0: ต้องมาเล่นทางขวาจำเป็นไปครับวันนี้นี่ดัดนักเตะเยอะเหมือนกันครับทางฝั่งของสวิตนะครับ90+2แล้วครับยังเจาะกันไม่เข้านะยัง0-0อยู่นะครับแต่ตอนนี้เกมบุกของโคลอมเบียมันไม่ได้เลยครับดิอาร์ตก็เกี่ยวบอลออกไปเองครับวิทแมร์ทุ่มเร็วมาพยายามจะพลิกก่อนครับอาคันจี้มองอยู่ครับอาคันจี้ฝากตรงกลางมาครับชิบิลโซขอออกขวามาวิทแมร์ต้องคืนหลัง
1: ก็เดี๋ยวตอบคุณสุทัศน์หน่อยนะคุณสุทัศน์บอกว่าฟังวิทยุ FM 99จากบ้านโป่งราชบุรี
0: ครับผม
1: สัญญาณที่จะออนแอร์41สถานีที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะถึง5นะครับถ้าอยากจะฟังเราภาคต่อเนี่ยรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: FM
1: 99
0: ออนไลน์เน
1: าะใช่พระวิทยุของเราจะถึงแค่5นะครับ
0: ครับผมก็รอดูว่าจะจบ5ไหมครับทางขวามาแล้ววิทย์มาเปิดแล้วชั้นแลบออกหลังนะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเดี๋ยวดูซิบาวิทย์แมจะไปเปิดไหมครับ
1: มูฮิก้าอู้วันนี้เด่นจริงครับ
0: น
1: ี่ทั้งสองฝั่งเลยผลบอลไม่สนครับเจอกล้องนี่ขอเฮไว้ก่อนครับแฟนบอลโคลอมเบีย
0: เป็นฟาเบลีเดอร์ครับนี่เตะมุม2ฝั่งเลยครับลีเดอร์เหลืออีก2นาทีของการทดเวลา5นาทีนะครับ90+3แล้วครับล่ะตอนนี้นับได้เลยรอดูช่วงบาปก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับเพราะสวิตก็จะมีพวกอาคารที่เอเวดี้ที่เล่นลูกกลางเดี๋ยวครูเสนบอกมาเคลียร์ก่อนลีออสกับอาคารยี่ครับมาตันกันอยู่นะครับลีดเดอร์จะปั่นด้วยซ้ายเข้ามาครับดูว่ามีไม้ลีดเดอร์ยอดมาโดนโขกทิ้งไปครับซานเชสลูกกลางอากาศโมงเสยมาอีกทีก็หลอกโอ้โหจิ้มได้ครับดีอาร์แต่ก็ถึงบอลแล้วครับหัวทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหริมทางด้านของริโมฟอยเลอร์มาเข้าทางมาดีทะลุตามช่องมาจะไปถึงเส้นหลังจิ้มโดนขานิดนึงไม่ได้ครับโอ้โหดิวาวิทแมชี้เจ้าเตะมุมแต่ผู้สินให้เตะออกจากประตูครับ
1: คุณไอซ์ชาแนลถามมาว่าจุดโทษหรือยังครับหรือว่าต่อเวลาย ังทั้งคู่นะครับตอนนี
0: ้ยังอยู่ใน
1: 90นาทีนะครบแล้วทดเจ็บมาเหลืออีกนาทีเดียวนะครับเพราะว่าทดเจ็บมา5นาที
0: ตอนนี้90+4อยู่ครับ
1: ครับ
0: เหลืออีก1นาทีครับตอนนี้เดี๋ยวสันซานเชสให้มามูนยอดโดนบีบครับพยายามจะแกะอยู่คิเตโดคืนกลับไปโดนบีบไล่มาโดนแย่งไปได้ครับอีเทนบังไว้

0: แล้วดีดทะลุทางซ้ายมาวากาสวากาสจะดวลตัววากาสได้ดีดเข้ากลางมาให้มาจังหวะนี้โดนอัดล่วงไปได้ฟาวครับหน้ากรอบเขตโทษครับชาก้าโดนทางด้านของแคมปาสครับ
1: คือลงมาก็ช่วยวิ่งเพลสได้เยอะนะครับทางด้านแคมปาสแอคชั่นเขาได้นะผู้สินจากทางด้านเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตอนดีกว่าผู้สินอุซเบย
0: ์อ้าวสรุปคลีพิกครับ ให้เป็นของทาง95นาทีจบแล้วเป่าหมดไปเลยครับโอ้เท่ากับว่า90นาทีกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันอยู่0-0ครับอ่ะต้องต่อเวลาอย่างน้อยไปก่อน30นาทีนะครับ
1: โอ้แล้วของเราเนี่ยเล่นในรอบล็อกเอาท์อ่ะภาค3คู่ต่อเวลาทั้ง3คู่เลยจาน
0: ไม่เฉพาะที่มีจานเอก3คู่เลยนะครับผมกับจานบอลคู่สเปนผมไม่ต่อ
1: จำได้ว่าคู่แรกอ
0: ่
1: ะ
0: เ
1: บลเยียมเซเนกัลคู่2
0: ไม่คู่แรกไอ้นี่ก่อนเยอรมันปารากวัย
1: ไ
0: ปจุดโทษ
1: คู่2นี่
0: เซเนกัลนั่งเกาจนถึงนาที120
1: ครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราก็ตามนี้นะตามไปเรื่อยๆนะจันเอกนะหรือว่า
1: เก็บ
0: พักป่ะ
1: เก็บคอมเมนต์สัก 2-3 คอมเมนต์หน่อยได้มั้ยผมฟังจากหาดใหญ่สงขลาครับจากท่านขุนเปเยนะครับ ไลฟ์ทุกคู่ไหมครับหลังจากนี้ทุกคู่ครับ
0: ทุกคู่ครับ
1: จากคุณสกายบีนใช่ไหม
0: จนถึงนัดชิงไงครับคุณสกายครับ
1: ฟังจากมุกดาหารฟังได้ทุกที่นะครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าน่ารักมากอ่านทุกข้อความก็ถ้ามีช่วงที่แบบเรา
0: พยายามจะเก็บให้หมดนะครับ
1: พยายามขอบคุณมากๆแล้วครับจุดโทษมีโอกาสครับมีโอกาสฟังจากท่าแขกสปปลาวครับ
0: ครับ
1: ฝนตกเพิ่งหยุดพี่นานอาร์ตบอกว่าเรื่องภาคบอลเนี่ยพี่นานอาร์ตบอกว่าจานอู่พี่เอกเท่านั้นที่ดีที่สุดแล้วครับ
0: โอ้ดีมากครับพี่นานอาร์ต
1: ถ้าจะหาดีกว่านี้ก็มีแค่เจ๋งกับโอ๊ตครับ
0: จะก็โอเคดี
1: ก็ยอม
0: ไม่แต่ก็ต้องยอมเขาของเขาฮากว่า
1: ถ้าเล่นกันแบบนี้ขอให้ฟีฟ่าเลยครับขอโดนหยุดโทษได้ไหมอะไรประมาณนี
0: ้
1: คุณทอมมี่รอประตูนานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจนะครับ
0: คือต่างคนวันนี้ผมว่าชัดเจนเลยไม่กล้าเต็มที่ทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: เล่นกันแบบกักกลัวทั้งคู่เลยอ่ะ
1: ครับเสื้อฟ้าเกะกะจังลงไปในสนามทำไม
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่เขาตัดสินโอเคอยู่นะคุณ N2PD บอกว่าตอนครอบคุมลิเวอร์พูลหลุยส์ซูเรซยังอยู่ทันไหมครับไม่น่าทันน่าจะออกไปแล้วหลุยส์ซูเรซน่าจะยุคของ
0: ซูเรซมาทีหลัง
1: โรเจอร์
0: มาทีหลัง
1: ไม่ครอบมาทีหลัง
0: เข้ามาหลัง
1: ซูเรซออกก่อน
0: อ๋อซูเรซออกก่อน
1: ใช่คู่นี้นาทีบาปแน่โอ้ไม่บาป
0: ตอนนี้ไม่บาปแล้วครับ
1: ไม่บาปแล้ว
0: อันนี้หมดบาปไปแล้วครับมีให้5นาทีจบไปแล้วนะครับต้องต่อเวลาครับ
1: นะอูเหนื่อยไหมคะหนูแล้วเหนื่อยแทนค่ะต้องเทลงทุน
0: ไม่น่าเหนื่อยครับเพราะว่าบอลไม่ค่อยทำอะไรกันครับ
1: อยากเห็นพี่อูพี่เอกไปคอบอลคาเฟ่เบียร์กันเนอร์
0: คาเฟ่ที่ไอตามปะใช่ปะ
1: ผมไม่รู้ชาโน่มันเยอะมาก
0: เออมันคุ้นหูอยู่แต่ไม่แน่ใจ
1: ยุทธชัยแม่นจริงๆเป็นไงคุณอูยุทธมันแช่ง
0: ยุทธมันแช่ง
1: ยุทธแช่งอูอ่ะ
0: ยุทธไม่ได้แม่นหรอก
1: ยุทธแช่งอูใหญ่อ่ะ
0: เนี่ยภาพจับมามันจะบีมลงไม่ได้นะเซ็งเนาะ
1: อาจารย์เราจะเบรกกันสั้นๆสักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้ครับในช่วงที่เขารอจะต่อเวลาเนาะ
1: ช้างพอไหมช้างพี่ขอเบรกสักแป๊บนึง
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ที่จบไปเป็นรายการจาก FM

0: ลิเวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สวัสดีค่ะมาแล้ว 5:11 นาทีเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ8กรกฎาคมสวัสดีน้องรุ่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้ยเสียงมาแล้วนิดหน่อยไม่หน่อย
1: ยังพอได้นะแต่ก็ยังฟังดูยังรู้ลึกเลยว่าแหบๆนะฮะ
0: นี่ตอนแรกที่เตรียมบ้าง
1: วันนี้นี่เตรียมเป็นพี่สีแล้วนะกล่าวว่าจะมาแบบว่าสวัสดีคุณตั้งได้จะทำเสียงเป็นพี่สีสนับกับเสียงตัวเองนะฮะเนี่ย
0: มันเป็นอย่างเงี้ยตลอดถ้าเป็นหวัดเนี่ยเสียงจะหายเพราะว่าหนึ่งเราใช้เสียงมานานยาวนานหมอบอกว่าคุณหลอดเสียงอ่ะใช้เยอะเกินไปหมอคิดว่าแบบร้องเพลงนะหมอคิดว่าร้องเพลงมาหมอบอกสงสัยร้องเพลงตะโกนอะไรอย่างนี้ไหมบอกไม่ค่ะเออก็ไปพ่นคอมานิดหน่อยเสียงก็เลยมา
1: คือวัน
0: แล้วก็
1: อย่างสองวันที่แล้วคือดูแบบเสียงหายไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมที่สีหมว่าไม
0: ่หายไปเลยหายไปเลยค่ะ
1: พูดแล้วไม่มีเสียงเลย
0: ไม่มีเลยใต้มันไม่ออกมาจากลำคอเลยอ่ะเออเนี่ยคนที่แบบมีอาชีพใช้เสียงอย่างเราเนาะต้องดูแลแบบถึงที่สุดอะตรงนี้ใครว่าเออสมมติว่าเรามองไม่เห็นหรืออาจจะแบบเดินได้นิดหน่อยเหมือนคราวที่แล้วก็ปวดขาเดินไม่ค่อยได้เนาะเออตอนนี้ยังทำงานได้ไม่มีใครรู้นะยังใช้เสียงได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่ว่าพอไม่มีเสียงมันทำอะไรไม่ได้เลยทำงานไม่ได้
1: ใช่ซึ่งเมื่อวานก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าเนี่ยโอ้โหแบบอาชีพอย่างเราเนาะถ้าไม่มีเสียงก็คือก็ต้องพักอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แฟนก็เลยส่งกำลังใจให้พี่เพียบเลยในเฟซบุ๊กนะครับ
0: โอ้ยขอบคุณทุกท่าน
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่แหละก็เป็นหวัดเนี่ยมันบางทีมันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้นะว่าเป็นแล้วก็เป็นหนักทุกรอบนะคะอันนี้ฉีดวัคซีนปัดใหญ่มาเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ฉีดนี่น่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็เหมือนเดิมนะคะกลับมาเจอกันมีข่าวมาเสิร์ฟมีเพลงมาให้ฟังเช้านี้มีข่าวดีด้วยน้องน้ำมันลดราคาลงโอ้เยอะเลยอ่ะ
1: ลดแบบว่าเออหน้าปกมือให้เขาให้นะฮะลดแบบ2.51 บาทนะสำหรับเบนซินนะแล้วก็ดีเซล2.56 บาทนะฮะ
0: โอ้โหน
1: ี่เออลดอย่างนี้ค่อยแบบว่า

0: ึ้นไกลเลยเน
1: า
0: ะ
1: ดูแล้วก็เกือบจะลงไปคืออีกประมาณ2บาทนะจะเท่ากับที่ช่วงก่อนมีสงครามนะฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ย2บาทจะเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ละนะครับ
0: ใช่ก็วันนี้แก๊สโซฮอล์ที่เราเติมอยู่เป็นประจำนะแล้วแก๊สโซฮอล์95เนาะ34.94 บาทเหลือแค่นี้แล้วแล้วก็แก๊สโซฮอล์91เหลือ34.57 บาทนะคะ
1: ครับ
0: ไอตัวพรีเมียมไม่ต้องพูดถึงนะยังคงเดิมนะพรีเมียมแคสโซฮอล์47.79 บาทค่ะส่วนดีเซลก็เหลือเท่าไหร่ดีเซลวันนี้34.94ถ้า B20 ก็29.94
1: ครับ
0: โอ้ลดลงมาเยอะเลยนะคะก็T5มีผลแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อตอน T5 ที่ผ่านมา
1: ใช่เมื่อวานเอารถเข้าไปชาร์จไฟอยู่ที่ปั๊มตอนประมาณ4 ทุ่มกว่านะครับพี่นะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ปั๊มนี่เงียบเลยนะเพราะว่าคนน่าจะรู้นะปั๊มนี่ไม่มีรถเข้ามาแทบจะสักคันนั้นจู่ๆก็มีอยู่คันหนึ่งนะเลี้ยวเข้ามาปั๊บเต็มๆหูเราคิดเฮ้ยทำไมไม่รอไม่รู้ข่าวแน่เลยนะฮะมองไปแล้วโอ้รถเบนซ์นะพี่เขาขับเบนซ์นะ
0: ค่ะ
1: สงสัยขับเบนซ์นี่เขาไม่รอเขาไม่ต้องรอนะไม่ต้องมานั่งรอแบบว่ารอน้ำมันรถ
0: เท่าไหร่ก็เติม
1: 2.50 บาทไม่ต้องรอเลยขับเบนซ์ก็เติมเลยฮะเราเนี่ยอยากจะไปบอกเขาเลยว่าพี่พรุ่งนี้น้ำมันลงนะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาบอกแล้วไงน้องพี่จะเติมวันนี้ทำไมอ่ะขับเบนซ์อ่ะเบนซ์
0: ใช่ไหม
1: ขับเบนซ
0: ์ต่อให้ลิตรละ100ก็เติมใช่ไหมรถเบนซ์หนักรถเบนซ์หนัก
1: ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อวานคนแบบคือข่าวก็ออกตอนประมาณ 2-3 ทุ่มเนาะว่าน้ำมันจะลง2.50 บาทนะฮะคนก็คงไม่ค่อยมีใครเติมอั้นๆไว้เช้านี้กันนะ
0: อ
1: ่ะคนที่เติมเมื่อวานก็คนที่อาจจะไม่ทันได้เข้าไปเช็คในโซเชียลหรือว่าอีกประเภทก็คือไม่สนหรอกราคาน้ำมันไม่มีผลรถน้ำมันหมดก็เติมเลย
0: ค่ะ
1: นะแต่สองบาทกว่ามันเยอะนะพี่สมมติเติมรถ40 ลิตรที่มันร้อยคนนะต่างกันเป็น100 บาทเลยนะ
0: เป็นเกือบร้อยเลยเป็นร้อยอ่ะ
1: จริงๆมันมีผลนะเนี่ย
0: ถังเขาลดไปได้ร้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็กังวลอีกเพราะว่าเห็นล่าสุดเมื่อวานเรือบรรทุกน้ำมันที่ช่องแคบของมุส3ลำโดนโจมตีอีกแล้วอ่ะโดนยิงอ่ะสามลำนะคะโดนยิงเลยนี่เป็นการโจมตีล่าสุดนะที่เรือวิ่งผ่านช่องแคบนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นเรือสามลำที่ถูกโจมตีโดยใครไม่รู้ก็ไม่ได้บอกแต่ว่าก่อนหน้านี้อิหร่านประกาศหลายครั้งว่ามีเพียงเส้นทางที่รับอนุญาตจากอิหร่านเท่านั้นที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกสงสัยว่าเป็นฝ่ายโจมตีเรืออีกหลายลำที่ใช้เส้นทางอื่นใกล้ชายฝั่งโฮมานก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกับราคาน้ำมันหรือเปล่า
1: เพิ่งจะยินดีกับราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ตลาดไทยนะครับที่ลดลงนะฟังข่าวสะดุ้งอีกแล้วครับ
0: เนี่ยสามลำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคราวก่อนน่ะเรือมยุรีที่เป็นเรือไทย3คนน่ะที่ติดอยู่ในเรือน่ะส่งศพของคนไทยเพิ่งจะส่งมาถึงไทยไม่กี่วันนี้เองน้อง
1: อ๋อ
0: 3คนที่เป็นผู้โชคร้ายติดอยู่ในเรือน่ะศพเพิ่งส่งมาถึงเมื่อ2วันนี้เองนะคะล่าสุดโจมตีกันอีกแล้วแล้วก็คิดว่ายังไม่รู้ว่ามีลูกเรือเท่าไหร่ยังไงนะคะไม่ปลอดภัยเลยเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ปลอดภัย
1: อย่างนี้ก็เอาวันนี้ก็เติมวันนี้ก่อนเต็มถังกันไปเลยทุกคน
0: เต็มถังไว้ก่อน
1: เพราะว่าท่าน
0: ไหนก็ลดแล้วนะ
1: ไม่ต้องลงเป็นแบบไม่ต้องลงทีละเล็กทีละน้อยนะลงให้มันให้ประชาชนรู้สึกไปเลยเห็นไปเลยเนี่ยก็ลงมาครั้งนี้แล้วก็น่าจะอีกหลายวันมั้งเดี๋ยวก็ดูราคาตลาดลงแล้วแต่ก็ถือว่าลงเยอะแล้วนะ
0: เป็นก้อน
1: แล้ววันนี้เติมเต็มได้

0: ไม่รู้สึก
1: ไม่รู้สึก
0: ครับผม
1: ส่วนวันนี้สามสี่จังหวัดต้องเจอฝนนะคะหนักด้วยค่ะอีสานนี่โอ้60%เลยนะคะวันนี้ภาคอีสานนะคะเตรียมไว้ภาคเหนือ40%ของพื้นที่อีสาน60ภาคกลาง30%ภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก30และกรุงเทพ30อีสานหนักกว่าวันนี้นะคะบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะนี่2 4 6 7จังหวัดนี้ฝนตกหนักวันนี้นะคะในภาคอีสาน
0: ครับผม
1: เอานี้ระวังอยู่นะคะ022481366ค่ะโทรมาได
0: ้นะครับมีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่คนฟังก็มานะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: นะส่วนข่าวที่เกิดขึ้นมีเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาน้อยใจแฟนหรือว่าอย่างไรนะครับพี่เขาไปนั่งคุยกับแฟนสาวเนี่ยนะฮะที่ท่าน้ำนนท์นะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาถามนะฮะถามทั้งคู่นี่ว่าถ้าเขาตกลงไปเนี่ยจะเสียชีวิตไหม
1: นะ
0: สองคนที่เป็นแฟนกันก็งงครับว่าเอ๊ะ
1: ถามทำไม
0: มาถามทำไมนะครับเขาบอกผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นลักษณะ LGBTQ นะฮะพอถามเสร็จก็เดินลงไปเลยฮะเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยอ่ะโหใจกล้ามากนะพี่หมายถึงว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดปัญหาในชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือถ้าโดดตู้มเนี่ยมันต้องยังก็อย่างว่าพระยานี่เดินเนี่ยมันหายไปเลยนะพี่มันฮึบลงไปเลยนะ
1: เขาก็เดินลงพอถามปุ๊บก็เดินลงน้ำไปเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่ว่าถ้าผมจมน้ำเนี่ยจะเสียชีวิตไหมถ้าผมเดินลงไปในน้ำจะเสียชีวิตเลยไหมนะคนที่เป็นแฟนกันเขาจะไม่ได้ตอบอะไรนะฮะเขาก็กำลังงงๆอยู่ว่าทำไมมาถามเขาแบบนี
1: ้
0: สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินลงไปเลยครับโอ้โหแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆด้วยสุดท้ายเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนักประดาน้ำมางมอยู่นะฮะงมอยู่ประมาณ5นาทีครับสุดท้ายเจอจริงๆร่างเนี่ยห่างออกไปจากท่าเรือเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับพี่นะฮะ
1: คือไปไกลแล้วพักเดียว
0: โอ้ขนาด5นาทีอ่ะก็นะครับนั่นแหละงมสุดท้ายก็เจอจริงๆตรวจสอบในตัวก็ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานอะไรนะครับว่ามูลเหตุมาจากอะไรอย่างไรนะก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาชีวิตน่าจะอกหัก
1: โอ้
0: จะอกหักมา
1: อะไรจะไปง่ายขนาดนั้นเนาะ
0: ผมบอกว่าโห
1: สักเดียว
0: กล้ามากเลยเดินลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บึ๊บหายไปเลย
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็คือตั้งใจไปใช่ไหม
0: ใช่เพราะมาถามคนก่อนแหละว่าถ้าตกไปจะเสียชีวิตเลยไหมเหมือนกำลังน้อยใจอะไรบางอย่างอยู่นะฮะคนเรามันนะตัดสินไม่ได้ที่ตัดสินปัญหากันชั่ววูบอย่างนี้แหละพี่เนาะคือถ้าไม่มีคนปรึกษาคือถ้าพี่ถ้าผู้ชายคนนี้มีเพื่อนสักคนหนึ่งดึงสติขึ้นมาก็อาจจะรอด
1: เ
0: ออแต่ชีวิตคนเราบางทีมันไม่มีใครจริงนะพี่เพราะว่า
1: เ
0: ขาบอกไม่มีใครจริงๆ
1: ก็เลยตัดสินใจแบบนั้นแล้วสองคนนั้นไม่ช็อกหรอที่แบบว่าอยู่ก็มีคนมาถามแล้วก็เดินลงน้ำไปแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ก็คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะเขาบอกว่ามันภาพมันติดตาเลยตอนเนี้ยภาพมันติดตาเลยว่าคำพูดน้ำเสียงแล้วก็ภาพของเขาที่เข้ามาถามเดินเข้ามาหาเนี่ยตอนนี้มันลบออกจากความทรงจำไม่ได้เลยครับพี
1: ่
0: ที่แบบมันเห็นกันอะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่คาดคิดว่าอยู่ๆจะ

0: ีใครกล้าเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: เออจะหลุดจะหลุดต่อหน้าต่อตานั่นอย่างนี้เนาะ
0: ใช่คือเราก็มีวิธีมีทางออกที่ต่างกันนะ
1: ค่ะเนี่ยแล้วก็พูดถึงน้ำเมื่อวานไอ้ที่อยุธยาน่ะสภ.บางบานน่ะตำรวจรับแจ้งว่ามีคนไปตกปลาเนาะตรงท่าน้ำบริเวณวัดบุญกันนาวาดไซน้อยอะค่ะบางบานอยุธยาที่วันนี้แกก็ไปตกปลาอยู่เป็นประจำโอ้ยเด็กมันหนักมากผมใส่ปลายแต่ตัวใหญ่ไอ้ที่แกเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ตรงขนาดเท่าฝ่ามือเป็นกะโหลกเด็กค่ะ
0: โ
1: อ้ตกใจหมดเนี่ยก็คือไปตกปลาปกตินะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดบุญนันบุญกันนาวาสนี่แหละก็ล่องเรือมาลอยมาสักห่างจากฝั่งก็50เมตรเนาะโอ้ยแกบอกว่าแกย่อนเบ็ดไปไม่ถึงนาที5นาทีนี่ปลาตัวใหญ่มาแล้วกัดเหยื่อมากมันสู้เบ็ดคือสู้เบ็ดอ่ะก็ค่อยๆดึงดีใจนะบอกอุ้ยมาแป๊บเดียวได้ละดีใจมากเพราะว่าคิดว่าได้ปลาตัวใหญ่แน่นอนมันหนักจริงๆเมื่อดึงเบ็ดพ้นผิวน้ำไอ้สิ่งที่เกิดมากับเบ็ดเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์โอ้ตกใจมากตั้งสติโทรหาตำรวจเข้าตรวจสอบยอมรับว่าตกปลามาหลายปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้หวาดกลัวแล้วก็เลิกเลยเมื่อวานนี้แกบอกแกเลิกเลยรีบกลับบ้านเลยนะคะเป็นกระโหลกเด็กค่ะตำรวจสันนิษฐานว่า
0: ดึงเด็ดขึ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นบึบ
1: ลุ้นเออตัวใหญ่คือบอกมันหนักอ่ะเออคือกระโหลกเด็กก็จริงแต่แกรู้สึกหนักมากนะได้ปลาตัวใหญ่แน่เป็นกะโหลกเด็กตำรวจบอกว่าเสียชีวิตไม่น้อยกว่า1ปีก็ต้องก็ไม่รู้ใครอ่ะเนาะเออศีรษะเด็ก
0: อืม
1: เมื่อคืนนี้เองไม่ใช่ตอนดึกด้วยนะไม่ใช่ว่าตอนกลางวันนะลุงนะคิดดู
0: ยิ่งหลอนไปใหญ่พี่จบมันเจอกระโหลกตอนกลางคืน
1: เพราะว่าเออแกไปตอนเมื่อประมาณออกจากบ้านไปประมาณเนี่ย 2-3 ทุ่มอ่ะไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะนี่ที่บางบานก็หลอนกลับบ้านบอกโอ๊ยไม่เอาแล้วไปแล้ว
0: โอ้ค่ะภาพดูเลยพี่โอ้โหตักขึ้นมาเป็นกะโหลกเนี่ยโอ้โห
1: ใช่ไหมแล้วกลางคืนด้วยนะ
0: เด็กตามกลับบ้านหรือเปล่าว่าคนกลัวกลัวผีหน่อยนะนอนไม่หลับ
1: ไอ้กลับบ้าน
0: เขาอยากมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเขามาส่งสัญญาให้ช่วยได้หรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็เป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: ให้ตำรวจมาแบบว่าขอ
1: ใช่ไหม
0: มาขอให้ช่วยไม่งั้นอยู่ๆจะมาเจอทำไมเขาถึงเป็นคนเจออ่ะแล้วที่อีกมุมนะ
1: เด็กจมน้ำหายไปยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องสืบไปย้อนไปเนาะ
0: ใช่ดูจาก
1: กรณีการแจ้งเด็กหายแหละเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็คงวิธีการสืบมาดูเรื่องราวสะเทือนใจกับผู้สูงวัยคนหนึ่งนะพิการด้วยน้องดงแกเป็นชายพิการพ่อค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งนะคะถูกคนร้ายมาชิงลอตเตอรี่ไปนั่งวีลแชร์อยู่ในปั๊มแถวบางพลีอะค่ะตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคุณลุงบอกว่าช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยกำลังนั่งวีลแชร์ขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มอันนี้อยู่กิ่งแก้วนะคะปั๊มนี้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณไม่น่าจะเกิน30ปีสวมหมวกกันน็อกสีดำสวมเสื้อคอปกแขนยาวสีขาวสวมกางเกงขายาวสีดำทำทีมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนจากนั้นก็หยิบไป2ชุดหยิบไปชุด2ใบ18ชุดชุด5ใบหยิบไป2ชุดรวมแล้ว46ใบหยิบไปนะเป็นเลขชุดหมดเลยนะคะโอ้หยิบชุด5ใบด้วยนะแล้วก็หยิบไปทั้งหมด46ใบคุณลุงบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันอ้างว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่มอเตอร์ไซค์ให้เพื่อมาจ่ายค่าลอตเตอรี่เดินแล้วก็หายไปเลยค่ะ
0: นั่นแวว
1: มอเตอร์ไซค์หายไปเลยดูมันทำโอ้คุณลุงบอกเดือดร้อนมากเลยเนื่องจากว่ามารับจ้างขายลอตเตอรี่โดยต้องรับผิดชอบค่าลอตเตอรี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้ผู้ก่อเหตุอะเอาลอตเตอรี่มาคืนเพราะว่าไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางแก้วเรียบร้อยแล้ว

0: เมื่อวานนี้นะคะเออแต่ขอฝากสืบฝ่ายสืบเนาะสภ.บางแก้วต้องไปไล่กล้องวงจรปิดอีกแล้ว
1: โอ้นี่แกพิการด้วยใช่ไหมพี
0: ่พิการนั่งรถเข็นเลย
1: นั่งรถเข็นเห็นเลยว่า
0: เห็นเห็นฉกไป
1: ทีจะวิ่งไปเลยเนี่ยแกก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละนี่ยังมาทำทีเป็นแบบว่าเดี๋ยวผมไปเอาเงินเกินที่รถจอดแหมยังมาหลอกกันอีกนะคือจริงลำพังแค่วิ่งไปเลยเนี่ยลุงก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าพิการ
0: ใช่อันนี้ต้องบอกว่าชั่วมากนะทำได้ยังไงเพื่อเถอะถูกรางวัลก็ลุกขึ้นเงินไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนอ่ะ
1: ครับ
0: คิดได้ยังไงคิดสั้นมากเนาะไอ้คนที่มันเอามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคิดสั้นจริงสายบางแก้วมาพอดีเลย
1: มารับสายกันครับ
0: รับเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ชาตรีอยู่บางแก้วสุขประการพอดีเลยนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้พี่ก็ตกลอตเตอรี่กันค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: ชาตรีเชิญค่ะอยู่บางแก้วเลยเนาะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: อยู่ใกล้กันเลยตรงบางแก้วตรงซอยลาดวินิจตรงนั้นป่ะฮะโรงเรียนป่ะฮะ
3: ผมอยู่ถัดมาครับอยู่ใกล้วัดคลองประเตียงครับ
0: คลองประเตียง
3: ครับ
1: ผม
3: คุณศรีคุณด้งผมอยากทราบการระบายน้ำของสมุทรปราการน่ะตอนนี้ระบายน้ำต้นทุนหมดเลยชาวบ้านที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำวิทย์เข้าบ่อปลาเลยครับ
1: แรงเลยใช่ไหมพี่แรงเลยใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ครับสมุทรปราการผมเคยเข้าประชุมสภาเกษตรนะครับผมบอกว่าสมุทรปราการเนี่ยไม่มีน้ำแรงแต่มีน้ำที่ใช้ไม่ได้คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำของหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นน้ำเน่าอ่ะครับ
1: คร
3: ับแต่ตอนนี้เขาระบายแล้วฝนในเขตไม่มีตกเลยครับไม่รู้เขาระบายอะไรครับแห้งแบบน้ำต้นทุนหมดเลยครับ
0: ระบายเกลี้ยงเลยเหรอ
3: ระบายครับระบายแห้งเลยครับแห้งแบบน้ำที่มีอยู่เป็นแค่เหมือนกับคุณศรีคุณด้งนึกภาพว่าน้ำทะเลลงและน้ำตามชายคลองของชายทะเลที่น้ำแห้งเหลือแต่ร่องกลางอ่ะน่ะระบายไปเลยครับ
1: ก็แสดงว่าเขาประเมินผิดแล้วว่าฝนจะเยอะก็เลยระบายออกมาทั้งหมด
3: คือผมไม่ซีเรียสนะเรื่องการระบายน้ำแต่ผมถามมันมีน้ำต้นสมมติว่าน้ำในคลองกักเก็บได้70ลิตรฝนตกมา50ลิตรคุณต้องระบายน้ำส่วนเกินไปไม่งั้นมันจะท่วมแต่นี่คุณระบายน้ำต้นทุนของชาวบ้านไปหมดเลยชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยเป็นเดือนแล้วครับต้นหญ้าข้างคลองอ่ะมันขึ้นมันงอกแล้วครับคือระบายแห้งหญ้างอกผักตบก็เริ่มเยอะแล้วผมมันเครียดมากเลยการที่ไม่มีน้ำวิทย์เขาบอกป่าเนี่ยเป็นเดือนแล้วจนกลิ่นเหมือนกับถ้าเดินป่านบอกตาเหมือนเราว่าเราล้างนะล้างน้ำข่าวปลากินข่าวปลามันขึ้นคือน้ำมันไม่มีเปลี่ยนให้เขาอะระบายคือการระบายแบบผมว่าระบายเกินไปอะระบายจนไม่มีที่เกษตรก็ทุกคนมาบ่นผมบอกให้ล่ารายชื่อผมได้เป็นตัวแทนยื่นให้ก็ทุกคนก็กลัวไม่ได้อะไรก็ไม่รู้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: คือหลับตานึกภาพนะครับตำบลบางแก้วมันมีถนนบางพลีตำลุกขั้นอยู่มีประตูทศกิโลเขาเรียกทศบางพลีส่วนหลังทศบางพลีลงมาถึงไอ้ตรงอิมพีเรียนครับมีเครื่องสูบน้ำอ่ะณช่วงนั้นแห้งหมดเลยตอนเนี้ยหลังทศบางพลีมาเนี่ยน้ำน้อยชาวบ้านจะเอาสินค้าการเกษตรไปส่งที่ตลาดน้ำแดงก็ต้องเข็นเรือมาเขาบอกลำบากมากเลยอ่ะต้องเข็นเรือ ออกมาจากท่าแล้วก็มาลงคลองสำโรง
1: เพราะมัน
3: ระบายเกินไปนะผมไม่เคยเห็นผมปี54มหาวิทยาลัยอ่ะบางแก้วนี่น้ำกำลังใช้เลยไม่มีว่าน้ำเกินน้ำอะไรเลยแต่หลังจากปีวันที่8เดือนตุลาปี68ที่น้ำท่วมบางแก้ว3วันไม่มีการระบายบอกน้ำทะเลหนุนผมไม่เชื่อหรอกครับน้ำทะเลมันขึ้นลงตามเวลา3วันผมต้องจมน้ำอยู่บ้านผม50กว่าปีไม่เคยท่วมต้องมาท่วมเสียหายคือต้องปิดประตูบ้านไม่งั้นของลอยออกนอกหมดเลยต้องปิดประตูบ้านไว้เพื่อให้น้ำลดแล้วก็เก็บของพวกนั้นแต่ตอนนี้ระบายแบบโอ้โหผม

0: มันไม่ใช่อ่ะครับคุณศรีคุณโด้งมันไม่ใช
1: ่เออทุกปีเป็น
2: ทุกปีเกินปี
1: ทุกปีเป็นเขาทำยังไง
2: ปีเคยแล้งไหม
0: เออเออก็คือตอนนี้เหมือนกับเราประสบปัญหาภัยแล้งโดยไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นการจัดการของระบบการจัดการของคนที่มีคำสั่งให้ระบายน้ำรองรับฝนใหญ่รองรับฝนใหญ่แต่ฝนไม่มีเลยฝนไม่ซ้ำ

0: นแล้วอย่างคุณศรีคุณต้องบอกว่าเดือนไอแถวน่านแถวอะไรไม่มีน้ำทำเกษตรเนี่ยสมุทรปราการอยู่ปลายน้ำไม่มีท่วมหรอกครับเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนอยุธยาครับ
1: อ
0: ยุธยา
1: แค่น่าคิด
0: ก็ท่วมเป็นเดือน
2: อย่างนี้ต้องฝากเทศบาลนะพี่นะฝากเทศบาลแม่บางแก้วนะ
0: ไม่เทศบาลผมอ่ะมันไม่มีผมไปนั่นแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่เขาจะตั้งเครื่องไม่ติดทะเลอ่ะคืออาศัยทางอิตาเลียนสำเทศบาลสำโรงเหนือแต่การระบายน้ำมันเกินไปประตู
2: ระบายสำโรงสำโรงเหรอพี่สำโรงระบายน้ำเกินไปเหรอ
0: สำโรงใช่ครับเพราะปกติตำบลบางแก้วจะมีน้ำระบายอยู่3ทางคือคลองตำลุคลองตำลุระบายน้ำไม่ดีเหมือนดูดน้ำวิดน้ำขึ้นบ่อครับระบายดีที่สุดคือคออิมพีเรียนที่เหมือนกับพื้นที่ปากแม่น้ำมันจะลาดต่ำและน้ำจะไหลไปทางอิมพีเรียนโดยธรรมชาตินะครับและอีกทางคือวัดบางนาในหรือบางนานอกที่ติดแม่น้ำอ่ะนั่นเขาจะดูดออกไปแต่น้ำจะระบายไม่ดีเท่ากับอิมพีเรียนแต่อิมพีเรียนตอนนี้ขยันเหลือเกินดูดแห้งเลยอ่ะ
2: ไม่รู้ประเมินผิดหรือไงเนี่ย
0: ผม
2: สั่งจนประเมินว่าฝนจะหนักจริงๆเขาเตือนว่าปีนี้มันจะเป็นเอลนีโญน้ำมันจะน้อยนะปีนี้เนี่ยถ้าเขาติดตามข่าวสารเขาจะรู้เลยนะว่ามันจะเป็นเอลนีโญน้ำมันจะไม่มีน้ำเยอะนะไม่น่าระบายไปเยอะ
0: ใช่ครับใช่ครับน่าจะกักเก็บคือถ้าตกซ้ำโอเคระบายออกไปจะส่วนเกินน้ำส่วนเกินจะพอดีนี่ไม่รักษาระบบนิเวศเลย
1: เขาไม่อธิบายเลยเหรอคะ
0: ไม่มีครับไม่มีหรือ
1: มีคำอธิบาย
0: ไม่มีอธิบายอะไรเหมือนกับว่าเขาเอาน้ำในท่อนิติหมู่บ้านจักสันหรือเปล่าให้น้ำเน่าลงมาพอน้ำเน่าลงมาผักตบชวามันก็ได้เหมือนสารอาหารมันก็โตขึ้นก็ลกอีกลกเสร็จมันวนลูปอยู่เงี้ยพอผักตบเยอะเอาเครื่องจักรมาลงแล้วก็มีน้ำเน่าผ่านพอน้ำเน่ากักไว้พอน้ำดีระบายทิ้งทางบางพลีเขามีน้ำเขากักไว้ทางที่คุณศรีว่าบางปามีคดีจริงหวยอ่ะเขาทำเกษตรถ้าเขาปล่อยมาช่วยอ่ะช่วยได้แต่เขาทำการเกษตรเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะฝนมันไม่มีซ้ำแต่ถ้าทางบางแก้วน้ำเยอะเขาสามารถเปิดเป็นประตูบางพลีระบายน้ำทางเราไปช่วยทางเขาได้แต่ทางเขาอ่ะเกษตรเขาเยอะกว่าเขาหนาแน่นป่าเขาทำนากระดาปลาแล้วก็ทำนากระเฉดแถวบางฉลองนะบางแก้วที่แห้งอย่างเดียวเพราะมันเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรเป็นจัดสรรซะส่วนใหญ่เลยกลัวน้ำท่วมมั้ง
1: เล่นไปได้คิดว่านะคะกลัวน้ำท่วมแหละระบายล่วงหน้ารอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงพี่มาจากนี่แหละภาคกลาง
0: คือตำบลบางแก้วจะช่วงที่ว่าน้ำที่หลบไม่ได้คือน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนน้ำในพื้นที่มีฝนตกน่ะต้องยอมรับว่าท่วมจริงแต่ท่วมไม่นานแต่นี่โอ้โหเป็นเดือนเลยครับผมนั่งโอ้โหจะเอาน้ำขึ้นเข้าบ่อปลาก็โอ้ไม่มีน้ำคือรหัสลง
1: ไม่มีน้ำเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะ
0: บ
1: ริหารจัดการหน่อยว่าจะต้องอันนี้ต้องทำยังไง
0: ก็คือหยุดการระบายครับ
1: เพราะตอนนี้การระบาย
0: แห้งเกินเพราะเขาเคยหยุดพอน้ำมันค่อยๆขึ้นพอเริ่มจะมีใช้พอฝนขึ้นมาเขาดูดแกเขาดูดกลับไปแกแค่ฝนขึ้นแล้วไม่ตกนะ
1: ไม่ได้เช
0: ื่อ
1: นะหลายคนไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าค
0: ุ
1: ณไม่ได้เจอหลายคนไม่รู้ว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ทางดง
2: ครับ
1: นะคะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ต้องเป็นกระบอกเสียงหน่อยเพราะชาวบ้านเกษตรมันเหมือนกับโดนบีบให้เหมือนกับไม่ให้ทำการเกษตรอย่างท่านนายกอนุทินบอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มมาได้ตอนเนี้ยมันเพิ่มรายจ่ายลดรายได้ผ่านที่ขีดน้ำมันลิตร51 บาทแต่ผมก็เคยซื้อมาตอนนี้น้ำมันลงแต่ไม่มีน้ำวิทขึ้นบ่อ
1: ค่ะให้ทำยังไง
0: เนี่ยแหละคือต้องคือทั้งระบบต้องถึงกันหมดครับไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวว่าดูดคนเดียวไม่ใช่ต้องระบบว่าคุณดูดไปแล้วคุณประสานงานนี่ว่าในพื้นที่คุณแห้งมากไหมถ้าเราได้หยุดดูด
1: จริงนะ
0: มันต้องช่วยกันทั้งกรุงเทพทั้งอะไรนี่อันนี้โอ้โหอัดอย่างเดียวเลยผม

0: เกาะใต้นี่ครับ
1: ค่ะอืมชาวบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสิงห์คุณโลกสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นะคะพี่แกพูดถึงเรื่องของชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็เดือดร้อนนะสมุทรปราการก็ยังมีทำนาทำไร่อยู่นะต้องใช้น้ำอ่ะนะคะเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ของปปท.นะคะเขาไปร่วมกับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการกับตำรวจนั่นแหละนะคะของโรงพักคลองขุงกำแพงเพชรค่ะไปจับใครละเนี่ยโอ้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่การเกษตรเรียกรับเงินชาวนาอันนี้ร่วมกันโกหกให้เกษตรกรแจ้งน้ำท่วมนาข้าวคืออดีตเจ้าหน้าที่เกษตรคนนี้เนี่ยอาศัยโอกาสที่มีอำนาจไปชักชวนให้เกษตรกรหลายคนมาแจ้งข้อความและจัดทำเอกสารเป็นเท็จว่าเกษตรกรหรือราษฎรเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลคือให้บอกว่าตัวเองอ่ะสูญเสียรายได้ความเสียหายจากน้ำท่วมน้องดงทีนี้เนี่ยไปชวนเกษตรกรว่าเนี่ยมาร่วมกันนะหลายคนเลยนะคะแกก็เลยเอาเอกสารให้ชาวบ้านไปกรอกแล้วก็รับแจ้งความเอกสารแบบขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวแล้วก็รับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี 53/54 โดยรับรองว่าเกษตรกรรายนั้นๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือปรากฏว่าแกก็เซ็นมาทั้ง2โครงการเลยนะคะเป็นการรับรองอันเป็นเท็จแล้วก็เรียกรับเงินจากชาวนาที่โอ้โหก็สืบกันเป็น10ปีนะเนี่ยปีนี้ปี69นะนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี53/54อ่ะก็ถูกรวบได้เมื่อวานนี้โดยปปท.นะคะโกหกว่าน้ำท่วมนาเพื่อรับเงินช่วยเหลือแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้เมื่อวานเขาไปบุกจับได้เรียบร้อยใครจะไปคาดคิดค่ะเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เกษตรน่าจะเกษียณไปแล้วนะที่ผ่านมาตั้งกี่ปีเนี่ย14-15 ปีแล้วน้องร่องคิดดู
1: โอ้แต่ก็ยังนะยังมียังรู้วิธียังคิดได้อะว่าจะต้องทำยังไงนะยังคิดได
0: ้เนี่ยค่ะก็มีเบียดบังเบียดเขาเรียกช่อราดบังหลวงอย่างเงี้ยเนาะชัดเจนเนาะ
1: ครับ
0: เกษตรกรก็ไม่ได้เงินแต่ว่าพี่แกให้เกษตรกรบอกมารับแต่แกก็เรียกรับเงินชาวนามาด้วยนะแหละเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอย่างเคสเนี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโอ้โหปปท.นี่คือเขาตามเงินกี่ปีก็ยังต้องตามนะคะกลับมาถือว่าเป็นเงินหลวงเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอย่าหาทำ
1: ใช่นะฮะ
0: ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งก็นี่ฮะอย่าหาทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจึงความเชื่อเหมือนกันนะครับพี่สีบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะเขาจะมีตุ๊กตาแมวกวักบ้างนางกวักบ้างอ่ะก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่ความเชื่อเนาะมีแม่ค้านะครับที่นนทบุรีนะฮะบอกว่าเนี่ยระยะหลังเนี่ยนะฮะขายของไม่ดีเลยตั้งแต่มีคนร้ายมาขโมยตุ๊กตานางกวักของเธอไปนี่นะฮะเธอบอกว่าย้อนกลับไป3วันที่แล้วนะครับ4กรกฎาคมมีคนร้ายเนี่ยปั่นจักรยานมานะฮะปั่นจักรยานสะพายกระเป๋าข้างนะครับมาจอดอยู่ที่ข้างๆร้านซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยนะกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าชายคนนี้เนี่ยมองซ้ายมองขวาแล้วก็มาหยิบนางกวักทองเหลืองของเธอไปน่าจะเอาไปขายไงต้องการเอาไปขายเมื่อวานช่วงค่ำเนี่ยผมอ่านข่าวนะไปขโมยระฆังทองเหลืองที่วัดนั่นก็น

0: นั่นก็ขโมยระฆังทองเหลืองอันนี้เอานางกวักทองเหลืองเออนะสงสัยต้องคงจะเอาไปขายนะพี
1: ่
0: ไม่รู้อ่ะเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาหนึ่งมันเรื่องความเชื่อเหมือนกันนะเธอบอกว่าเนี่ยตั้งแต่นางกวักถูกขโมยไปเนี่ยนะฮะเขาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเขาบอกทำมาหากินเนี่ยรู้สึกเลยว่าคนมันน้อยลง
1: โ
0: อ้เออมันมีผลนะเธอบอกเลยเนี่ยคนละครึ่งไอ้ใครช่วยใครพลัดช่วยไม่ได
1: ้เออ
0: คนไม่มา 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่เข้าร้านเลย
1: ลูกค้าน้อยมากนี่หรอ
0: ลูกค้าน้อยมากน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าเนี่ยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวในร้านเนี่ยถูกขโมยไปนะตอนนี้เธอก็เปิดกล้องวงจรปิดนะครับเอาภาพเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยนะฮะส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วนะเบาะแสคือปั่นจักรยานคันสีแดงมาจอด
1: คันแดงเนี่ย
0: สีแดงนะมาจอดแล้วก็ดูลาดเราแล้วก็พอเห็นจังหวะสบโอกาสเนี่ยก็เดินข้ามมานะครับกล้องเขาก็จับภาพได้แค่นั้นนะมันไม่เห็นตอนยกไปหรอกแต่ว่าเขาสงสัยว่าต้องเป็นเนี่ยแหละคนร้ายรายนี้แหละที่ปั่นจักรยานมาด้อมๆมองๆอยู่ที่ร้านเขาอ่ะนะครับนะฮะบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะไม่แพงนะแต่มันมีคุณค่าทางใจนะครับคิดดูว่าเสาร์อาทิตย์เธอบอกว่ามันไม่เคยลูกค้าน้อยขนาดนี
1: ้
0: เขาบอกว่าตอนที่นางกวักอยู่เนี่ยเขาจะซื้อน้ำแดงซื้อผลไม้ซื้อพวงมาลัยมากราบไหว้นะครับขอโชคขอลาภขอให้ขายดิบขายดีนะฮะโอ้ก็ตอนนี้อยากให้คนร้ายนำมาคืนนะครับเธอไปแจ้งความไว้ได้ที่สภ.บางกรวยนะครับก็อยากให้ตำรวจติดตามตัวมาให้หน่อยนะฮะเมื่อวานระฆังวันนี้นางกวักไม่รู้พรุ่งนี้มันจะไปเอาอะไรที่เป็นทองเหลืองอีกนะพี่นะเดี๋ยวนี้ใครมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้ตังไว้ไม่หายหรอกระฆังวัดยังหายอ
1: ่ะต้องเหลือว่ารักษาเท่าชีวิต
0: ตอนเช้าไม่มีใครตีบอกกันลงเวลาเลยนะตอนนี
1: ้
0: คนร้ายมาเอาไป
1: ค่ะอืมนี่อาจจะไปขายร้านของเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เนาะหรือถ้าเขาไปทองเหลืองนี่มันก็เหมือนในพวกที่ในสายไฟมั้ยพี่หรือมันคนละแบบ
1: ใช่เหมือนลักมิเตอร์น้ำอ่ะพวกนี้มันไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้เรื่องมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องเนี้ยมันเชื่อแต่เรื่องว่าเอาเงินอย่างเดียวอ่ะเออ
0: โอ้
1: คิดว่านะเออคิดว่าอย่างนั้นมากกว่า
0: จากร้อยมันเอานะ
1: ใช่
0: วันนึงยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะอย่างเอาระฆังไปแล้วสมมติจะเอาไปขายอ่ะคนรับซื้อเขาต้องสังเกตไหมคือระฆังมันมีแต่ในวัดไหมพี่บ้านไหนมันจะมีระฆังวันนี้บ้านพี่ๆคนไหนมีระฆังไม่บอกหน่อยไม่มีอย่างเนาะ
1: จริงแล้วก็จะมีไว้ทำไมอ่ะ
0: เออระฆังนั่นหรือว่าคุณเอาระฆังไปขายเนี่ยเขาก็สงสัยไปก่อนเลยไหมว่าขโมยวัดมาหร
1: ือ
0: ใครเป็นประเภทรับร้านรับซื้อของเก่ารับอะไรอย่างนี้นะแต่พี่ๆเขาช่วยกันสังเกตด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้วงช่วยกันดูเหรอล่ะหรือถ้ามีราคายกมาขายเนี่ยถามก่อนเลยมันไปเอามาจากวัดไหน เอาไปคืนเลยเอามาจากวัดไหนถ้ามันบอกเอาอ๋อผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันมีเหรอพี่บ้านมีราคาเหรอ
1: นั่นซื้อไว้ทำไมมีไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมหรือไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเอออยากพูดถึงความเชื่อนะเมื่อวานนี้มีข่าวของผู้ชายจีนคนนึงอ่ะเขาว่ามีอาการตากระตุกยิ่งเชื่อเหมือนคนไทยก็เชื่อแบบนี้นะตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมเขาก็บอกว่า
0: ขวาร้ายซ้ายดี
1: เออขวาร้ายซ้ายดีแล้วชายจีนคนนี้เขาเชื่อขวาร้ายซ้ายดีเหรออุ้ยเจอเรื่องโชคร้ายแน่ๆเลยเขาก็เลยตบแก้อยู่3วันตบแก้ตัวเองเนาะตบตรงเบ้าตาด้วยสามวันจนหาย
0: กระตุกข้างขวาให้เปลี่ยนมากระตุกข้างซ้ายจะได้ดี
1: เออเขาก็ตบตาไงเพราะขวาร้ายซ้ายดีฝาไล่ใจนี้ก็ตก3วันหายเฮ้ยตาไม่กระตุกเลยเว้ยแต่สุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องไปโรงพยาบาลจอประสาทตาหลุดลอกหลัง
0: จาก
1: ตกตาที่กำลังกระตุกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเพราะเขาเชื่อสัญญาณความโชคร้ายเขาบอกว่าใน

0: มีวัฒนธรรมจีนแล้วเหมือนไทยนี่แหละก็เชื่อมาต่อๆกันมาเนาะอาการกระตุกตามอ่ะมันเป็นรางไม่ดีเขาก็เลยแก้เคล็ดบางพื้นที่ก็ได้ทำเหมือนเรานี่แหละบางที่ก็บอกว่าให้ทำเครื่องหมายกางเขนรอบดวงตา3ครั้งแล้วก
1: ็
0: เอานิ้ว3นิ้วน่ะเป็นสัญลักษณ์ของเรียกว่าพระตรีเอกภาพวิธีการนี้ก็บอกว่าเขาทำแล้วไม่ได้ผลแต่ก็ยังเชื่อว่าการตบดวงตาเนี่ยน่าจะช่วยได้ก็ตบ3วันตบไปตบมาตาหลุดเลยค่ะก็เรียกว่า จอประสาทตาหลุดล
1: ็อ
0: ก อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หมอจีนไม่ได้ใส่เลยว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนเลยค่ะน้องโบ
1: ้โอ้ยจากตอนแรกอาจจะนิดเดียวเนาะอืม
0: ใช่
1: ตอนกระตุกเนี่ยจะไม่ได้เยอะอาการมันหนักตอนตก
0: โชคลางเชื่อโชคลางนะคะประสาทตาหลุดลอกต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนหมอก็เลยบอกว่าอย่าหาทำนะยุคสมัยนี้ไม่ควรจะเชื่ออะไรแบบนี้แล้วนะคะ
1: ขออนุญาตขำโอ้มันก็แต่มันก็บางคนเราคิดว่าจะหายเองได้นะไอ้ตากระตุกนี่บางทีมันหายเองนะ
0: ก็น่าจะเป็นอาการแบบว่าเส้นประสาทนั่นแหละไม่ได้มีหรอกความไร้สายดีอ่ะไม่ต้องไปตบไปอะไรนะคะหมอบอกไม่ต้องตบไม่ต้องตบตาตัวเองนะเนี่ยวิธีไหนก็ได้ที่ไม่ไปยุ่งกับตานะดีที่สุดแล้วนะคะ
1: โอ้ได้ใช่ครับผม
0: นะ
1: หาหมอที่สุดเวลาเป็นอะไรนะพี่นะครับ
0: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5
1: ปีทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: เอาจริงๆนะพี่สะใภ้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตัวเนี้ยทั้งโรงอันนี้เขาเป็นคนใต้นะไม่ได้กินปลาดิบอะไรนะแต่ว่าหาสาเหตุไม่เจอเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกก่อนจะตรวจพบคือคัน
1: เหรอพี
0: ่มะเร็งท่อน้ำดีนี่คือคันโดยไม่รู้สาเหตุคันตามเนื้อตามตัวคันเออแล้วก็ไปตรวจก็มันเจอระยะสุดท้ายแล้ว
1: โอ้โหถ้าเราก็คงไม่คิดว่าถึงจะเป็นมะเร็งเนาะถ้าพูดตรงๆเนาะใครจะไปคิดว่าอุ้ยคันนี่มันจะเป็นถึงมะเร็งได้นะใครจะไปคิด
0: เออเป็นได้ค่ะเป็นคันมาหลายปีคันโดยแบบไม่รู้สาเหตุอ่ะคันก็ไปหายามาทาอาหารคันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีมะเร็งท่อน้ำดีอยู
1: ่โอ้
0: มีพยาธิอยู่
1: อย่าประมาทเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยแม้จะไม่ติดต่อนะครับกับคนสู่คนนะครับแต่ว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องทานอาหารปรุงสุกปลาร้าเนี่ยกินได้นะแต่ต้องปรุงสุกเท่านั้นเอออย่ากินแบบพวกเมนูปลาน้ำจืดอย่ากินดิบสุกแบบนี้พวกนี้นะครับคุณหมอเขาไม่แนะนำเลยนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะเขาให้ความสำคัญแล้วนะกับเรื่องนี้เลยนะ
2: เออ
1: ก็นอกจากสอบสวนโรคแล้วเออยังเตือนด้วยนะครับ
0: หมายถึงว่าเราถามแม่ค้าร้านส้มตำได้ไหมว่าวันนี้ปลาร้าต้มสุกไหมคะอย่างนี้เราถามน่าเกลียดไหม
1: คนก็น่าจะได้นะพี่ใช่ไหมที่เขาใช้น้ำปลาร้ากันอย่างนั้นถือว่าสุกมาแล้วใช่ไหม
0: จะมาต้องต้มสุกมาแล้วใช
1: ่เออน้ำปลาร้าอย่างเงี้ยได้นะ
0: เน
1: ี่
0: ยร้านเนี่ยแซ่บร้านแซ่บชัดเจนที่ขอนแก่นเนี่ยแกบอกว่าของแกต้องต้มอุณหภูมิ200 องศาเท่านั้นแกบอกมั่นใจได้เลย
1: ดี
0: ต้อง200 องศาขึ้นไปนะต้มแกบอกควรให้สุกนะเพราะถ้าไม่สุกอ่ะมันคาวแกรู้เลยว่ามันคาวค่ะเนอะปลาขวดอ่ะปลอดภัยนะก็ต้มสุกมาแล้วล่ะใช่ไหม
1: ต้มขวดมาแล้วโอ้ต้มสุกมาแล้ว
0: ต้มสุกแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ครับดูแลสุขภาพกันนะพ่อผมฟังรู้ไอ้พยาธิตัวนี้อายุมัน20-30 ปีนี่คันขึ้นมาแล้วเหมือนก
0: ัน คันก้นแล้วยาถ่ายมากินก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: เริ่มเริ่มคันก้นแล้วตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันอายุมันเยอะเนาะ
0: เราพูดถึงก็เริ่มคันนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มสุขภาพแล้ว
0: สุขภาพพอถามพี่สีพี่ดงปูเค็มและปูเค็มกับหอยดองนะคะมีพยาธิไหมคะก็มีก็บอกตรงๆแล้วกันถ้าม
1: ัน
0: ไม่สุกก็ดีทั้งนั้นแหละ
1: กินสุกก็ดีกว่าเนาะสุกก็ดีกว่า
0: ใช่จริงต้มสุกอ่ะดีที่สุดนะคะ
1: ใช่
0: พี่นกกำลังกินข้าวพอดีเลย
1: กินอะไรอยู่พี่กินปลาร้าเปล่า
0: เออกำลังกินข้าวพอดีค่ะ
1: อย่าคือใช้ชีวิตอย่ากังวลมากแต่เพียงแต่ว่าก็ให้ระวังตามที่นะตามที่หมอเขาเตือนสาธารณสุขเขาเตือน
0: เขาเตือนมาเพื่อความหวังดี
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: สามีบันเทิงอย่างอื่นไหมอ๋อมีข่าวคุณปู่ภพธรนะคะวันนี้เรื่องของปู่ภพธรนะคะ
1: คุณปู่ทำไมปู่นักร้องนี่นักร้องเสียงดีคนนี
0: ้ใช่เสียงดีมากก็คือแกพูดถึงสไตล์การเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องปลูกฝังลูกให้ติดจออายุ16ค่อยมีค่อยอายุ16แกบอกว่าค่อยซื้อมือถือให้ลูกมันได้ไหมคะน้องดุ้งค่ะ
1: 16ค่อยซื้อใช่ไหมพี่
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะยุคนี้ถ้า16นี่ต้องมออะไร
0: ค่ะ
1: จริงเหรอ16เลยเหรอ
0: 16นี่แกพูดเองเลยบอกว่าแกจะเลี้ยงลูกแบบนี้ว่าอายุ16ค่อยซื้อมือถือให้กับลูกมันได
1: ้
0: เหรอค่ะ
1: มันช้าไปไหมในใจยังคิดไว้นะว่าประมาณม .1 ผมนะม .1 เนี่ยจะให้เขาเอาไว้แบบว่าบางทีติดต่อว่าเลิกเรียนจะรับกันตรงไหนยังไงในม .1 ว่าน่าจะได้นะม .1 ก็12 นะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่ม

0: ถามแล้วล่ะแต่เพื่อนในห้องลูกผมยังไม่มีนะยังไม่มีใครมีมือถือนะ 7-8 ขวบเนี่ยยังไม่มีแต่ว่า
1: ไอแพดยังไม่มีแต่ว่า
0: อยู่บ้านเด็ก
1: ที่บ้านน่าจะได้เนาะ
0: ยังถ้าตอนนี้น่าจะเด็กไปแต่ถ้า16อ่ะก็ลองฟังมุมมองพี่ตู่หน่อยฮะแกว่าไงนะ16เลยเหรอ
1: เออแกก็บอกว่าต้อง16แกก็อยากเลี้ยงลูกแบบให้อยู่กับพ่อแม่ไปนาน
0: ๆ
1: ประมาณว่าแกก็คงเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยการที่แบบมีมือถือให้ลูกเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงว่าลูกแบบจะออกนอกลู่นอกทางอะไรประมาณเนี้ย
0: เหมือนกับว่าถ้าซื้อให้ไวเด็กก็จะเข้าไปอยู่ในโลกมือถือไวแล้วก็เริ่มห่างจากพ่อแม่ออกไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ทีนี้ถ้าเด็กไม่ใช้ในบ้านอ่ะกระต่ายการเลี้ยงลูกคือยังไงก็ตามเลยเนาะถ้าเด็กได้ใช้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรบเร้าด้วยหรอไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เขาจะรบเร้าเขาถามว่าไม่ให้ลูกใช้เลยเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกไม่คือไม่ใช้จอเป็นวิเลี้ยงอ่ะต้องปลูกฝังวินัยยอมอดทนพ่อแม่ก็ต้องเสียสละตรงนี้คือแกก็บอกว่าคือตัวพ่อแม่เองก็ไม่เล่นตอนที่ลูกยังไม่นอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: จริงๆนะอย่างผมเนี่ยเรารู้ตัวแล้วว่าเราเลี้ยงมาผิดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะบอกว่าแบบก็แล้วแต่บ้านนะแต่เรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราเริ่มให้เขาดูครับเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเราก็เลย อย่างผมเนี่ยให้ลูกดูมือถือเนี่ยต้องยอมรับว่าไวไปแล้วเรารู้เลยว่าเขาคำพูดคำจาเขาอะไรเขาเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเขาก็เอามาจากพวกใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเหม่อมากเกินไปจะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหใครจะเลี้ยงอ่ะตอนนั้นน่ะคือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไงใช่มั้ยพี่แล้วก็บางทีก็นี่แหละก็ให้เขาแต่ทีเนี้ยหลังๆมาก็จะเริ่มจำกัดเวลามากขึ้นแล้วพี่จะแบบว่าวันนี้ให้เล่น3ชั่วโมงวันนี้กินข้าวเสร็จค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีเงื่อนไขกันไปกันมากขึ้นจะถามว่าถ้าไม่ให้เลยเนี่ยคุณต้องมีเวลานะคุณต้องมีเวลาแบบว่านั่งคุยกับเขาคุณต้องมีเวลา
1: ต้องอยู่กับเขาต้องทำกิจกรรมอื่น
0: ใช่ต้องทำกิจกรรมต้องหาหนังสือหาอะไรมาเล่นมาดูเลยถ้าคุณมีเวลานะคุณมีสามีภรรยาคนไหนที่มีเวลาเนี่ยเต็มที่เลยครับดีเลยไม่ต้องให้เขาเล่นหรอกแต่ว่าในปัจจุบันนะบางทีก็มันไม่
1: ก็ยากมาก
0: นะใช่มัน
1: ยากมากยากมากเขาเนี่ยเรื่องวินัย
0: นะแต่ว่า
1: เรื่องวินัยทำได้หรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยว
0: รอดู
1: ว่าเขาสามารถทำได้ไหมวิธีการรับมือเรื่องการเล่นมือถือของลูกเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะหลอกล่อเขายังไงเพราะว่าหนึ่งบางทีอาชีพอย่างเราจำเป็นต้องใช้มือถือฉะนั้นต้องรู้ข่าวนู่นนี่นั่นเช็คอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคุณตู่บอกว่าต้องสละเวลามากๆนะ
0: ใช่
1: หลอกล่อต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะเคยเล่นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาพยายามคิดว่าถ้าอยากจะมีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมือถือแบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนพยายามให้เขาอยู่ไกลโซเชียลมีเดียสมมติว่าเขาอยากทำคอนเทนต์หรือเริ่มโตใช่ไหมก็จริงๆไม่เห็นด้วยถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะมี iPadเอามาทำได้หรือเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัวมากเกินไปประมาณนี
0: ้
1: ต้องคิดหนักเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่ะก็เอาในแบบถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะในการเลี้ยงลูกยุคสมัยนี้นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ค่ะมีกีฬาแน่นอนตอนนี้ก็เดี๋ยวนะ
0: กีฬา
1: ตอนนี
0: ้เมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าจะได้8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เสร็จแล้วเหรอสวิตเซอร์แลนด์เป็นไงสวิตเซอร์แลนด
0: ์สวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบ8ทีมนะฮะ
1: โอ
0: ้เอาชนะจุดโทษโคลัมเบียได้ครับพี
1: ่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยต้องยกให้คู่นี้เลยพี่อาร์เจนตินาพี่สีได้ดูบ้างไหมมันแค่5คู่เอง
1: ไม่ได้ดูเลย
0: อาร์เจนตินา
1: ทีมไหนจะแข่ง
0: เจออียิปต์นี่อียิปต์นะทีมแห่งเมืองพีระมิดนะครับทีมชาติอียิปต์ก็อียิปต์เนี่ย
2: ขาเรียกว่าอะไรสร้างประวัติศาสตร์นะทิกเขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายขึ้นนำอาร์เจนตินาไป 2-0 นะแล้วนาทีที่ประมาณ70แล้วนะนาที70โดน 2-0 เมสซี่นี่หน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้อะตอนโดนลูก2เข้าไปเนี่ยนะนักเตะอาร์เจนตินานี่แบบเหย่เกย์กันหมดแล้วคือมันนาที70มันโดน 2-0 เนี่ยแล้วครึ่งแรกเนี่ยเมสซี่ได้จุดโทษแล้วตัวเองก็ยิงไม่เข้าอ่ะคือคนอาร์เจนตินาเนี่ยเขาต้องนึกแล้วว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของพวกเราเลยมันยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วอ่ะนะฮะปรากฏว่าโอ้อาร์เจนตินาเขาแก้เกมนะฮะเขาส่งกองหน้าส่งกองกลางมาเป็นตัวจ่ายนะเอากองหลังออกนะครับบุกแหลกปรากฏว่าไล่ตีตื้อขึ้นมานาทีที่70เดี๋ยวกันประมาณ78แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับไล่ตีตื้นขึ้นมา 2-1 ก็แล้วนะฮะนาทีที่79นะครับจากนั้นนาที83ตีเสมอได้ครับโอ้โหคนอาร์เจนตินาร้องผมร้องไห้กันใหญ่บอกไม่น่าเชื่อเสมอว่ายากแล้วนะสุดท้ายชนะอ่ะพี่นาทีทดเจ็บนะครับ90บวก2นะฮะเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับนักเตะร้อยล้านนะครับของเชลซีหม่งประตูชัย 3-2
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นแหละโอ้โหแฟนบอลอาร์เจนตินาเหลือเชื่อส่วนในมุมของอียิปต์นี่เขาก็ร้องไห้เหมือนกันนะเขาโอ้โหเขาก็นะครับผิดหวังอย่างยิ่งเลยฮะนำ 2-0 แต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได
1: ้
2: ก็ส่งอียิปต์กลับบ้านครับอาร์เจนตินาได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่แหละ
1: โอ้
2: สุดท้ายก็นี่แหละอาร์เจนตินาก็เข้ามาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตเซอร์แลนด์
2: ค่
1: ะ
2: ก็รอบ8ทีมจะเริ่มเตะกันเดี๋ยวผมดูตารางสักนิดหนึ่งนะฮะวันเริ่มจากคืนวันพฤหัสตี3เข้าเช้าวันศุกร
1: ์พฤหัสนี้เลยเหรอ
2: พฤหัสนี้แล้วครับพี่นี
1: ่
2: ก
1: ็ไม่ได้พัก
2: คู่แรกนะครับตี3ของคืนวันพฤหัสต่อเนื่องเช้าวันศุกร์นะครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคืนวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์เนาะตี2นะครับสเปนเจอเบลเยียมนะครับแล้วก็คืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นี่จะมี2คู่เลยฮะนอร์เวย์เจออังกฤษตอนตี4แล้วก็8โมงเช้าครับอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นี่เริ่มเห็นโฉมหน้าฟุตบอลโลก
1: แชมป์แล้ว
2: โอ้แต่สิ่งที่ตามมานะพี่ควันหลงเนี่ยนะมันมากมายเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้นี่เป็นกองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสนะวันนั้นที่เจอกับปารากวัยนะฮะเขามีการตอบโต้กับสมาชิกวุฒิสภาหญิงของปารากวัยนะอย่างดุเดือดจนตอนนี้เนี่ยถูกดึงไปเป็นเรื่องการเมืองนะฮะคือคุณสวหญิงเนี่ยเขาก็ออกมาตำหนิฝรั่งเศสนะครับว่าเหมือนกับไม่มีน้ำใจนักกีฬาเล่นสกปรกอะไรต่างๆเลยนะฮะเอ็มบัปเป้นี่ก็ขึ้นใน X นะครับสวนกลับตอบโต้ต่อว่าสวหญิงคนนี้เหมือนกันนะดูเด็ดเผ็ดร้อนนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาด่ากันไปด่ากันมาพี่ด่าประมาณว่าแบบคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดอ่ะไปมาเป้นอย่างนี้เลยนะด่าสวอ่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นคนที่เหยียดคนผมจะไม่ยอมให้พฤติกรรมของคุณได้อยู่ในสังคมโลกนี้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยประนามสวหญิงท่านนี้เลยนักการเมืองล่าสุดประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนะครับเขาออกมาโพสต์เห็นด้วยกับเคลียนเอ็มบัปเป้เลยนะนะเขาบอกว่าสิ่งที่เอ็มบัปเป้ทำเนี่ยถูกต้องแล้วเราต้องต่อต้านการเหยียดผมขอสนับสนุนอย่างเต็มตัวเมื่อเกิดคำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นเราต้องตอบโต้เพื่อรักษาคุณค่าในตัวของเรารักษาศักดิ์ศรี

0: เราต้องมีความเคารพและมีพราดรภาพในตัวเรา
1: อืม
0: มันจะกลายเป็นการเมืองหรือเปล่าพี่มันเริ่มเป็นแบบว่าสองประเทศนะดูเดือด
1: บ
0: อลโลก
1: ก็คือสวแต่ถ้าดูทางฝั่งสวหญิงก็ไม่ยอมนะเขาก็บอกให้ขอโทษเขานะ
0: เออ
1: ไม่งั้นจะฟ้อง
0: ฟ้องใครฟ้องที่ไหนฟ้องศาลโลกเหรอ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เออโน่น
1: ฟ้อง
0: ศาลไหน
1: จะฟ้องร้องให้ดูใช่เนี่ยสวหญิงปารากวัยบอกเดี๋ยวจะฟ้องร้องให้ดู
0: โ
1: อ้ฮะอะไรกัน
0: สวนี่ไม่รู้ปารากวัยนี่สวนี่มายังไงนะฮะเลือกตั้งหรือว่ายังไงฮะ
1: เออไม่รู้ว่า
0: เลือกกันเองเลือกกันเองเหมือนบ้านเราป่ะฮะจดเบอร์เขาไปเลือกมาฮะ
1: จดเบอร์เออวิธีการเขาไม่แน่ใจ
0: ว่าเออ
1: นี่ไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีนั้นอาจจะเป็นการทางกฎหมายนี่แหละกลายเป็นอะไรกันก็ไม่รู้น้องนึงงงเหมือนกันเนาะ
0: นี่ยังไม่รวมแต่โดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเรื่องล็อบบี้กรรมการอีกนะล็อบบี้ฟีฟ่าอีกนะ
1: ใช่ไหมแปลกดีเหมือนกัน
0: ถ้ามองแต่กีฬาก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นมารอบ8ทีมเนี้ยน
1: ะครับเข้มข้น
0: มันจะเริ่มถึงแม้ว่าคือผมเสียดายอย่างแรกปีนี้ฟุตบอลโลกพอมันเพิ่มทีมเยอะพี่เป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้ทีมใหญ่ๆมาเจอกันในรอบลึกๆเนี่ยบางทีมันก็มีทีมตกไปบ้างการจับสายมันก็เลยกว่าจะมาเจอกันเนี่ยถ้าจะดูมันยังไม่ค่อยมีแบบบิ๊กแมตช์เจอกันเลยอ่ะทีมใหญ่บิ๊กเนมเจอบิ๊กเนมเนี่ยผมถือว่ายังน้อยนะถือว่ายังน้อยในรอบ8ทีมก็ยังไม่มีนะ
1: ยังเหรอครับ
0: เดี๋ยวต้องรอในรอบ4ทีมถ้าอังกฤษกับอาร์เจนตินาชนะเนี่ยจะมาเจอกันไอ้อย่างเงี้ยอังกฤษเจออาร์เจนตินาอย่างเงี้ยแต่คนเมื่อก่อนจะมาเจอกันก็รอบรองแล้วอ่ะอีกฝั่งนึงก็ฝรั่งเศสกับสเปนถ้าเขาผ่านมาได้นะเขาก็จะมาเจอกันไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเต็ง1 2 3 4มาเจอกันเนี่ยเออมันก็สมศักดิ์ศรีหน่อย
1: ค
0: ่ะก็เดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะครับก็คืนวันเดี๋ยวก็จะพัก2วันเท่ากับพัก2วันนะฟุตบอลโลกหลังจากเตะกันมาร่วมๆเดือนเนี่ยก็เดี๋ยวพัก2วัน
1: วันศุกร์เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: เออคืนวันใช่คืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์ครับ3:00
1: ค่ะ
0: 3:00ของเช้าวันศุกร์ละกันอ่ะนี้เออค่อยกลับมาเตะคอบอลก็บอกโอ้2วันนี้ได้นอนเต็มอิ่มหน่อย
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยได้นอนกันมานะครับผม
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับเมาข่าวเล่าบันเท
1: ิง
0: มาข่าวสารบ้านเมืองกันต่อนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: เรื่องเมื่อวาน
0: เรื่องอะไรดี
1: อะไรนายก
0: รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าหน่อยไหมพี่เออเมื่อวานนี้เนี่ย
1: ของกทม
0: มีการ
1: กทม
0: ประกาศแล้วนะครับพี่ใช่กทมก็ประกาศทั้งบรรดาสกคือตอนนี้ใครที่เล่นเฟซอาจจะเห็นนะสกในพื้นที่เขาก็อาจจะยิงแอดยิงอะไรมานะเขาก็จะขึ้นว่าเขาเนี่ยผ่านการรับรองจากกกต.แล้วนะครับรวมไปถึงท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องเรียกผู้ว่าได้เต็มตัวแล้วเพราะว่ากกต.มีมติรับรองแล้วนะครับให้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2เช่นเดียวกับคุณปรเมศนะครับนายกเมืองพัทยานะครับนายกเบียร์นะครับก็กกต.ก็รับรองนะผ่านการเลือกตั้งแล้วทั้ง2ท่านนะครับปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยนะครับ28มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะก็เลยไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันต้องมีไปวินิจฉัยหรือมีคำตัดสินใดๆนะฮะก็คาดว่าหนังสือรับรองเนี่ยจะส่งให้กับตัวทั้งท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วก็ท่านผู้ว่าปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นะครับวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็จะส่งถึงมือนะฮะ ก็ถือว่าท่านผู้ว่าชาติชาตินี่ก็สมัย2เช่นเดียวกับนายกเบียร์นะครับเมืองพัทยาก็สมัย2เหมือนกันก็คงจะได้เดี๋ยวได้ลุยงานกันอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับสกนะก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นที่พึ่งนะครับให้กับประชาชนต่
1: อส่วนนายกเองเมื่อวานนี้ก็นักข่าวถึงเรื่องของถามถึงเรื่องการปรับครม.ก็บอกว่าก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะคะก่อนหน้านั้นจนแล้วมีคนบอกว่าช่วงหลังทำไมรองนายกสุภาพีหายไปอะไรอย่างนี้เนาะ
0: จะมีการจริงนะ
1: หายไปไหนหายไปยังไงหรือเมื่อวานนี้ก็มาแล้วนะบอกว่าสุภาพีอยู่นี่แต่ก็บอกอยู่นี่เรื่องการปรับครม.บอกว่าไม่มียังไงก็ยังไม่ได้ปรับอะไรช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำชับให้รัฐมนตรีทุกท่านต้องสื่อสารการทำงานและผลงานให้ตัวเองของตัวเองเนี่ยให้ประชาชนรับทราบเยอะๆแต่ไม่ได้ส่งตรงไปที่กระทรวงไหนนะเพราะว่าทุกกระทรวงก็สำคัญหมดรวมถึงกระทรวงในโควต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะก็คุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าขอให้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงตัวเองให้ประชาชนได้รับทราบเผยแพร่ผลงานนั่นแหละให้มากที่สุดนะคะก็บอกว่า3เดือนเนี่ยเห็นเข้ารางการปรับหรือยังนายกบอกโอ้เวลาที่เหมาะสมคือ1ปี6เดือนหรือ4เดือนก็บอกว่าอันนี้ไอ้เนี่ยข่าวถามนะแกบอกว่าต้องดูผลงานเป็นหลักไม่ใช่เรื่องทางหน้าสื่อเพียงอย่างเดียวเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป้าหมายหลักของทุกคนว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนเอาก็ถามว่าตอนนี้เท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนคือการสื่อสารหรือเปล่าแล้วพูดแบบนี้คุณอนุทินบอกว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได
0: ้
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับผมก็แต่ว่ายังไม่มีแนวโน้มปรับอะไรใช
1: ่ไหมไม่มียังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแม้แต่ตัวของหลายคนบอกว่าช่วงหลังที่คุณสุภาพีเงียบไปเนี่ยท่านไปทำอะไรนายกไม่ปลื้มหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆแหละว่าก็โลกโซเชียลถามถึงผมว่าก็ไม่ได้หายนะติดตามได้ในเพจกระทรวงทุกวันเลยนะคะท่านบอกว่าอย่างนั้นทำงานทุกวัน
0: คือเมื่อวานมีประชุมพรรคภูมิใจไทยก็เลยได้มีโอกาสเจอเอาไม่งั้นจริงๆยังไม่ได้เจอนะก็จะไม่ค่อยเห็นถ้าไปทำเนี่ยไปยืนข้างหลังกันก็ไม่ค่อยมีนะ
1: แต่น่าจะไปกระทรวงทุกวันนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่แต่ท่านอยู่กระทรวงแหละนะครับท่านอยู่กระทรวงนะเมื่อวันนั้นผมไปที่กระทรวงพาณิชย์พอดีเขามีงานเซ็น MOU กับทางปปช.ก็เป็นงานขององค์การคลังสินค้านะครับคือในกำหนดเนี่ยไม่ได้มีตัวท่านรัฐมนตรีสุภาพีจะต้องมานะในกำหนดไม่มีเลยนะแต่ว่าท่านเห็นว่าท่านเลขาปปช.มาอยู่ท่านก็เข้ามาร่วมงานท่านก็เข้ามาร่วมงานด้วยเลยนะครับท่านบอกว่าเหมือนกับท่านเลขาปปช.มาเยือนหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมาต้อนรับซะหน่อยอะไรเงี้ยก็ท่านก็จะอยู่ที่กระทรวงแหละงานท่านก็ต้องถือว่าเนี่ยขนาดไม่มีในหมายที่จะต้องมานะท่านก็มานะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส
1: ์
0: เซอร์ไพรส์ราชการนะครับ
1: เซอร์ไพรส์นายกจะไปมาเลย์พรุ่งนี้คุณสุภาพีจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหรือเรื่องการส่งออกพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อะไร
1: เนี่ยพรุ่งนี้นายกจะเดินทางไปหาหรือเรื่องอะไรที่ไปเนี่ยเรื่องหลักก็นี่แหละเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ที่กัวลาลัมเปอร์นะคะจะมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปพาทิศไม่ได้ไป
0: ครับผม
1: คุณสุริยะไป
0: นะฮะก็ทำงานกันอย่างขยันแข็งนะครับก่อนพักเดี๋ยวผมขอบคุณสักนิดนึงเมื่อสักครู่ถึงว่านะฮะทำไมพี่สีก็นิ่งๆไปนะฮะผมลืมไปพี่เองใช่ไหม
1: เรามีสปอนเซอร์
0: ครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ที่นี่งูไม่ใช่อะไรนะคืออันนี้มาจากว่า เฮ้ยงงว่าถ้าสูตรเดือนใหม่เนี่ยสปอนเซอร์เรายังอยู่ไหมก็จะนิ่งไปนิ่งก่อนก็ยังอยู่
0: ร
1: อยังอยู่นะ
0: รอไอ้ด้งอ่านอยู่ไอ้ด้งก็ไม่อ่านนะทีเออถึงว่าทำไมเราเงียบกันใช่ไหมเออลืมครับลืม
1: จังหาไอ้ก้อนนั้นไม่เจอเพราะว่านึกว่าอ๋อเพิ่งเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่นะคะขอบพระคุณมาก
0: ครับผมนะ
1: ฮะฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงเนาะ
0: ครับผมกลับมาครับ
1: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกราบมาเลย
3: โอเค
4: โอ้
3: เยี่ย
5: มแม่ชิมจัง
6: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์
8: กรอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
13: เหน
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
16: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
15: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
17: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
18: โพลซ่า
19: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กับสุดท้ายรายการนะคะ
4: ครับสีก็เช้าๆแบบนี้เด็กกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ไปส่งไปโรงเรียนเนาะว่าในกรุงเทพเนี่ยบางทีอยู่ไกลบ้างรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับรถสาธารณะไม่ค่อยมีแต่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะนั่งรถนักเรียนนะพี่นะรถบ
3: ั
4: สเนี่ยรถบัสประจำทางรถบัสรับส่งนักเรียนอะไรแบบนี
3: ้สองแถวก็มีนะ
4: สองแถวก็มีรถแบบ6ล้อนั่ง3แถวก็มีนะผมเห็นบางทีอ่ะแถวกลางเพิ่มขึ้นไปแถวนึงก็ที่อยุธยาเมื่อวานนี้ครับคนเป็นแม่พูดไม่ออกเลยฮะลูกวิดีโอคอลมาแม่ลูกชายนะลูกชายเนี่ยอายุ16แล้วล่ะนะครับ16นี่ก็น่าจะมปลายแล้วเนาะ16นะครับลูกวิดีโอคอลมาหน้านี่เปื้อนเลือดฟันนี่หักนะฮะแม่เห็นภาพก็ช็อกเลยแม่บอกเป็นอะไรลูกนะฮะลูกบอกว่าผมตกรถเมย์แม่ตกรถบัสเป็นรถบัสเลยนะพี่รถบัสรับส่งคล้ายๆเหมือนรถเมย์นึงเทพอย่างเงี้ยแหละตกมาจากประตูหลังน้องบอกว่าเขาลื่นอะลื่นถลายตกลงมาแล้วรถเนี่ยไม่รู้นะในกล้องเนี่ยคือพอน้องตกลงมากระแทกถนนแล้วเนี่ยนะฮะรถก็ขับต่อไปเรื่อยๆคือดีว่าถนนมันโล่งๆนะถนนต่างจังหวัดมันโล่งๆนะครับเหมือนกับมันไม่ได้เป็นถนนใหญ่อ่ะเป็นแค่เลนรถสวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงมาแล้วก็หน้าก็กระแทกพื้นสุดท้ายน้องฟันหักนะครับแล้วก็เย็บ19เข็ม
3: โอ้โห
4: ครับเกิดเหตุที่ถนนสายอยุธยาวังน้อยครับแม่นี่ช็อกเลยแม่บอกว่าไปรับส่งลูกนะครับมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะมาเทอมเนี้ยคือเห็นลูกเลยเริ่มโตแล้วตอนเช้าแม่ไปส่งแต่ตอนเย็นใช่เขาอยากให้นั่งรถเองตอนเย็นเนี่ยจะให้กลับเองแต่ตอนเช้ายังไปส่งอยู่ก็อยากเขาฝึกเริ่มโตแล้วก็ให้กลับกับเพื่อนกับอะไรกันอย่างเงี้ย
3: ก็จะฝึกลูกกันแหละนะเน
4: า
3: ะ
4: ใช่อยากจะฝึกลูกปรากฏว่าพอเห็นสภาพหน้าลูกเนี่ยแม่ก็ใจไม่ดีเลยครับแต่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนสมองอะไรนะครับก็บาดเจ็บปีบาดแผลที่หน้าแล้วก็ศีรษะแล้วก็ฟันหัก
3: แต่ฟันหักอยู
4: ่ฟันหักเลยแต่ว่ากระแทกตอนลงหน้าลง
3: โอ้โห
4: ตอนตกลงมาเนี่ยหน้าลงนะครับ
3: หน้าฟาดพื้นเนาะ
4: หน้าฟาดพื้นนะครับก็คุณแม่บอกฝากไปดูทางหอนไม่ได้โทษใครเลยเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้โทษรถด้วยรถเขาขับปกติไม่ได้แบบหูขับเร็วไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะก
3: ็
4: ฝากเป็นอุทาหอนนะครับใครที่มีลูกขึ้นรถโรงเรียนกับรถโรงเรียนนะครับเน้นย้ำกับลูกว่าขึ้นรถจับดีๆอย่ายืนอย่าเล่นข้างบนนะครับเวลาจะลงให้รถจอดแล้วค่อยมายืนรอก็ได้ที่ป้ายหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เน้นย้ำพยายามบอกเขาใช่เพื่อตัวคนขับก็มาแสดงตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยรถเขามีพรบนะเดี๋ยวก็จะติดต่อพรบเพื่อมาเยียวยาจ่ายค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลให้นะครับเขาบอกว่าคนขับบอกสงสัยตอนน้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมายืนรอลงรถอ่ะน้องน่าจะลื่นแล้วตกลงไปนะครับ
3: ระวังนะรถส่งนักเรียนนะตอนเช้าเยอะมากเนี่ยเวลาเดี๋ยวเนี่ยเราออกไปก็จะเยอะนะมีทั้งรถบัสรถเมย์รถทหารแถวบ้านมีรถทหารเยอะมากเลยพอมาส่งเด็กนักเรียนในใกล้นะ
4: คะโอ้รถทหารมาส่งครับผม
3: ค่ะอู๋ดีสวัสดิการก็ดีมากเนาะ
4: เด็ก
3: นั่งรถบัสคันใหญ่ๆมาดีจังเลยก
4: ็
3: มีพี่ทหารคอยดูแลค
4: ่
3: ะ
4: เน้นย้ำกันเรื่องของอย่าเพิ่งรีบไปยืนถ้ายังรถยังไม่จอด
3: ให้จอดนิ่งก่อนแล้วให้เด็กค่อยลงนะ
4: เพราะคนขับเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าหมู่บ้านตรงไหนที่เขาต้องจอดบ้างนะ
3: ค่ะ
4: หรือถ้าจะไปยืนรอจับดีๆน้องๆจับดีๆ
3: ใช่ค่ะ
4: ครับ
3: เมื่อวานนี้ก็มีอยู่รายนึงที่เป็นฝรั่งเนาะฝรั่งอ่ะ เขาขับรถกระบะตรงหนองเปลือมมีจุดตัดรถไฟอยู่เหมือนกันนะตรงบางละมุงอะค่ะปรากฏว่าฝรั่งเนี้ยขับรถกระบะก็ไม่สนใจรถไฟเลยนะเรียกว่าขับกระบะท้านรกฝ่าไม้กั้นเข้าไปโอ้โหรถไฟนี่คือเบรกก็ไม่ทันแล้วค่ะชนคือเกือบชนกันอะแต่ว่าไม่ได้ชนนะคะก็ไปคาอยู่ตรงนั้นนะคะก็ทำให้มีปัญหาอยู่ก็จนเกือบจะลุกเรียกวุ่นวิตอะแต่ว่าร
4: ถไฟต้องจอดให้เราอีกแล้วใช่ไหม
3: ใช่มันดื้อมากฝ่าไม้กั้นเข้าไปคิดดูไม้กั้นลงแล้วนะนี่ไม่ใช่ไม่ลงหรือว่าไม่อะไรนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเรา2คนก็มารายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมตั้งแต่6นาฬิกานะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับก็7นาฬิกาแล้วนะครับจนถึง7นาฬิกา30นาทีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาซ้อมรบท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปติดตามเลยนะครับชวนพี่เจเจทักทายคุณผู้ฟังของเราที่มาเป็นกำลังใจจากทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok กันนิดนึงดีไหมครับ
1: ดี